0: ความประเสริฐหนักกับสิ่งท้าทายใหม่ประธานศูนย์กลางในรัฐสั่งซาดเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในการออกแรงงานยกระดับสี่มือแรงงานให้สามารถตอบสนองเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ศูนย์สอบเสียงมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์เกี่ยมความพร้อมห้อยส่วนห้อยเวียดนามจะสืบต่อห่วมเดินทางพร้อมกับอาเซียนด้วยความมุ่งหวังสร้างอนาคตองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากอาหารที่บ่มีความปลอดภัย 1.5 ล้านแสนคนต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: การจัดตั้งปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งชาติในปี2030กำลังประเสริฐหน้ากับความท้าทายใหม่ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีกล่าวมีคำเห็นต่อกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่นครเวียงจันทน์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีทาเอียงพาให้เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียในรูปแบบใหม่การลดลงของแรงทุนจากผู้ให้ทุนกำลังสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้แก่โครงการที่เคยพึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอกเป็นเวลายาวนานในระยะผ่านมาเห็นให้การวางแผนการข้ามผ่านและการระดมทรัพยากรภายในประเทศบ่เพียงพอทางเลือกอีกต่อไปเท่านั้นแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเฮ็ดอย่างรีบด่วนการแพร่ระบาดของพยาธิข้ามสายเดนยังเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญเป็นการเตือนว่าในภูมิสันธานที่มีการเคลื่อนไหวและเสื่อมโยมกันสูงโบมีประเทศใดสามารถกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียได้อย่างสมบูรณ์โดยลำพัง
2: การแพร่ระบาดข้ามสายเดนยังเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญเป็นการเตือนว่าในภูมิสันธานที่มีการเคลื่อนไหวและการเสื่อมโยมกันสูงโบมีประเทศใดหนึ่งสามารถกำกัดไข้มาลาเรียได้อย่างสมบูรณ์โดยลำพังดังนั้นความบ่มั่นคงความคัดแย้งในการใหญ่ทิ้นฐานของประชากรยังสื่อต่อส่งผลกระทบต่อชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดและพวกเขาต้องเอาใจใส่ป้องกันประชากรในกลุ่มที่มีความเสี่ยงภัยที่สุดในสังคมได้แก่เมยิ่งและเด็กน้อยกลุ่มประชากรที่เขาทักงานและมีความเสี่ยงที่มีสว่างในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายเหล่านี้ต้องแล้วจะใส่อย่างจริงจังโดยใส่ความคิดอย่างสังสรรค์ร่วมกันและควบมือมันอย่างต่อเนื่อง
1: ท่านสอนไซสีบันดอนให้ฮู้ตื่มว่าต้องยอมรับกับสิ่งท้าทายที่อยู่ข้างหน้าต่อสถานการณ์การระบาดของพยาธิในแต่ละประเทศของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงบ่คือกันฉะนั้นเฮียข้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวโคงต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังนำใส่ความรู้ความสามารถและนวัตกรรมใหม่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลบล้างพยาธิไข้มาลาเรียให้ได้ในปี2030
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพีทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสั่งซาดเรียกร้องให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวต้องเอาใจใส่นำพาซี่นำปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมในนามบรรดาสหายเหตุนาทีเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกงาน
3: พวกเขาเป็นคณะของศูนย์การสหพันธ์กรรมบาลนะซึ่งหน้าที่ก๊กเหมือนกันหนึ่งเหมือนปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสาวผู้ออกงานของกรรมกรฉะนั้นการเหตุนาทีเหมือนพวกใครเป็นตัวแทนเหมือนพวกเขาแม่นคณะพรรคของเขาเป็นผู้ชี้นำฉันอันนี้แม่นหน้าที่สำคัญที่พรรคหลักมอบหมายต้องปรับปรุงอะไรต้องแก้ไขจะขอให้ถือเบี้ยงานเป็นเบี้ยหนึ่งที่สำคัญในการนำพาในการที่นั้น
0: ท่านกี่แก้วไข่คำพีทูลเสนอให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในการออกแรงงานการออกแรงงานให้มีความปลอดภัยการปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคมคนควาติดตามการจ่ายค่าแรงงานถูกต้องและเป็นธรรมการยกระดับ4มือแรงงานให้สามารถตอบสนองกับกำลังแรงงานเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม
1: ่โดยตอบสนองตามคำเชิญของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวนำโดยสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรค หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสมนาสากลในหัวข้อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบรรดาพรรคการเมืองอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อความกลมเกลียวเข้มแข็งและเป็นเจ้าตนเองหลายขึ้นของประชาคมอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนภายใต้การเป็นเจ้าภาพของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเข้าร่วมของบรรดาพรรคการเมืองประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้กองประชุมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพโดยสหายเลห่วงจุงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ขึ้นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ชี้ให้เห็นถึงจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้และสุกยู่การเสริมขยายบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองของภาคพื้นในการสุกยู่เสริมขยายการพัฒนาหัวเมืองในขอบอาเซียนให้น้ำเมื่อเติบใหญ่เข้มแข็งหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและเปิกสหรือโดยปิ่นอ้อม3หัวข้อย่อยคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มทวีความกลมเกลียวคล่องแคล่วและการเพิ่มพัฒนาตนเองของอาเซียนการเสริมขยายบทบาทของพรรคการเมืองเพื่อยกระดับการฮู้มือของอาเซียนและการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์2045ของประชาคมอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริงและบทเรียนในการคุ้มครองและการเพิ่มทวีการฮู้มือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งบรรดาพรรคการเมืองก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและยืนยันถึงความมุ่งมั่นปรารถนาของบรรดาพรรคการเมืองในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและบรรลุคาดหมายก็คือวิสัยทัศน์ของอาเซียนในกองประชุมสหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้ประกอบคำเห็นโดยได้ตีราคาสูงตัวบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือประกอบส่วนในการสร้างกลไกกองประชุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้สหายได้เสนอทิศทางที่สำคัญในการสุกยูส่งเสริมการพบพันหัวมือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองเป็นต้นแมนการสุกยูกลไกการพบปะกันอย่างเป็นปกติการเสริมขยายบทบาทของพรรคการเมืองในการเป็นกระบอกเสียงและเป็นขั้วโตในการสุกยูการเสริมยมเศรษฐกิจสังคมในภาคพื้นและการส่งเสริมความเป็นแก่นกลางของอาเซียนเพื่อหับมือกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันก็คือหับมือกับบรรดาวิสาหกิจการต่างๆทั้งในปัจจุบันและต่อหน้าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาสากลครั้งนี้สหายบุญเรือพันดานุวงศ์ยังได้พบปะกับสหายเลห่วงจุงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เปิกสหรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการสืบต่อสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในจิตใจที่การนำทั้งสองพรรคสองรัฐได้ตกลงเป็นเอกภาพน้ำกันให้เกิดดอกออกผลและนำเอาผลประโยชน์ที่ใหญ่หลวงกว่าเก่ามาสู่ประชาชนสองชาติต่อกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบโตยกสูงพลบทบาทในการเป็นเสนาธิการทางด้านเวียกงานการต่างประเทศให้แก่ศูนย์กลางพรรคก็คือการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือระหว่างคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เวียดนามของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งนอกจากการเคลื่อนไหวอยู่นครหลวงฮานอยคณะผู้แทนลาวยังได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่แขวงนิงบิงและเยี่ยมยามพื้นฐานทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงจำนวนหนึ่งอีกด้วย
0: ในวันที่8ถึง9มิถุนายนที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงศวรรณศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้องกองประชุมครั้งนี้มีบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้ต่างหน้าจากอาเซียนประเทศบวก3ประเทศผู้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกและห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมในวันที่8มิถุนายนกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาหารือเพื่อกะเกียมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาอาเซียนที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎที่จะมาถึงนี้ที่มะนิลาฟิลิปปินส์ได้รับทราบถึงความคืบหน้าการสร้างประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าวเกียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เวียกงานเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบรรดาคู่เจรจาเป็นต้นความคืบหน้าของการเจรจาห่างแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่และบรรดาแถลงการร่วมที่เกี่ยวข้องการเสนอเป็นคู่ร่วมทางการของอาเซียนและการก้าวเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการร่วมมืออาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีที่จะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้ที่กาซานรัสเซียในวันที่9มิถุนายนนี้ท่านฮองรัฐมนตรีได้สืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเวทีภาคพื้นอาเซียนกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการพัวพันร่วมมือภายใต้ขอบอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาพร้อมทางสุกโยการจัดตั้งพันขยายแผนเวียกการร่วมมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะ2023-2027อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนในนี้กองประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของการร่วมมืออาเซียนบวก3ในฐานะที่เป็นเวทีการร่วมมือที่สำคัญของภาคพื้นเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นแมนภัยธรรมชาติพยาธิระบาดวิกฤตทางการเงินความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารพลังงานและอื่นกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกักเกี่ยมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวก3ครั้งที่27และกองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนปีนี้กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกได้ทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือภายใต้ขอบกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกหรือ EAS โดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงาน EAS สำหรับศกปี2024-2028ในนี้กองประชุมได้เห็นดีหัดแน่นการร่วมมือโดยเน้นใส่ของเกตที่เป็นบุริมสิทธิ์เป็นต้นความมั่นคงด้านพลังงานและเสบียงอาหารการศึกษาการหันเป็นดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์การเสริมจอดการหับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมยังได้ย้ำคืนความหมายมั่นต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียนก็คือบทบาทของกลไกกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกในฐานะที่เป็นเวทีเพื่อปรึกษาหารือและร่วมมือในโครงเขตยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยแนะใส่ปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในภาคพื้นก็คือในโลกกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเวทีภาคพื้นอาเซียนสำหรับศกปี2025-2026และได้เห็นดีกับบรรดากิจกรรมสำหรับปี2026-2027พร้อมนี้ยังได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการห่างแผนปฏิบัติงานมะนิลา2026-2036และได้ปรึกษาหารือทิศทางในตอนหน้าสำหรับการร่วมมือในขอบเวทีภาคพื้นอาเซียนทางนี้ก็เพื่อก้าวเกี่ยมให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีเวทีภาคพื้นอาเซียนในเดือนกรกฎาคม2026ที่มะนิลาฟิลิปปินส์นอกนี้บรรดาประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันเป็นต้นวิกฤตการด้านพลังงานและความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการอยู่บางภาคพื้นการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคมคู่ทางไซเบอร์และการโซ่โกงทางออนไลน์อสัญกรรมข้ามชาติและอื่น
1: ๆคณะผู้แทนลาวนำโดยทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุมมศูนย์กลางผักห้องประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีปรึกษาลือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2026ระหว่างวันที่9หาวันที่12มิถุนายนยูนิคอนเซินเจิ้นแขวงเหลียวหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีท่านผู้เทนอาวุโสจากรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลสถาบันค้นคว้าสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนใหม่ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวท่านคำมอนจันทจิตได้มีคำเห็นในกองประชุมว่าเวทีปรึกษาหรือดังกล่าวภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดบทใหม่ ในการพัวพันคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์หอบด้านอาเซียนจีนบ่แม่นแต่หัวโคการประชุมเต็มแม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังร่วมกันที่พวกเฮามีโตอนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่เพื่อความก้าวหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเสื่อมโยมที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไว้เนื้อเสื่อใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศอาเซียนและจีนสำหรับการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างลาวและอาเซียนบ่มีเพียงแต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้และเทคนิคต่างๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างสายใยความเข้าใจความไว้วางใจและการร่วมมือที่ยืนยงในระดับภาคพื้นทั้งเป็นการเปิดประตูให้สื่อภายในได้ก้าวทันโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และสร้างสรรค์เนื้อหาสาระที่มีคุณภาพสามารถเสื่อมโยมได้ในระดับภาคพื้นการร่วมมือลาวจีนผ่านมาได้ลงเลิกหัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านและสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนได้หามากผลแบบบุกทะลุอย่างต่อเนื่องส่วนด้านสื่อมวลชนการร่วมมือนับมือนับก้าวเข้าสู่ลงเลิกโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปภาพการให้บริมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและรูปภาพสำหรับองค์การที่ได้ลงนามร่วมอนุสัญญาร่วมกันพิเศษแม่นการเอื้ออำนวยความสะดวกในตัวเทนโครงการผู้ต่างหน้าองค์การซื้อทางการของจีนได้เคลื่อนไหวทุกเหตุการณ์ที่สำคัญที่ภาครัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดขึ้นเวทีปรึกษาหรือการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนจีนและกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในโครงการหลักประจำปีของ ACC นับแต่เริ่มจัดขึ้นในปี2018เวทีดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา8ปีแล้วเวทีนี้ได้สุ่มใส่บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมความใกล้ชิดความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีขึ้นและการร่วมมือด้านนวัตกรรมที่เลิศเซิงขึ้นกว่าเก่าระหว่างบรรดาประเทศและประชาชนในภาคพื้นของพวกเราปี2026เป็นวาระครบรอบ5ปีของการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนและครบรอบ35ปีของสายพันธุ์คู่ร่วมเจรจาอาเซียนจีนเพื่อเฉลิมฉลองจุดหมายสำคัญเหล่านี้และก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นใหม่จึงได้จัดเวทีปรึกษาหรือดังกล่าวขึ้นทั้งเป็นการทบทวนคืนการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนในระยะ5ปีผ่านมาและกำหนดทิศทางการร่วมมือในอนาคตโดยเน้นใส่ความรับผิดชอบทางสังคมและบทบาทของสื่อมวลชนในยุคใหม่และการปฏิบัติทางนวัตกรรมและการพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลภายหลังเวทีสนทนาจะมีการจัดทัศนศึกษาที่นครเซินหยางและนครต้าเหลียนแขวงเหลียวหนิงระหว่างวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้การเดินทางดังกล่าวบ่เพียงแต่เยี่ยมยามพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังมีมรดกทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งจะเห็นให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นและสัมผัสทั้งประวัติศาสตร์อันหุ่งเฮืองและการพัฒนาสมัยใหม่ของแขวงเหลียวหนิงอีกด้วย
0: ระยะ5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวได้เอาใจใส่ฝึกอบรมการป้องกันและลบล้างความมุนแหงต่อมหญิงและเด็กให้องค์การปกครองบ้านในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านนางธรรมมาเพชรวิไสรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวได้สำเร็จการจัดฝึกอบรมให้องค์การปกครองบ้านผู้ทรงคุณวุฒิและเพศชายในขันบ้านเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายการป้องกันความมุนแหงต่อแม่หญิงและความมุนแหงบนพื้นฐานคุณลักษณะทางเพศต่อแม่หญิงโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาของการใช้ความมุนแหงการช่วยเหลือและการลงโทษต่อผู้กระทำผิดมาตรฐานและขั้นตอนในการประสานงานและการส่งต่อแม่หญิงและเด็กหญิงที่ถูกขอให้จากความมุนแหงให้องค์การปกครองบ้านปฏิบัติให้ถูกต้องตามนิติกรรมและความถูกต้องของผู้ถูกขอให้
4: ได้จัดตั้งเผยแพร่กฎหมายและแผนดำเนินงานแห่งชาติได้28ครั้งมีผู้เข้าร่วม 2,258 เถือคนสำเร็จการฝึกอบรมให้องค์การปกครองบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ10ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 11,682 เทื่อคนเพื่อสร้างความหับหู้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคติและวางกลไกการช่วยเหลือส่งต่อผู้ถูกขอให้ให้มีประสิทธิภาพผลสำเร็จดังกล่าวได้ส่งผลดีเฮ็ดให้หลายแขนงการทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นรับรู้เข้าใจรู้วิธีแก้ไขปัญหาความมุนแหงตัวแม่ยิงอยู่หักฐานของตน
0: ท่านนางธรรมาเพชรวิสัยให้รู้ตื่นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมโครงการที่นอนในแผนงานดังกล่าวคาดว่าบรรดาแขนงการจำนวนหนึ่งได้มีแผนดำเนินงานความเสมอภาพหญิงชายและความมุนแหงตัวแม่ยิงในขั้นศูนย์กลางมี20แขนงการขั้นแขวง18แขวงและบางกระทรวงองค์การได้เสื่อมเข้าในแผนการเคลื่อนไหวของแขนงการตนองค์การปกครองบ้านผู้ทรงคุณวุฒิและเพศชายจำนวนหนึ่งมีความหับรู้พื้นฐานในเวียกงานการต้านการใช้ความรุนแรง
1: โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์เกียมคมพร้อมห้อยสนห้อยที่จะใช้เป็นศูนย์สอบเสียงจบสั้นม.4ในวันที่10 11 12มิถุนายนนี้ศึกเรียน2025 2026ของเมืองจันทบุรีและสอบเสียงจบสั้นม.ปลายในวันที่17 18 19มิถุนายนนี้อาจารย์ทองพันธ์อุไลทรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่ามัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์มีความพร้อมในบ้านสอบเสียงจบสั้นม.4และจบสั้นม้อปลายห้อยสนห้อยคือได้จัดตั้งอนามัยห้องระบายน้ำอาคารสถานที่พิเศษจะฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายเกี่ยมต้านอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกด้านซ่อมแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมและก็เกี่ยมความพร้อมด้านอื่นๆย้อนว่าเป็นศูนย์สอบเสียงใหญ่ของเมืองจันทบุรีการสอบเสียงจบสั้นม.4เกี่ยมพร้อมห้อยสนห้อยเพื่อรองรับนักเรียนจำนวนหลายที่มาจากหลายๆโรงเรียนมี66ของสอบเสียงที่มาจาก15โรงเรียนบรรจุนักสอบเสียงได้ 1,499 คนส่วนศูนย์สอบเสียงม.ปลายมีทั้งหมด24ศูนย์สอบเสียง1ในนั้นก็แมนม.ศ.เวียงจันทน์สำหรับม.ศ.เวียงจันทน์มี64ห้องสอบเสียงที่มาจาก10โรงเรียนบรรจุนักเรียนทั้งหมด 1,272 คนม.ศ.เวียงจันทน์มีผู้เข้าสอบเสียงทั้งหมด502คนหญิง295คนโอกาสดังกล่าวอาจารย์จันทองพันธ์อุไลทรเรียกห้องมายังนักเรียนทุกคนจงเอาใจใส่ค้นคว้าบทเรียนให้หลายและขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายอำนวยความสะดวกต่อลูกหลานของตนก็คือไปส่งเขาเจ้าเข้าห้องสอบเสียงให้ทันกับเวลาที่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
5: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งให้ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับพลอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นผมมาดักแฝงภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับพลอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพร้อมมีลมพัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา29องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา25องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามทานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามยังยืนว่าอาเซียนพร้อมยืนอยู่ต่อหน้าจุดเวลาที่มีความหมายเป็นบาดเลี้ยวในวิวัฒนาการเมื่อบรรดาหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิทธิ์อำนาจทั่วโลกพร้อมได้รับการกำหนดขึ้นใหม่ในซุ้มทศวรรษจะมาถึงนี้จะแมนวิวัฒน์การสร้างอนาคตอาเซียนในสภาพการโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเพื่อปฏิบัติความมุ่งหวังนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงได้กล่าวในนักเตือนว่าอาเซียนต้องสืบต่อเสริมขยายจิตใจสามัคคีสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นเอกภาพในความหลายรูปหลายแบบบรรดาคุ้นคาสร้างผลสำเร็จของตนแต่ด้วยวิธีการเข้าถึงที่มีหัวคิดปฏิสังกว่าเห็นดีเห็นพร้อมเกี่ยวกับบรรดาคุณค่าแต่มีความขยันขันเคืองในการกระทำยึดมั่นต่อหลักการแต่เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเหตุหักษาสีสันอย่างมั่นคงแต่มีความเป็นเจ้าการสร้างกระโอกาสต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่บนเส้นทางแห่งการพันขยายวิสัยทัศน์ปัสโกมาเซียน2045นอกนี้ทานเลมิงฮึงยังเสนออาเซียนมุ่งไปถึง3ยุทธศาสตร์คืออาเซียนบ่เพียงแต่เข้าร่วมบรรดาท่าเอียงทั่วโลกเท่านั้นหากยังประกอบส่วนกำหนดทิศบรรดาท่าเอียงนั้นอาเซียนบ่เพียงแต่แม่นศูนย์การผลิตเท่านั้นต้องกลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมอีกด้วยอาเซียนบ่เพียงแต่แม่นบ่อนสวมใส่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ต้องกลายเป็นบ่อนสร้างเทคโนโลยีอีกด้วยบ่เพียงแต่แม่นบ่อนบรรดาระบบสนองเดินผ่านเท่านั้นแต่ต้องกลายเป็นบ่อนสร้างบรรดาระบบสนองฉะนั้นอาเซียนต้องลงทุนให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลและพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงมุ่งไปถึงการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีและหันเป็นดิจิตอลที่มีสีสันอาเซียนพร้อมทางประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการสร้างบรรดามาตรฐานรวมของโลกยุทธศาสตร์ที่3อาเซียนบ่เพียงแต่แม่นประชาคมของบรรดาประเทศเท่านั้นแต่ต้องเป็นประชาคมของประชาชนอย่างแท้จริงอีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าอาหารที่บ่มีความปลอดภัยเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ประชากรทั่วโลกเจ็บป่วยประมาณ866ล้านคนและเสียชีวิตสูงถึง1ล้าน5แสนคนต่อปีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพยาธิที่อาจเกิดจากอาหารหลายกว่ากลุ่มเด็กน้อยที่มีอายุ6ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่เกือบ3เท่าถึงว่ากลุ่มเด็กน้อยจะมีอัตราเสี่ยงเพียง 9% ของประชากรโลกแต่ต้องเผชิญกับอาหารเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารสูงถึง1ใน3คนเจ็บทั้งหมดโดยเฉพาะพยาธิถอกท้องหุ่นแฮงนอกจากนี้การได้รับสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารเช่นสารปอจำพวกเมทิลเมอร์คิวรีและสารตะกั่วพร้อมกันนั้นยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทางสมองของเด็กและเฮ็ดให้มีปัญหาทางระบบประสาทที่ติดตัวไปตลอดชีวิตอีกด้วย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบัลลังก์ทองเกียงคำสนนี้อัน
6: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดติ้นลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดติ้นแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสำหรับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสำหรับก๊อปปี้ธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขา ด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น

0: ผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
0: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนําอีกได้หลานเลย
1: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
0: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
1: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
0: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ําทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ําลําเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบ่อนแพพันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนําเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ําทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ําวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ําลําเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได้
3: สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

ส่วนคนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศิวิไลเกียมเงื่อนไขดันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน7แฮม11ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพบพ่อท่านวันนี้วันพฤหัสวันที่11ของเดือนมิถุนาปี2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุนทราสืบต่อตกลงมาอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เวลา19โมงเมื่อคืนนี้มืดฟ้ามืดฝนฟ้าเมฆเลื่อมพอมาฮอดเวลา23โมงเสียงฟ้าแผดฟ้าห้องและหลังจากนั้นก็มีฝนตกลงมากลายเป็นฝนตกลินจนกระทั่งปัจจุบันนี้โฮมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกลายเป็นฝนตกดินสถานการไปกันมาขอเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าเส้นทางมลาดจัดเจือนแบบนี้พาให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพยายามรักษาเวลาให้ดีเนื่องจากว่าถ้าว่าไปด้วยความฟ้าวหรือว่าเพื่อให้แล่นกับเวลานี้เป็นการเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดทั้งในกรอบเนื่องจากว่ารถลาพาหนะก็ค่อยๆนับเวลาเพิ่มขึ้นเปลี่ยนคำว่านับเวลาเพิ่มขึ้นหมายความว่าใกล้ๆจะถึงเวลา8โมงนี้แต่ละคนก็ล้วนแล้วออกจากยาวจากเฮือนมุ่งหน้าไปสู่สำนักงานองค์การตระกระทรวงเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่ฉะนั้นถ้าว่าพวกเฮาหากบ่นับถือกฎจราจรให้เคร่งครัดนั้นก็แน่นอนปัญหาอุบัติเหตุนี่เพิ่มขึ้นรถอยู่ในสปป.ลาวของพวกเฮารถก็บ่หลายความไวก็ซ้ำนี้อุบัติเหตุนี่แซมโลกทั่วประเทศนะฉะนั้นขอให้เอาใจใส่จุดนี้ตื่มและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทรุสี่ด้านเวียกงาน3สร้างแผนบุคทรุสี่ด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการแผนบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคแผนบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระเบียบระบอบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนในการสามสร้างนั้นตะก่อนก็ว่าสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข็มของด้านสร้างบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนซับคำว่าใหม่ก็คือสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข็มของด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นถึงวางขั้นกลางประสุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติทุกอย่างก็เพื่อเป้าหมายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองศิวิไลภายใต้การนำพาอันสลัดซองใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้ท่านได้ฟังเพียงจากรายการฝ่ายกระดบนะกระตางเพื่อให้บรรดาครูอาจารย์ของพวกเขาถึงว่าจะบ่ฮอดวันครูก็ตามแต่ว่าเพียงนี้ขอให้ท่านครูอาจารย์พวกเขามีจิตใจเข้มแข็งเป็นแม่พิมพ์ของชาติและอยู่ในระยะที่วันเด็กสากลหากผ่านพ้นไปบ่พ้นทะเลวันฟังเพียงจากรายการทัฟเฟอร์กระดกนะชีวิตครู

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ก่อนวันศุกร์และวันอาทิตย์นี้จะเป็นรายการเข้าใจมติ12ปฏิบัติให้เป็นจริงซึ่งโฆษกภูมิศูนย์กลางภาคเป็นเจ้าของรายการหลังจากที่ได้โอนเวียกงานต่างๆโดยเฉพาะวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์สื่อพิมพ์แห่งจันทามหนังสือพิมพ์ประชาชนขึ้นกับคณะโฆษกศูนย์กลางภาคแล้วจึงได้กำหนดเอารายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนว่าวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็เป็นรายการผู้แทนประชาชนทำฝันกระดบท่านสามารถติดตามมาฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคหรือว่ารายการผ่านขยายนี้ได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ทุกๆเช้าในวันราชการเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกและสิ่งใดอย่างที่ท่านกำลังเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานเปิดวิทยุรับฟังหรือว่าบางเทื่อรถอาจจะติดนะบางจุดอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตามจุดเส้นทางต่างๆนับถือกฎระเบียบจราจรให้เคร่งครัดนอกจากนั้นเส้นทางใดที่เพิ่นสงวนเส้นทางใดที่เพิ่นห้ามเช่นว่าเส้นทางรถ BRT หรือว่าตัดมีบีอาทีนี่ทำเฟรนด์กระดบมาพวกเขากับบุคคลจะเข้าไปแล่นนับถือกฎระเบียบจราจรช่วยกันเท่าพอเข้าไปแล่นแล้วก็แน่นอนอาจจะสร้างปัญหาการลำเลียงขนส่งมวลชนอาจจะติดขัดไปตามๆกันฉะนั้นขอให้เอาใจใส่นับถือกฎระเบียบจราจรบรรดานักขับรถเนื่องจากว่านักขับรถแต่ละคนก่อนจะมาขับรถได้ก็ต้องแน่นอนก็ต้องผ่านห้องเฮียนการขับขี่คักแน่มีแบบขับขี่คักแน่อันใดที่มันฝืนต่อกฎระเบียบจราจรพวกเขากับบุคคลจะเฮ็ดเนื่องจากว่ากฎหมายที่มีออกมาครับใช้ทุกมื้อนี้เพื่อให้ทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติถ้าบุคคลใดฝ่าฝืนบุคคลแม่นบุคคลผู้นั้นบ่ปฏิทานดีต่อชาติก็คือสังคมจงระลึกเสมอว่าบ่มีผู้ใดจะอยู่เหนือกฎระเบียบหรือกฎหมายของบ้านเมืองแต่ประการใดยกความเป็นห่วงเป็นใยและปฏิทานดีจากทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคทำฝ่ายกระดมนะฮะนอกจากนั้นพนักงานรัฐกรโดยเฉพาะสมาชิกพรรคผู้เป็นหัวจักรักแรงก็เกรียมจิตเกรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็แน่นอนผู้เป็นหัวหน้าหรือว่าผู้หัวหน้าผู้นำพาเวียกงานต่างๆอยู่สำนักงานองค์การก็แน่นอนก็ต้องฮอดห้องการก่อนอายก่อนน้องหรือว่าก่อนสมาชิกเป็นแบบเป็นอย่างอย่าสู้ให้ลูกน้องได้ว่าว่าประการกับประการซ่ามีแต่สมาชิกมีแต่ลูกน้องฮอดห้องการก่อนอย่างต่างๆสนองคอยเอาใจใส่จุดนี้เติมในเมื่อฮอดสำนักงานองค์การแล้วก็แน่นอนกวดกาเวียกงานต่างๆฝึกฝนล่อหลอมทางด้านคุณธาตุการเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติโดยเฉพาะคุณธาตุการเมืองของพนักงานผู้เป็นสมาชิกพรรคอันนั้นมันถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอยู่ในคุณภาพของสมาชิกพรรคตระสหายแม่นมาตรฐานแถวหน้าแม่นความเพียงพอต้องการพื้นฐานที่ขาดบ่ได้ทั้งเป็นพื้นฐานแก่การฝึกฝนและหล่อมคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำวันของพนักงานสมาชิกพรรคเนื้อแท้ของคุณธาตุการเมืองแม่นหมายถึงทัศนะหลักมั่นสนสั้นทัศนมิตรศัตรูและความเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นต่ออุดมการณ์สังคมนิยมสำหรับคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคนั้นแม่นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของคุณธาตุการเมืองมันแม่นอารมณ์จิตแม่นแบบแผนการเคลื่อนไหวฮิตเวียกดำรงชีวิตในสังคมและในครอบครัวของพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละสหายพร้อมกันนั้นคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติยังแม่นสิ่งตัดสินความก้าวหน้าของพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละสหายอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนับแต่มือกำเนิดได้ถือสำคัญและเอาใจใส่สร้างทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคให้มีคุณธาตุการเมืองที่นักแน่นเพราะอันนั้นถือเป็นคุณธาตุการเมืองและคุณภาพของพนักงานสมาชิกพรรคเมื่อพนักงานสมาชิกพรรคมีคุณธาตุการเมืองทั้งนักแน่นประเทศชาติก็ยิ่งจะได้รับการพัฒนาในจุดนี้พวกเราเคยเว้ากันเรื่อยๆเลยว่าพรรคเป็นผู้นำพาทุกการเคลื่อนไหวของการจัดตั้งพรรคองค์การรัฐองค์การจัดตั้งในราชสร้างชาติองค์การจัดตั้งมหาชนสหพันธ์69และองค์การจัดตั้งสังคมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนถ้าหากว่าพรรคเข้มแข็งก็สามารถเฮ็ดหน้าที่ในการนำพาและสามารถเป็นแบบอย่างถ้าหากว่าบ่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าพรรคบ่เข้มแข็งบ่เป็นแบบเป็นอย่างให้พรรคส่วนอื่นๆในสังคมก็ถือว่าการปฏิบัติก็ถือว่าลำบากฉะนั้นการสร้างพรรคให้มีความเข้มแข็งบ่มีเส้นทางอื่นใดนอกจากต้องสร้างให้สมาชิกพรรคมีความปลอดใสมีความเข้มแข็งมีความนักแน่นเท่านั้น
การจัดตั้งพรรคจึงจะเข้มแข็งโกงกันข้ามถ้าสมาชิกพรรคพนักงานบ่มีคุณทาสการเมืองบ่มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติพรรคก็จะอ่อนแอบ่สามารถเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้นำพาได้เมื่อนั้นประเทศชาติจะบ่ได้รับการพัฒนาเพราะจะด้วยเหตุหรือผลอันใดก็ตามพวกเขาฮับโพนำกันเลยว่าถึงพวกเขาจะมีแนวทางที่ถูกต้องสอดคล้องแล้วก็ตามแต่ผู้ตัดสินผลได้ผลเสียแม่นพนักงานสมาชิกพรรคหรือแม่นคนเฮานั่นเองพนักงานสมาชิกพรรคแม่นผู้นำเอาแนวทางแผนนโยบายไปผันขยายจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลถ้าบ่มีพนักงานสมาชิกพรรคหรือว่าคนแนวทางนโยบายก็เป็นได้อยู่เพียงแต่อย่างเจียในสอดเท่านั้นบ่สามารถเกิดเป็นผลสําเร็จได้ฉะนั้นจึงเรียกร้องให้พนักงานสมาชิกพรรคต้องได้ฝึกฝนคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติเพื่อเฮ็ดหน้าที่นำพาจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงและมีผลสําเร็จในแต่ละระยะฉะนั้นการฝึกฝนหล่อหลอมคุณทาสการเมืองและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติของพนักงานสมาชิกพรรคในเงื่อนไขปัจจุบันนี้แม้มีความสำคัญที่สุดพรรคเฮาถือว่าคุณสมบัติเป็นหลักและความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดบ่ได้พนักงานนำพาผู้นึงๆถ้ามีแต่คุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแต่ขาดความรู้ความสามารถแม้นเฮ็ดเวียกหยังก็ยากโกงกันข้ามถ้ามีแต่ความรู้ความสามารถแต่ขาดคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม้นบ่สามารถนำพาการปฏิวัติได้หรือใช้การบ่ได้ฉะนั้นการฝึกฝนคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติแม่นแสดงออกด้านคุณทาสการเมืองอันที่1แม่นมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่การจัดตั้งได้มอบหมายให้ด้วยการยกสูงความรับผิดชอบการเมืองมีความเฮาหันมีความกระตือรือร้นเป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความประดิษฐ์สร้างมีความกล้าหาญรับผิดชอบต่อผลใดผลเสียในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่เลือกเวียกบ่เลือกงานการจัดตั้งมอบหมายหยังให้ก็ต้องตัดสินใจเฮ็ดให้สำเร็จและเฮ็ดเวียกงานอย่างมีประสิทธิผลสูงอย่างบ่หยุดยั้งอันที่2ก็แม่นมีความรู้เกี่ยวกับลัทธิมาร์กซ์เลนินและแนวทางแผนนโยบายของพรรคอย่างลึกซึ้งพนักงานสมาชิกพรรคผู้1ต้องตั้งหน้าค้นคว้าหำเหียนทฤษฎีมาร์กซ์เลนินค้นคว้าเสื่อมซึมและกำเนิดแนวทางแผนนโยบายของพรรคนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐให้ลึกซึ้งจึงจะมีความสามารถหันแนวทางแผนนโยบายของพรรคมาเป็นแผนการและโครงการเวียกงานอันละเอียดของคณะพรรคของแผนการและท้องถิ่นตนหูโฆษณาหูปลุกระดมหูจัดตั้งนำพากระบวนการปฏิวัติด้วยจิตใจรักชาติอันแท้จริงเสริมขยายจิตใจเพิ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อนำความหั่งมีและความผาสุกมาให้ประเทศชาติและประชาชนต้องกำแนดแนวทางการตั้งประเทศทิศทางหลักการด้านการเปิดกว้างการพัวพันร่วมมือและการเชื่อมโยงกับภาคเพื่อนและสากลของพรรคหูญาติแง่งกำแนดกระโอกาสเพื่อภารกิจปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้มีบาดก้าวขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งขณะนี้เวลา 7:53 นาทีเวลาเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ทางสุขสวัสดิ์สุขสิริเบิ่งทางด้านหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อว่าจะได้เบิ่งว่าท่านผู้ใดที่ได้แจ้งผลการรับฟังปัญญาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันแขวงสารวันเพิ่นว่ามื้อนี้อยู่ทางเทศบาลเมืองสารวันแขวงสารวันท้องฟ้าครึ้มอยู่ท้องเพชรสิทธิเดชนี่ติดตามรับฟังทุกๆมื้อเด้อท่านคำพรศรีสุพรรณทองถามข่าวทางการพิจารณารายการการแก้วสุมาเนศรีติดตามรายการนี้มาโดยตลอดอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทน์ตอนนี้ฝนตกลินจะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์แล้วก็เรื่องเวียงจันทน์ก็เช่นกันก็คิดว่าฝนตกเป็นบริเวณกว้างอันนี้คำล่าอยู่ทางเมืองต้นเพิงเป็นว่าฮ้อนหลายนี่อากาศทางเมืองต้นเพิงแขวงหนองน้ำทาอันนี้เลี้ยงเป็นว่าท่านสอบเพียงกำฮักปัจจุบันโรงเรียนใน10เราฮบกำลังสอบเสียงจบสั้นให้แก่นักเรียนก่อสร้างใน10ทั้ง3เราฮบขอแสดงความสมเสยอันนี้จากมอนฟังรายการนี้ทุกมื้อทุกมื้อเด้อว่าสัญญุที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกเย็นดีนะแม่ละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ฝนตกออมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ฝนตกอันนี้แสงพาท่านสอบเพียงกำฮักมื้อนี้อากาศอยู่ทางดักจึงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอาจารย์บุญมีพิพัฒน์ขวงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อกับฟังเป็นประจำพร้อมด้วยวงศิลป์วงอินคำสมเสยจากรายการได้นี่แหละขอบใจยังสูงเด้อวงศิลป์วงอินคำเด้ออันนี้ต้นบ่อนี่หลักสาวฝนตกอยู่แต่ว่าอยู่ในระดับคอยผมมาวงพระจันทร์เพิ่นว่าถามข้าวทำข้าวผู้จัดทำรายการพอได้ทีมงานรับฟังเป็นประจำอยู่ทางเมืองเฟืองฝนตกตั้งแต่เช้าๆแล้วก็หลวงเวียงจันทร์ตกตั้งแต่เมื่อแรงวานนี้จนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเลยแต่ว่าถึงบ่แห้งกับบางครั้งก็แห้งบางครั้งก็ค่อยเดี๋ยวปัจจุบันนี้กลายเป็นฝนตกลิน 7:55 นาทีท่านฟังกระดบยัง5นาทีจะถึงเวลา 8:00 ให้ท่านได้ฟังเพลงนี้ปิดท้ายรายการนะหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบททองศรีสมบัติ
ในสาวกกลุ่มเสียงทั้ง3ท่านสอบแพ็กกำพักก็ดำเนินรายการขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทรับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดได้นอ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คับสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยแอปเซอร์วิสรวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: อากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
10: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
10: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดปาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปาไม้และระบบนิเวศใด
10: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
10: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดปาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: อ้าวสบายเดียววังมาเลาะซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้ออ่าวสหลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
1: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แหน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ายหลายคนอุบัติเหตุจะบ่เกิดเมื่อทันบ่ละเมิดกฎระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยมาพบกันในมื้อนี้สุมาลามโนรีหับหน้าทีดำเนินรายการ
0: เจ้านำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสัญจรปัญหาการขับขี่เส้นทางที่มีการปรับปรุงก่อสร้างซ่อมแปลงในขอบเขตประเทศ
1: เจ้าม
0: าเว้ามาแจ้งบรรยากาศให้ฟังเป็นประจำพอพูดการมื้อนี้ก็ทำกลางอากาศฝนตกลิ้นอยู่นครจันทร์นี่ตกลิ้นบ่ฮู้ว่าอยู่ทางต่างแขวงแฮงคอยซำใด
1: เจ้า
0: ฟ้าฝนแต่คืนว่านี่พุ่นแหละมาจนฮอดเดี๋ยวนี้มาเบิ่งสภาพเส้นทางโอ้รถหลาย
1: เจ้า
0: เมื่อเช้านี้มาเวียกไปส่งเด็กน้อยมาลูกเต้ามานี่นะ 7:00
1: นใช้เวลานี่บ่เกือบชั่วโมง
0: เกือบชั่วโมงนี
1: ่
0: มานี่ได้แต่นห้อยหงมาหาบ่ได้อยู่นี่ดาป้าโถมื้อนี้แน่นอนว่าหลายเส้นทางเนาะ
1: เต็
0: มไปด้วยยานพาหนะรถใหญ
1: ่
0: ฝนตกได้แล้วท่านเอารถใหญ่ออกมาเวียกมากันก็ฝากที่สุดกันมันเรื่องฮักสารยะห่างให้มันได้เด้อย่าน
1: ยางฝนแบบนี้แม่แหละเ
0: จ้า
1: ขนาดว่าเส้นทางทงปงทินโนรีมานะปกติกระบลายแบบนี้เน
0: า
1: ะมื้อนี้ก็หลายทั้งแบบรถใหญ่นี่ก็เป็นเต็มว่าซั่นซะรถจักนี่ก็เป็นอยากให้ระมัดระวังตื่นเวลาฝนตกแบบนี้แหละใส่เสื้อกันฝนนี่สิดีกว่าสมมลาดีกว่าจับมือกลางกันห่ม
0: นานอันนี้ก็พี่ระเบียบแล้วอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: เนาะมือนึงกำพวงมือนึงบิคันเล็งมือนึงจับคันห่ม
1: คันห่ม
0: อันนี้ผิดอยู่แล้วขนาดว่า2มือยังล่มยังเจือก
1: แม่แหละอันนี้มือเดียวอ
0: ันนี้มือเดียวดิ
1: วันนี้มาบอกสิฝนตกสภาพเส้นทางอีกเนาะอีหยังต่างๆก็เป็นห่วงเป็นใยนะผู้ฟังอันนี้ก็ถ้าว่าเป็นไปได้ก็ให้ใส่เสื้อกันฝนแล้วก็ใส่หมวกกันกระโทบหน้ํา
0: แม่นๆเอาก็กาตวงอีกเด้ตัวอย่างว่าบางท่านใส่เสื้อกันฝนแล้วออกจากห้องจากหยังก็เช่นเดียวกันเด้อบางคนนี่เรียกคุ้ม
1: เจ้า
0: ชัดจวดออกมาสิบ่จอดบ่รอระวังอันนี้ก็เห็นหลายแล
1: ้
0: ว
1: แม่ล่ะ
0: อันนี้เป็นห่วงเมื่อกี้นี่มาอยู่3แยกสิไปวัดทองค่าดิเราไปโรงเรียนมอไปทองค่า3แยกเป็น3แยกน้อยนี่
1: เจ้า
0: คิดสิไปหกกันยายสินชมเชยเด้นักขับขี่โดยเฉพาะรถใหญ่เพิ่นจงวางไว้โนลีผู้ที่มาแต่วัดทองค่าหรือว่าวัดจีนตรงปลาแหลมนะ
1: เจ้า
0: ก็ได้สามารถเลี้ยวซ้ายก็ได้มาดอนแดงเลี้ยวขวาไปสว่างก็ได
1: ้
0: อันนี้ส้มเสื้อแหละที่มีน้ำใจในการ
1: เอื้อเฟื้อน้ำกัน
0: จงวางไว้พูดทางหูว่าเขาไปบ่ได้ดิ
1: เจ้า
0: ทั้งหน้าพูดยาวเป็นสายอยู่
1: แม่แหละ
0: อันนี้ส้มเสื้อเด้อน้ำใจขอให้เอามาใส่ตัวนี้นะ
1: เอาม
0: าใส่หลายๆเนาะอันนี้ฝากบ่ว่าจะเส้นทางโดนห้องค่าดอกเส้นทางใดที่เฮ็ดได้พฤติกรรมแบบนี้ส้มเสื้อ
1: แล้วก็อีกอันนึงอันน่ะเพิ่นก็เฮียกห้องมาคือกันสมลายามฝนแบบนี้บางเส้นทางมันเป็นบวกเนาะ
0: เจ้า
1: น้ำหงค่ะนะ
0: น้ำหง
1: น้ำหงอยู่ตามทางต่างๆผู้ที่ขี่รถใหญ่ให้เห็นใจรถน้อยเพิ่นจะขี่ไว้หลายทั้งขี่ไว้หลายแล้วเป็นเหยียบเอาน้ำค่ะนะมันฟ้องใส่ผู้ที่ว่าใส่รถน้ำกันหั่นแหละโดยเฉพาะก็เป็นรถน้อยหั่นมันก็เปื้อนมันเปื้อนอ่ะก็ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันพอเวลาขับขี่เนาะเจ้าให้เกียรติค่อยๆให้เกียรติเจ้าแล้วก็อีกอันนึงโอ้กับบ่แน่ใจว่าทั้งอันน่ะผู้ขับขี่รถจักรนี่เพิ่นสิฟังรายการขับขี่ปลอดภัยบ่ เพราะว่าหลายท่านเพิ่นก็โทรเข้ามาได้อันที่ว่ารถจักรมักขี่เลนของรถใหญ่หั่นนะ
0: โอ
1: ้สมมุติว่าม
0: ันนี่ก็ทางพี่น้อง
1: มาซองธรรมดามันต้องแนบขวาธรรมดาต้องแนบขวาไว้เนาะรถจักรเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่แนบขวาเพิ่นก็ขี่รถมาแนบซ้ายเข้าไว้บัดนี้รถที่ว่ารถใหญ่มันขี่มาปกติอยากแซงหะนะ
0: อ
1: ยากขี่ไปหะนะมันขี่บ่ได้เพราะว่ารถจักรมันตันอยู่ดิมันขวางทางอยู่หะนะอันนี้ก็ถ้าหากว่าไผที่ว่ามีพี่มีน้องมีหมู่มีเพื่อนหรือว่ามีคนฮู้จักรฮักแพงขี่รถจักรก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยฝากเตือนกันไว้ว่าให้ขี่ซองของตัวเองก็คือแนบขวาไว้ดีกว่า
0: ถูกต้องแนบขวาอย่างเดียวทุกท่านเด้อรถจักรเด้อแล้วก็เบิ่งได้ซองทางเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาจังได๋ก็ให้ติดตามมันดีเด
1: ้ออ
0: ันนี้ขอฝากแจ้งแท้
1: เจ้าม
0: ื้อนี้ทางรายการได้สัมภาษณ์บรรโทภัยวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงราชบัณฑิตเขตเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: สิได้แจ้งให้ทราบตื้มว่าการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นจังได๋สนเขตจะเป็นแขวงที่ใหญ่เด้ใหญ่อันดับ1ของประเทศลาวเด้
1: แม่นล่ะ
0: กว้างใหญ่พลเมืองกันหลาย
1: หนาแน่น
0: แม่นหนาแน่นอีก
1: หนาแน่นหลายกว่าหมู่ก็เป็นสวรรค์เขต
0: แ
1: ท้ล่ะ
0: เจ้าแม่นๆแล้วมาฟังเบิ่งเนาะแล้วก็ปัญหาเรื่องเส้นทางเด้เป็นจังได๋เพราะว่าเส้นทางอันเลขเก้าที่มีการปรับปรุงใหม่
1: เจ้า
0: ท่านก็สิเห็นน้ําไส้เนาะเส้นทางเลขเก้าหั้นจากเซโนไปพุ่นได้ด้านซ้ายแดนพุ่น
1: เจ้า
0: เมืองเซโปนพุ่นเอาก็รอท่าฟังตื้มมาจากทางเจ้าหน้าที่พันโทไพวันแก้ววรวงศ์
1: จ้าแล้วก็นอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยบ่ว่าจะเป็นทาง FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz หรือจะติดตามผ่านทางเพจของวิทยุลาว National Radio
0: จ
1: ้ามีการแชร์ต่อเพจ LNR Infotainment และก็เพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวถ้าท่านต้องการอยากจะประกอบคำคิดคำเห็นหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารเหตุต่างๆในการเดินทางนะโดยเฉพาะกับเส้นทางที่แออัดรถขับค้าหนาแน่นเส้นทางที่เป๊ะๆหรือปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการขับขี่ส่งสามารถส่งเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยได้หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: หลายช่องทางเนาะ
1: เจ้าขับขี่ปลอดภัยทั้งเพจก็เขียนขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าเป็นเพจของลาว National Radio ในปัจจุบันนี้ที่พวกเรามีการไล่สดอยู
0: ่
1: หรือจะโทรเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์030-578-7052ก็ได้
0: เจ
1: ้า
0: บัดนี้มาว่าเรื่องอุบัติเหตุประจำวันเอาทั้งพันธุอัมพรก็เนาะเพิ่นแจ้งมาเช้าบัดนี้ว่าอุบัติเหตุประจำวันที่10นี่มี1รายเวลา 20:40 นาทีรถจักรตามกับรถกระบะวีโก้อยู่บ้านเสียงดาถึงว่ารถไปเพ2คันบาดเจ็บสมควร1คนคู่กรณีนี่สามารถตกลงกันได้อันนี้ก็มันแปลงกันเอง
1: เจ้า
0: ที่มันใกล้เกี่ยวกันเอง
1: อือ
0: เจ
1: ้
0: าเลยมาฟังการสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำวันบัดนี้ทั่วประเทศประจำวันที่9มิถุนายน2026นี้เกิดขึ้นถึงบัดนี้13รายพนักพี19คันเล็กน้อย5สมควร14ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่16คนเล็กน้อย7สมควร6บาดสาหัส3เสียชีวิตอีก3นู่นนี่
1: เจ้า
0: โอ้รวมพระบาง3เสียชีวิต1รถจักรต่ำกับคนยางจำปาสักอัตปือ3เสียชีวิต1นะรถยนต์ตกขวาโอ้เขียนแต่ว่านั่นเสียชีวิต1บ่มันอัตปือจำปาสัก
1: เออแม่นแหละเจ้า
0: เนาะนครเวียงจันทน์นี่เกิด1อุดมสาย1บ่อแก้ว1นะแขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถยนต์บริคําไซ1แล้วก็สวรรณเขต1แขวงเวียงจันทน์หาก็สัมภาษณ์เมื่อวานนี้
1: เจ้า
0: เนาะเบิ่งว่าตัวเลขที่รายชื่อผู้เสียชีวิตนี้ก็ขอแจ้งเลขการเติมเนาะที่บ่ได้เขียนออกมาเติมอีก1ว่าแม่นอุบัติเหตุรถจักรต่ำกับคนยางเวลา 8:40 นาทีของวันที่9มิถุนายน2026อยู่บ้านปากแสงเมืองปากแสงแขวงหลวงพระบางโอ้หลวงพระบาง
1: เจ้า
0: ว่าเพิ่นแจ้งมา1คนเสียชีวิตนั้นสาเหตุแม่นบ่ปล่อยสิทธิ์ซื้อเฒ่าสงการอายุ4ปีเสื้อสั้นลาวสันสั้นลาวอายุไออาชีพเด็กปัจจุบันอยู่บ้านปากแสงเมืองปากแสงแขวงระบางอันนี้ย่างเด้เพิ่นย่างอยู่ตามทางนั้น
1: เจ้าอันนี้เป็นกรณีที่ว่าต่ำคนย่างเนาะที
0: ่
1: ว่าสาเหตุท่านผู้ฟังแล้วก็กรณีที่2ก็เป็นอุบัติเหตุที่รถยนต์ต่ำกับรถจักรเวลา 22:10 นาทีของวันที่9มิถุนายน2026เหตุแม่นเกิดอยู่บ้านนาแข็งเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน
0: ์โอเคเวียงจันทน์
1: แม่แหละเสียชีวิต1คนสาเหตุแม่นแลนรถโบแนบขวา
0: โอ้ย
1: ผู้เสียชีวิตแม่นไก่สอนเนาะเฒ่าไก่สอนอายุ4ปีเสื้อซาลาวสัญชาติลาวอาชีพประชาชนปัจจุบันแม่นอยู่บ้านนาบอนเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน
0: ์
1: เป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรที่ว่าเสียชีวิตหั่น
0: อันนี้ก็โบแนบขวาอีกเห็นบ่
1: แม่นโบแนบขวา
0: โบแนบขวาได้นี่ได้อันนี้มันอยู่แขวงเวียงจันทน์เนาะที่มีเหตุเสียชีวิตและอีก1เหตุแม่นอุบัติเหตุรถกระบะตกขวาเวลา 4:00 ของวันที่8มิถุนายนเกิดอยู่บ้านฟังแดงเมืองไซเซตถาแขวงอัตเปืออัตเปือพุทธเสียชีวิต1สาเหตุก็เป็นคมไวผู้เสียชีวิตชื่อเท่าคำภูวงอายุ47ปีเสื้อสัตว์ลาวสันสัตว์ลาวอาชีพสัพพสัตว์ชนปัจจุบันมันอยู่บ้านคันมะกองเมืองไซเซตถาแขวงอัตเปือผู้ขับขี่รถยนต์ที่เสียชีวิตเนาะอันนี้มันรถตกขวา
1: อืมโนรีเห็นรูปตัวนี้นะผู้ดีเป็นคือสิแม่นเป็นพี่น้องของคนอยู่แถวเฮือน
0: โอ้
1: เห็นเพิ่นโพสต์ลงอ่ะนะ
0: ทาง
1: แมนโซเชียลมีเดียเนาะผู้ดีได้มาเห็นข้อมูลตัวนี้แบบเทียบว่ารถตกเหวนะ
0: ตกขวา
1: ตกขวาได้คืนหนึ่งแล้วแล้วจึงมีคนพบเห็น
0: โอ้
1: แล้วก็พาไปปินปัวแต่ว่าทนความเจ็บปวดบ่ได้เน
0: า
1: ะเสียชีวิตก็ต้องแสดงความเสียใจกับทั้ง3คนที่ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
0: จ้ะ
1: แล้วก็ให้ทุกคนได้มีสติตื่นเวลาที่ขับขี่บ่ว่าจะเว้าเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกฎจราจรก็ดีสมมาล้านหรือเว้าเรื่องเกี่ยวกับว่าเมาบ่ขับอีหยังต่างๆหั่นแหละที่จะเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องได้มีสติเพิ่มขึ้นแท้ๆตัวนี
0: ้
1: เจ้า
0: เอาก็เสียใจนำเนาะที่มีเหตุเสียชีวิตถึง3คน
1: นั่นแหละ
0: นะประจำวันที่9มิถุนายน2026ส่วนเบอร์นี้นี่ก็สิเป็นวันที่10เนาะ วันที
1: ่11แหละ
0: วันที่11จะสรุปของวันที่10
1: แม่แหละเจ้าแต่ว่าคือทางพันโทอัมพรเพิ่นก็ได้นอกจากที่ว่าเพิ่นส่งรายละเอียดมาให้เฮาแล้วอันสมมาลาเมื่อกี้สมมาลาเว้าเรื่องวันที่10เนาะที่ว่าเกิดขึ้นอยู่เมืองนั่นไสเสถานะวันที่9ก็เกิดได้อยู่ไสเสถานี่นะว่าขอเว้าคืนอีกเพราะว่ามันเกิดทุกมื้อนะมันเกิดทุกมื้อท่านผู้ฟังก็คือเวลา 15:30 นก็มีรถจิ๊ป Honda เนาะต่ำกับรถกระบะวีโก้อยู่ห่าแยกโน้นหวายฮั่นเปเพเล็กหน่อยทั้ง2คันแต่ว่าฝ่ายรถจิ๊บยินดีรับผิดชอบซ่อมแปลงคืนให้อันนี้ถือว่าตกลงกันเองได
0: ้
1: และกรณีที่2แม่นเกิดขึ้น 15:50 นแม่นรถ10ล้อออกจากบอนทอกดิน
0: อยู่
1: แคมทางอยู่บ้านสำเคฮั่นแล้วมีรถจิ๊บฮุนไดแลนด์มาต่ำเนาะแลนด์มาต่ำรถ2คันนี่เปเพเล็กหน่อยแต่ว่าฝ่ายรถ10ล้อนี่ยินดีที่จะจ่ายค่าซ่อมแปลงให้รถจิ๊บอันนี้เป็นตกลงกันได้อยู่บนเกิดเหตุเนาะก็ถือว่าจบไปส่วนกรณีที่3นะผู้ฟังอู้หลายเยอะนี่นะเวลา 11:13 นมีรถกระบะเสียหลักไปเจิดไปทางเบื้องซ้ายแล้วไปต่ำเอารถเก่งที่สวนทางมา อยู่บ้านทัดหลวงอันนี้มีคลิปวิดีโอคักแน่ที่เพิ่นส่งมาให้ฮั่นเนาะรถกระเปเพเล็กหน่อย1คันแล้วก็สมควร1คันแต่ว่าบ่ได้วัดแท้เพราะว่าคู่กรณีนี่ตกลงกันเองได
0: ้
1: เห็น
0: บ
1: ่ทั้ง3กรณีตกลงกันเองได้เลยนะวันนี้กรณีที่4ท่านผู้ฟังกระแมนเกิดขึ้น 22:50 มีรถเก่งเกียร์ต่ำท้ายรถจิ๊บอยู่ต่อหน้าฮงเฮียนศิกษัตเนาะอยู่บ้านหนองเนียงฮั่นรถเปเพสมควร1คันแล้วก็เล็กหน่อย1คันทั้ง2ฝ่ายก็เห็นดีเอารถเก่งเกียร์ฮะนะมาฝากไว้อยู่กองคดีเนาะเพื่อเป็นสิ่งค้ำประกันในการจ่ายค่าซ่อมแปลงรถจิ๊บคันดังกล่าวทั้ง3กรณีแม่นตกลงกันได้ถ้าสมมุติว่าตกลงกันบ่ได้เอาเข้าเลขที่คักแน่เฮาจะได้ฮู้เกี่ยวกับผลเสียหายเนาะอันนี้แหละเห็นบ่ว่าผลเสียหายที่ว่าทางเจ้าหน้าที่หรือว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เพิ่นรับผิดชอบเพิ่นรายงานว่าในแต่ละเดือนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนอกจากจะสูญเสียทางด้านทรัพย์สินหรือว่าชีวิตแล้วนะมูลค่าความเสียหายนี่มันหลายตื
0: ้
1: อและมูลค่าเรานั่นเฮาก็ยังสามารถถ้าว่าเอาไปพัฒนาด้านอื่นๆเนาะมันก็จะได้หลายว่าซั่นซะ
0: จ้ะ
1: ดีกว่าที่มาสูญเสียจากอุบัติเหตุ
0: แม่นๆ
1: เจ้า
0: เอ้าอันนี้ก็เสียใจดําเนาะที่ทางมนรีได้แจ้งไปก็ขอบใจทั้ง Facebook เด้ที่บริการได้ทักทายสวัสดีผ่าน Facebook ของพวกเฮาสัญญาณอินเทอร์เน็ตมื้อนี้จากข้างเนาะบางท่านเบิ่งสมพันเพจก็สิเห็นละ
1: เจ้าแม่ล่ะ
0: แม้แต่โคชกนี่อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์กันยังหมุนติ้วอยู่น
1: ี่เจ้า
0: เอ้าก็ระบบสัญญาณเด้มันก็สิบ่คักบ่อยากเสถียรปานใดก็ลดถ้าสัญญาณมันแจ้งก็สิอ่านขอความให้ตื่มเห็นนอลีส่งอุบัติเหตุบอกเมื่อวานนี่อยู่กลุ่มให้เมื่อวานนี่มีเหตุการณ์อีหยังเปิดเข้าไปบ่ได
1: ้โอ้เจ้าเน็ตบ่ได้ก็เลยว่าเปิดบ่ได้แม่นบ่ก็หลายอย่างท่านผู้ฟังที่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเนาะในเมื่อวานนี่ก็แม่นอยู่4แยกธาตุหลวงแหละ
0: โอ้เห็นธาตุหลวงเฮาสัมภาษณ์เมื่อวานนี่เด้
1: เจ้า
0: สัมภาษณ์ปฐมพรวานนี
1: ่
0: เอ้าเหตุการณ์คือว่าหั่นแหละสําคัญเบิ่งในรถบรรทุกไปบ่เบิ่งจากภาพนะ
1: แม่น
0: ๆรถจิ๊บคันนึงไปขี่จู่ๆรถเก่งแหละตกไปคือเจตนานี่แหละเบิ่งมั้ย
1: เพิ่นมาจังซี่เพิ่นอันนั้นทางอันเพจของโทรโคงเพิ่นมีการรายงานหน่อยนึงท่านผู้ฟังเว้าคืนอีกน้อยนึงสมมาลาเพิ่นว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเห็นอยู่ในคลิปนี่เด
0: ้อ
1: รถอันน่ะ SUV สีขาวนี่นะที่ว่าอยู่ในคลิปนี่นะเนาะมาจอดอยู่กลางไฟแดงธาตุหลวงในคืนของวันที่9เดือนมิถุนายน2016ผ่านมาแล้วนักสัญจรผู้เห็นว่ารถ SUV สีขาวนี่นะไปต่ำกับรถจักรที่ขี่มาทางเดียวกันหันก้
0: อ
1: นพร้อมนี้ก็ยังไปตามเอาท้ายรถใหญ่อีกคันนึงเพิ่นว่าหลังจากนั้นก็ขี่ไปจอดอยู่กลางไฟแดงธาตุหลวงเมืองไสเสถานครหลวงเวียงจันทน
0: ์
1: ผ่านการบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์บัดนี้นะโดยให้ฮู้ว่าคนขับรถคันดังกล่าว SUV สีขาวหั่นนะแม่นมีอาการมึนเมาสมบลาเอ้ยเออเว้าบ่ฮู้เรื่อง
0: ไหน
1: เออโชคดีที่ว่าบ่มีไผได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนาะดังนั้นก็ฝากเป็นอุทาหรณ์อันนั้นให้กับทุกคนนั่นแหละนักขับขี่ทุกคนว่าบ่ควรขับรถในขณะที
0: ่
1: ม
0: ึ
1: นเมาเพราะมันจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของคนอื่นนำ
0: เจ้าเขาก็ว่ากันตลอดเลยดิสาเหตุต้นต่อกันเป็นความเมา
1: แม่แหละ
0: คมไว
1: เจ้า
0: ขาดสติเนี่ยขับในตัวเมืองสองอย่างนี่แหละที่เป็นเหตุต้นต่อทุกท่านบ่นอกเหนืออื่นเลย
1: นั่นแหละ
0: สองอย่างที่เขาปฏิบัติได้นี่นะปลอดภัยเมาแล้วบ่ต้องขับ
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็บ่ต้องขี่ไว
1: ้อื้อ
0: นี่เท่านั้นนะสองอย่างที่เขาคุมได้นี่เขาก็ปลอดภัยเนาะแต่ผ่านมาก็คือกรมจราจรแจ้งมาเลยว่าเจ้าหน้าที่จราจรแต่ละแขวงก็แจ้งมาสรุปรายงานส่วนหลายก็แม่นเรื่องไวเขาใช้คําไวแล้วก็เมา
1: เจ้า
0: เป็นต้นต่อ
1: แม่นแหละเอาสมมาละขอประชาสัมพันธ์เติมอีกสำหรับไผที่ว่าจะเดินทางหรือว่าใส่เส้นทางอยู่เขตปากทางนครหลวงจันทน์นี่นะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีเหตุไฟไหม้ห้านอย่างรถและก็แก๊สซึ่งเป็นห้านของคนต่างชาติเนาะ อยู่เขตปากทางนครหลวงจันทน์ซึ่งบริเวณนี้เป็นห้านและก็เป็นเฮือนใกล้กันหลายและปัจจุบันนี้หน่วยงานกู้ภัยกำลังเล็งดับไฟอยู
0: ่
1: รายละเอียดนี่ถ้าว่ามีแนวใดเติมแล้วพวกเขาจะมาประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งข่าวให้ทุกท่านได้ฮู้เติมแต่ว่าในขณะนี้เบิ่งตามคลิปวิดีโอที่เพิ่นกำลังเอาลงนี่นะเพิ่นเอาลงนี่นะเนาะแม่นกำลังใหม่อยู
0: ่
1: เพิ่นก็บอกว่าใหม่ตอนประมาณ 7:00 7:00 เมื่อเช้านี
0: ้
1: ก็คือซิเมนรถแถวนั้นกำลังแออัดเพื่อว่าสะดวกให้ทางเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติดับไฟฮะนะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อน
0: เจ้าคุณแจ้งมาเนาะลงชื่อไลฟ์ Facebook ในตอนนี้ไฟใหม่เงินประชาชนหมดหรือหั่นไข่เครื่อง
1: หั่นไข่เครื่อง
0: ไ
1: ปแหละ
0: เครื่องเนาะ
1: เจ้า
0: เอาเส้นทางบ้านปากทาง
1: ปากทาง
0: ปากทางเบิ่งสิก็ต้องบอกเอาอันนี้ก็แจ้งบรรยากาศแล้วเมื่อวานนี่นี
1: ่
0: เมื่อวานหรือเมื่อก่อนเนาะเห็นรถมอดไฟทั้งรถดับเพลิงมาไฟเฮานี่นะ
1: เจ้าก
0: ลายมาเส้นทางทุ่งคันคำสองคันเอิดวออีโอ้ยอ้อไปโ
1: ม
0: ฮู้ว่าใหม่อยู่จุดใด
1: เจ้า
0: เมื่อก่อนมันสินดิมันสินแปดคำเลย
1: แปดคำแมน
0: เออกับโมฮู้ว่ามันใหม่ย้อนมันสินบูชาบอกหรือว่าใหม่ย้อนเรื่องระบบสายฟืนสายไฟโอ้ระยะนี้ก็ให้ทุกท่านเป็นเจ้ากาดเป็นห่วงแท้ๆเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเอาแล้วก็ให้มีสติกันตื่นหันแหล่ท่านผู้ฟังการใส่ฟืนใส่ไฟการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็อีกข่าวดีหนึ่งสุมาลาเพื่อนอัปเดตให้ฮู้ในเมื่อวานนี้เนาะวันที่10เดือนมิถุนายน2016เส้นทาง13เหนือ
0: เป็นไ
1: งส่วนกิโลเมตรที่202หา212เขตกาสีนี่นะเขตเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์แม่นมีการสีดอย่าง2สั้นแล้วพร้อมทั้งตาบขุมเนาะเพื่อให้นักเดินทางนี่ได้เที่ยวสะดวก
0: อัน
1: นี้เพิ่นอัปเดตละ
0: โอ้ชมเชยนี่เห็นบ่หลังจากที่พวกเขาได้ลงข่าวไปก่อนน่ะนี่ว่า
1: เจ้า
0: ทั้งท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งความเร็วขณะเพิ่นหีบฮ้อนลงไปติดตามสภาพเส้นทาง13เหนือเฮ็ดแล้วได้ต้องเล็งที่สุดก็แม่นก่อนฝนสิมาแล้วยังได้เพิ่นไปก่อนสิฝนก่อนฝนเด
1: ้แม่นๆเจ้า
0: ลงไปพบปะกันนําของแขวงเวียงจันทน์เพื่อสุกยุเฮ็ดได้สามารถไปได้หั่นนะประสบเกี่ยวใต้ไปได้ชมเชยเด้อที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหีบด่วน
1: แม่นล่ะ
0: เนาะโดยเฉพาะแล้วสังคมกระท่วงถามมาว่าไปเบิ่งได้ดูกาสีเมืองนั้นหั่นนะกาสีวังเวียงกาสีวังเวียงสวยเด้ว่าซั่น
1: ทางเพลาย
0: เพลาย
1: เป็นคุณ
0: เพิ่นก็เกตเพิ่นก็ปั๊บไปแล้วเนี่ยนั่นก็ปั๊บไปดุดไปเอาดินมาถมมาตากให้สามารถเที่ยวไต่ไปได
1: ้แล้วมันก็เพคืนอีก
0: เออคืนอีกล่าสุดนี่โอ้สมซวยละปู่ยางบักต่อยละ
1: 2สั้นละ
0: 2สั้นละบัดนี้
1: เจ้าแม่นแหละแล้วก็อีกอันอยู่ทางวังเวียงสมละอยู่ทางวังเวียงนี่ก็แม่นเพิ่นก็รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเส้นทางหอมและก็ทางยางภายในเทศบาลเมืองวังเวียงแขวงเมืองจันเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวมันต้องทุกอย่างมันต้องสวยสดงดงามถ้าสมมุติว่าเส้นทางที่ว่าทางยางบ่ทางหอมมันมีความงามนักท่องเที่ยวมักยางเลาะดินนี่เนาะในวังเวียงเนาะมันก็สร้างความดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวได้ซึ่งทางกรมพัฒนาการท่องเที่ยวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแขวงเวียงจันทน์นี่นะต่างหน้าจากธนาคารพัฒนาอาเซียน ADB ก็ได้ลงมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงเส้นทางหอมและก็ทางยางภายในเทศบาลเมืองทองเที่ยววังเวียงแขวงเวียงจันทน์ซึ่งว่าเพิ่นคิดว่าจะให้มันสำเร็จในท้ายเดือนกรกฎปีนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้ว 97.65 ส่วนห้อยอันนี้ก็ถือว่าใกล้สิได้ทางงามแล
0: ้
1: วแต่ว่าคันมีทางงามอยู่ในทางหอมทางอันอยู่วังเวียงเกกลางค่ะนะก็เฮียกฮ้องให้ประชาชนที่อยู
0: ่
1: แมนที่อยู่เขตนั่นอยู่สองข้างทางนะรักษาสวยกันคือน้ำเปื้อน้ำเปื้อนก็จะปล่อยลงขี่ยุกขี่เหยื่อต่างๆที่ว่าเฮาใส่แล้วนะกะเมียนมัดหัดหีคักแน่บ่ต้องไปปะไว้อยู่หน้าเฮือนหรือว่าแคมป์ทางเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยว
0: มันเห็นไปให้มามาเห็น
1: โอ้มันบ่งาม
0: บ่งามสมบูรณ์นำทรงกินเหม็นอีกโอ้ยบ่อยากขับ
1: เจ้ารักษาสวยกันคันมีทางงามแล้วท่านผู้ฟัง
0: แม่นๆๆเอาก็อย่าลืมเนาะที่พวกเขาได้แจ้งไปก่อนหน้านี้กะคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนนี่มันออกแก้งการมาเรื่องเส้นทาง1212เลขเลขทางหลวง12หั่นเด้
1: เจ้า
0: ทางก่อสร้างแต่ถ้าแขกไปหาหน้าเผ่าหั่น เฮามีส่งสัญญาลิงเวียกก่อสร้างโดยเฉพาะแล้วมันก็ให้เอาใจใส่ก่อสร้างขัวท่อระบายน้ำอนามัยแล้วก็เปิดทางทางน้ำเข้าออกเพื่อให้มีความป้องกันแล้วก็มีการระบายน้ำฝนนี้บ่ให้ท่วมบ้านเรือนประชาชนและกระทบต้นที่อยู่อาศัยของประชาชนนั้นดังนั้นก็คือว่าแหละการก่อสร้างระยะนี้มีรถบรรทุกหลายมันก็ยุ่งยาก
1: เจ้า
0: ซ้ำบ่นำบางคนบ่อยากไปต่อแถวหรือว่าปฏิบัติระเบียบการตามป้ายคำแนะนำเพิ่นบ่ให้ไปตัวอย่างว่าเพิ่นเกี่ยมซีเทเอาบล็อกมาเกี่ยมเทแล
1: ้
0: วติดตั้งบนเทเททางกันนะโอ้ยขี่ลงมาหม่องอันนั้นตะแกงเล็กกันเพิ่นสิเทหั่นน่ะแล้วก็เอานั้นแบบกั้นหั่นน่ะมาเป็นคูขึ้นให้รถไปไตเหยียบไปหักงอเบิดนี่เพิ่นก็ได้นำส่งติดตามกฎกะก็สามารถนำได้ผู้ที่กระทำผิดก็ยังเป็นสาวหนุ่มแล้วก็มีไว้อบุสูเด้ท่าน
1: เจ้า
0: ส่งคันเด้
1: แม่ล่ะ
0: ส่งคันเบิ่งจากภาพมันได้ส่งมาให้
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นห่วงหลายเรื่องการขับขี่ฉะนั้นมีการก่อสร้างโอ้ทนน้ำกันถ้ามันเลี้ยวนี่สะดวกสบาย
1: แม่แล้ว
0: สะดวกสบาย
1: ออ
0: กสู่แสดงลาวเวียดนามหมด
1: นอกจากกันนะเจ้าของโครงการที่เพิ่นรับผิดชอบแล้วภาคส่วนต่างๆประชาชนไทยเฮาเจ้าข่อยก็ต้องได้ให้การร่วมมือคือกันสมลาเจ้าเอ้า
0: ตอนนี้ทั้งพันโทภัยวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสมณเขตอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: เจ้า

0: งอ่อนๆลงแล้วก็ค่อยๆมาจนฮอดแจ้งคือละปัจจุบันนี้ก็ยังขึ้นอยู่นี่
1: เจ้า
0: ปัจจุบันนี้ก็ได้
2: เจ้าเจ
0: ้า
2: บ่มีพายุลมแห้งติมีแต่ฝนเนาะ
0: มีแต่ฝนธรรมดานี่ก็บ่ได้มีลมๆแต่ลมธรรมดาบ่ถึงขั้นว่าสิเป็นพายุเอาที่ฮู้อยู่ในขอบเขตเทศบาลนครเฮานี่ฮะ
2: เจ้าเจ
0: ้า
2: เจ้าเอาเป็นจังได๋ถ้าว่าฝนตกแบบนี้เรื่องการนําใช้เส้นทางเป็นอุปสรรคอยู่บ่ท่านโทไปวัน
0: เจ้าเฉพาะเกี่ยวกับสภาพการนําใช้เส้นทางนี้ในช่วงระยะนี้เนาะแท้ก็มันก็ยังบ่ทันมีอันใดถึงขั้นว่าเป็นอุปสรรคลวงหลายเนาะโดยรวมก็คือยังเป็นการสัญจรที่สะดวกโรงเรียนอยู่เพราะว่าช่วงหลังๆผ่านมานี่ก็คือว่าแดดตลอดและเส้นทางบอกให้มีการเตรียมมือหาก็ที่มาเริ่มมานั้นมือแรงวานอยู่แล้วคือว่าจะได้เริ่มหลังนั้นคิดสองคิดทั้งหลังแล้วก็โอ้ยฮอดบ่ธรรมดา
2: คร
0: ับเป็นว่าอายุยากพุ่นไปใส่มาใส่ก็ได้
2: เจ้า
0: ก็คือว่าการสัญจรยังสะดวกอยู่ช่วงนี้ก็บ่ทันได้ถึงขั้นว่าเป็นอุปสรรคยังลงหลายดอกก็ปฏิเสธบ่ได้เนาะในช่วงระยะก็ลงฝนตกการสัญจรโดยเฉพาะอยู่ในเทศบาลมีความยุ่งยากบางจุดบางบ่อนโดยเฉพาะอาจจะมีน้ำค้างบ่อยบางต่างเนี่ยการสัญจรไปมาโดยสะดวกกันได้นะแต่ว่าก็พวกนี้ปัญหาอย่างเนาะอันนี้เนาะ
1: แต่ว่าระยะนี้ก็คือสิใครเนาะเรื่องเกี่ยวกับรถนะท่านเพราะว่าเป็นระยะของอันน่ะภาคเฮียนมันบ่ทัน
0: แน่เฉพาะการสัญจรของน้องนุ่งลูกหลานที่เฮาในช่วงนี้เป็นช่วงพักนี่ก็สะดวกสบายแล้วเขาบ่ค่อยจะนั่นเด้นอกจากแต่ผู้เขาไปเรียนเพิ่นเรียนนั่นเรียนนี่ก็เล็กๆน้อยๆนี่ก็บ่ตกเป็นอุปสรรคเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ช่วงนี้นะเจ้า
2: อยากถามท่านนิดนึงว่าเส้นทางไปจังได๋มีการยกระดับจุดใดได้รับการแก้ไขซ่อมแปลงในตอนนี้แน่นอนแล้วบางท่านมีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปเวียกผ่านแขวงสุนทรเขตของพวกเขานี่ท่าน
0: สำหรับเส้นทางเนาะอยู่ในขอบเขตแขวงสุนทรเขตของเฮาโดยเฉพาะทางเลข9ทางเลข13ส่วนใหญ่ก็เจ้าก็ได้มีการตากการจุดแล้วเนาะนะแต่พอไปก็มาก็ไปถึงขั้นว่าเรียนไรสะดวกสบายเต็มร้อยนะแต่ว่าพอไปพอมาเนาะบ่ก็จะมีการตากการจูนแต่ว่าก็มีบางบ่อนเนาะบางเทื่อเฮาตากเฮาจูนบ่ครับบ่แน่มันก็อาจจะลอกจะเกิดไปนั่นก็มีบางบ่อนก็ได้แต่ว่าโดยรวมก็มันยังโอเคอยู่การสัญจรในประเทศแข่งแต่ว่าในเขตที่เฮาพอไปพอมาเพราะว่าจ้ะ
1: ครับ
2: อันทางเลข9เฮานี่เป็นจังได๋ท่านและท่านก็ถามมาเนาะตอนนี้หลังจากว่ามีการฟื้นฟูบูรณะโครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเลข9เฮาเป็นจังได๋ท่านสภาพในตอนนี้แล้วสมบูรณ์รถบรรทุกแล่นเป็นจังได๋ท่าน
0: เจ้าสําหรับเส้นทางเลข9นี้เนาะอันนี้ตามดีแล้วเฮาตามข้อมูลมานี่ก็เราได้ตามโครงการที่เพิ่นว่าจะสร้างตั้งแต่ตอนโอเคลำบากมีเท่าที่เก็บกันข้อมูลนี่ก็ยอดตอนนี้บ่ทันได้เห็นเพิ่นลงมือเป็นอันนั้นพอเท่าใดอันนั้นเพราะว่าเขาเห็นแต่หลักๆแล้วนี่จะว่ากระเจ้าเฮ็ดอันนั้นนี่นะเป็นม่อนเก็บเงินนี
2: ่
0: เป็นจุดเป็นจุดเป็นงานไปนี่อันนั
2: ้นเจ้า
0: เพราะว่าเป็นทางบ่อนใดมันเปย์มันเพย์มันอันนั้นกระเจ้ากระตากกระจุนไปน้ำเห็นตัวนี้นะที่เราไปที่เรามาเห็นกระเจ้าไปไปน้ำอยู่ตลอดอยู
1: ่
0: บ่อนมันเปย์มันเพย์นะแล้วก็มองใดมันอ้าวนั่นร้ายกระเจ้าไปเฮ็ดลอกๆออกแล้วปั๊บไม่คืออยู่เขตบ้านเหลี่ยมใจเมืองอ่ะตำบลทองนี่เจ้าก็ลอกๆออกแล้วก็ปั๊บไม่แล้วก็มีหลายจุดอยู่ที่ว่าปั๊บนะแต่ว่าที่ลงมือบุกเบิกออกไม่เลยเริ่มไม่เลยแท้เลยปรากฏว่าท่านได้เห็นอยู่ในขณะเนาะเจ้าคือว่าพุทธาพุทธจุนบ่อนใดมันเต้มันเทเพื่อให้มันไปสะดวกมาสบายได้ฮะแล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วก็มีแต่คนลิงใส่กำลังก็สร้างจุดบ่อนเพื่อเฮ็ดบ่อนมาเก็บเงินค่าทางเนาะนะก็เป็นงานเป็นงานไปก็อยู่ในช่วงระยะก่อสร้างก็บ่ทันได้สําเร็จเนาะแต่ก็ค่อนข้างใกล้ๆไปทางยักสําเร็จแล้วยังบ่ทันสามารถเปิดบริการใช้ได้เ
2: ด้อ
0: มีก็ได้เนาะ
2: เจ้าเอานั่นก็เป็นสภาพเนาะเส้นทางต่างๆอยู่ทางแขวงทุ่งนาเขตกับพวกเขา
1: เจ้า
2: หรือมีการปรับปรุงก่อสร้างเด้สามารถเที่ยวได้ก็จะบ่มีปัญหาเรื่องทั้งไปบ่ได้หรือว่าทั้งขาดทั้งบีนั่นท่านเนาะ
1: ยังไปได้อยู
2: ่ยังไปได้
1: เนาะ
0: เจ
1: ้
0: า
2: เกี่ยวมาถึงอุบัติเหตุเป็นจังได๋เพราะว่าสถานการณ์นี้ก็ยังมีชื่อที่อันดับเด้อยู่ทั้งเดือนพฤษภาคม

0: กรมธนาคารที่ท่านทำแบบนี้นี่ก็บ่อยากเป็นต่างต้องยอสมซื้อได้ท่านเด้ออันนี้น่ะ
1: น้องแม่แม่แม่ตัวนี้ก็ได้โอ้ยมันจะเป็นอะไรใครตัวนี้ปีใหม่มาจากการจับพวกใครแล้วเนาะตอนใดก็คือเก่าเขาแล้วหรือว่าสภาพอุบัติเหตุเมกาคันว่าในเดือนก็คือดังที่พวกเราหูน้อมกันตัวสถิติที่เราส่งให้กลุ่มตำรวจจราจรนะกันนักเติมเขาแล้วเฉพาะเขตในเฮาในเดือนพฤษภาคมผ่านมาเนี่ยตกอยู่65
0: รา
1: ย
0: 65
1: ร
0: าย
1: เสียชีวิต12ครับ3คนเฉพาะเดือนนะตามตัวเลขที่พวกเฮาฮู้นำกันนะครับเดือนที่อันดับที่3ของประเทศเน
0: า
1: ะ
0: จ้า
1: เดี๋ยวเฮาคือว่าจะสั้นแล้วเนาะชื่อบูบิสเนาะ
0: แม่นๆๆถ้าว่าอันดับ3นี่เนาะประชาชนมีไรหักมุ้งอะไรท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มาไล่โอ้ยเป็นแต่ย
2: งใจอยู่นะแต่ละ
0: ใจตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้ตีหลายสื่อทั้งผู้เส
1: ีย
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตทั้งประเทศก็บ่อยากให้มีชื่อติดอันดับน้ำเพิ่นนั่นแหละเนาะ
2: เจ้า
1: แม่น
2: ๆที่ติดอันดับอันนั้นอันดับ3ในการเกิดอุบัติเหตุอยู่ทางสวรรค์นครินทร์นี่นะท่านคือเสียชีวิต 12/3 นี่แม่นเฮาพอฮู้รายละเอียดบ่ตัวนี้ว่าเกิดจากสาเหตุใดนั่นแหละ
0: เสียชีวิตจังได๋ใน12คนหญิง3คนนี่ท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าตัวนี้มีสภาพการเกิดอุบัติเหตุโดยรวมเนี่ยเอามาเบิ่งนี่ในสถิติข้อมูลการละเมิดเนี่ยนะเนาะหลักๆก็มันเรื่องวัยนี่แหละเกิดจากการนำไปพานะโดยความวัยคำว่าจากความวัยนี่มันก็ที่พันกับการดื่มแน่จำนวนหนึ่งเนาะหลักๆเลยนั่นความวัยนี่แหละสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคำสันถ้ามันมีความวัยแล้วอันนึงมากมันย้อนมันไวนี่มันอาจจะมีสาเหตุอันอื่นนำเงี้ยตัวอย่างพิพันธ์กับการดื่มเนา
0: ะ
1: มีความคึกขนองกับนี่จำนวนหนึ่งกับโมเมนต์พิพันธ์กับการดื่มแต่มันใช้รถไว
0: ้
1: ตอนนี้เจ้าฮักตาอะไรเงี้ยห้างบ่ได้ถึงบอกว่านะเวลาธรรมะกำลังมาก็สามารถเอาทันได้ดังนั้นเราจะพิพันธ์ครับอาการกูปล่อยซิดแต่การไม่ยั้งเปลี่ยนทิศทางเดินอยู่ในสามสี่ปัญหาอันนี้ไม่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุเนาะเฉพาะในจำนวน65รายหรือว่าที่พันกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
2: เจ้า
1: เนาะ
2: แล้วส่วนใหญ่นี่มันเกิดอยู่เทศบาลบ่ทันหรือว่าเกิดอยู่ทั้งเมืองทั้งนอกนี่เจ้า
1: เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเว้าเฉพาะตัวที่มันเกิดหลายกว่าหมู่นี่ก็มันอยู่ในนครไทยซ้อนส่วนเรานั่นแค่ก็ได้แต่ว่าคันว่าเส้นทางนี่เป็นทางเลขเก้า
0: จ้ะ
1: นะเนาะออกมากับทางเลขที่13นะ
0: จ้ะ
1: คันว่าตัวเลขนั้นแท้ๆนี่ก็คือว่าอยู่ในเทศบาลนครได้เฮานี่แหละนี่แต่ว่าฮักคนเสียหายจากการตายแท้ก็บ่สูงปานใดนะแต่ว่าเกิดหลายแต่มันคนเสียชีวิตก็บ่หลายคืออยู่ในตัวเลขข้อมูลได้เฮานี่นะ
0: จ
1: ้
0: ะจ
1: ้ะเทียบเส้นผ่านมานี่แกเกิดร้ายนี่
0: เจ
2: ้
0: า
2: เจ
0: ้
2: า
1: อยู่นครนี่นะ
0: เนาะตัวเลขคือฮู้ละ12คนเด้ยิง3คนเสียชีวิตใน1เดือนผ่านมาอยู่สวรรค์นครกับพวกเขาก็ขอแสดงความเสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ่เพิ่งปรารถนาและ
2: แม่นละเจ้า
0: สิ่งที่พวกเขาเว้านี่ก็บ่แม่นซ้ําเติมก็เพื่อยกให้เห็นยกให้ฮู้ว่ามีการสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินอยู่ทางแขวงสวรรค์นครกับพวกเขาแล้วอยากถามท่านเติมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ละเมิดเป็นจังได๋มาฮอดระยะนี้ว่าการโฆษณาเข้าถึงทิศถึงใจผู้ขับขี่หรือประชาชนระบบท่านแล้วก็การเข
1: ้
0: าถึงนี่แหละประชาชนผู้ขับขี่โดยกงฮู้ระเบียบการหลายๆปานใดเฮาลงติดตามกฎกาโฆษณาแล้ว
1: เจ้าสําหรับเวียกงานป้องกันสกัดกั้นเนาะโดยเฉพาะอันชื่อว่าตัวเวียกงานโฆษณานี่ก็น้องเพราะว่าอยู่ในแข่งตัวในเขตที่เฮานี่ในระยะผ่านมานี่ที่เฮาก็มันได้สนใจแล้วเป็นเหตุการณ์ในการเคลื่อนในเรื่องงานดังกล่าวนี่แปลว่าการตอบสนองของภาคส่วนต
0: ่
1: างๆที่เกี่ยวข้องมันปัดโบได้ไปตามความคิดหรือไปตามแผนของที่เฮาวางเงื่อนนะโดยเฉพาะคันว่าเฮาจะลงโฆษณาอยู่ขั้นเมืองเนาะเอาพนักงานทหารตำรวจอยู่ขั้นเมืองมารับฟังการโฆษณาอันนี้ทางเมืองเพิ่นก็ให้เวลาที่เฮาย่านที่สุดนั่นแหละส
0: ิ
1: เว้านะการว่าไปหาบริษัทห้างห้างของจับโรงงานอันนี้จะยิ่งให้เวลาเนี่ยน้อยที่สุดการเพิ่นให้บางเพื่อนนี่จะให้ไปพักเบรก15นาทีหรือ9นาทีเท่านั้นแหละให้เจ้าหน้าที่เขาไปว่าให้เท่านั้นสำนัก
0: 15นาที
1: รับมันเป็นอย่างนั้นเนาะ
0: เปิดโปรเจคเตอร์นี่ก็ได้เนาะ โอ้ความนี่ก็บ่เป็นทาง
1: ที่ชื่อพระเจ้าจะให้เวลาเฮายากที่สุดนะเนาะ
2: ก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเนาะ
1: แม่นเพราะว่าพวกใส่กับสภาพเศรษฐกิจคือฮู้ในช่วงนี้คําว่าพวกพันธุ์กับบรรดาเมืองเพิ่นก็ถามคือว่าไว้ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายสโมสรสโมสรน้ําในอย่างต่างๆมันก็สิพันกับบ่มีเนาะอันนี้นะเนาะ
0: จ้ะ
1: นะหลายอันกระทบว่ากันจ้ะแต่ตอนนี้พวกเฮาได้มีการแบ่งกันนะเขตการปกครองเรื่องงานโฆษณาเมืองเอาขั้นมอปลายลงไปเรือนั้นขึ้นมาแล้วมันทั้งแก่เฮาครับพี่ชอบ
0: จ
1: ้ะนะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่เฮาพยายามกระตุ้นทุกนิ้วให้กระเจ้าได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องงานโฆษณาแต่ว่ามันก็บ่ได้ตามจุดประสงค์ที่พวกเฮากำหนดไว้หาหน้าเนาะตัวนี้นะบัดนี้ทางแขวงเฮาเดี๋ยวเฮาก็มีปัญญาต้องหาวิธีทางโฆษณาหลายทางอยู่ต่อโดยเฉพาะคือปฏิบัติที่พวกเฮาก็พยายามลงหาบ้านอยู่ในเทศบาลที่เฮานี่แหละเพราะว่าที่เฮาสร้างเป็นกันคลิปเสียงให้พนักงานโฆษณาเฮานี่สร้างกันเป็นเอกสารโฆษณาขึ้นมาแล้วอ่านและอัดคลิป
0: ไปเปิดเลย
1: แล้วจะยืนนี่ไปให้บ้านก็จะเปิด
0: โอ้สมเสยแหละสมเสยสมเสยท่าน
1: นะแต่ท่านในชุดนี้ก็ยังพบปัญหาอยู่นะ
0: จะปัญหาเลยเป็นยังไงเป็นยังไง
1: ชุดพบปัญหาอยู่บนไหนเพราะว่าเอาโรงบ้านเพิ่นก็ว่าบางเทื่อเพิ่นก็ว่าเอาเครื่องกระจายเสียงมันบ่ครบถ้วนบ่ว่าหรือว่าผู้เฮ็ดหน้าที่ตัวนี้บ่อยู่บ่นั่นนี่ก็มีหลายๆได้เงื่อนไขอยู่ตัวนี้ก็ควรมีค่าไปตามๆกันเนาะนะ
2: ต้องส่งหาทางออก
1: แต่ว่าได้เฮาก็ยังบ่รู้ล่ะได้เฮาก็สิพยายามซื้อต่อก็ยามหาวิธีทางอื่นพยายามเว้ากับทางการจะตั้งบ้านเพราะว่าบ้านเจ้าจะมีเครื่องกระจายเสียงได้เนาะนะพวกเฮาอยากจะใช้ตัวนี้นะแต่ได้เฮาก็สิทดลองอยู่ภายในเทศบาลนครไก่ตอดนี่ก่อนเบิ่งว่ามันสิได้ผลแน่ได้นี่ได้พยายามเด้อเพิ่นน่ะเน
0: า
1: ะอันนั้นมันเรื่องงานโฆษณา
0: ชมเชยล่ะท่าน
1: บัดนี้เรื่องงานกวดกาบังคับใช้กฎหมายนี่คือว่าได้เฮาก็มันได้ในเดือนที่ผ่านมาพวกเฮาก็มันได้เคลื่อนไหวเนาะแต่ว่าในช่วงระยะนี้นี่พวกเฮาบ่ได้เคลื่อนไหวเรื่องงานตรงนี้เนื่องจากว่าได้ออกเรียกร่วมกับทางเจ้าของแขกเป็นในการเก็บค่าธรรมเนียมถาม
0: จ้ะ
1: เนาะแต่ว่าผ่านมาพวกเฮาก็ว่าจะเฮ็ดแต่ว่าปกติอยู่เลยสําหรับปีนี้นะแต่ว่าปัจจัยบ่ได้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนะบางเทื่อก็เฮาเคลื่อนไหวอยู่จุดนี้มันก็บ่เกิดเรื่องมันเกิดจุดขึ้นจุดนะมันแนวนั้นก็คือว่าตัวนี้ก็ได้จัดอยู่เนาะแนวนั้นเด้อเ
0: จ้าโอ้ยเราเป็นห่วงเนาะจังได๋ก็ขอให้สืบต่อเด้อท่านเด้อ
2: เจ้า
0: เรื่องการโฆษณาจังได๋ก็ขอให้มันได้พัวพันเข้าถึงจิตถึงใจประชาชนก็คือว่าเลยขอให้อำนวยความสะดวกให้เนาะให้แก่ทีมงานพวกเขาในการลงโฆษณาเวลาก็ต้องเพื่อให้เด้คือว่า15นาทีเปิดโปรเจคเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์ก็เบิดล่ะ
2: มันเว้าเรื่องความปลอดภัยตามถนนเนี่ยเนาะทุกคนมันเวลาไปเวียกไปงานไปห้องฮัมโมเฮียหรือว่าเดินทางนี่นะมันเกี่ยวพัน
0: แม่น
2: ๆก็อยากให้ทุกภาคส่วนได้เห็นใจคือกันแล้วก็คือบรรดาบริษัทห้างห้านหรือว่าโรงจักโรงงานนี่นะเพื่อว่าความปลอดภัยของพนักงานทานก็ต้องได้พยายามซอกเวลาหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นได้นั่นตื่ม
0: เจ้าเอาก็ให้ท่านฝากเตือนตอนท้ายซะเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็ฝนตกลินในอยู่นครเชียงใหม่บัดไปวันก็สวนเขตก็ตกที่ท่านเว้าหั่นแหละเนาะแน่นอนแล้วความเสี่ยงทั้งมื้นทั้งเปียกแดยุ่งยากแดก็เป็นห่วงเรื่องการขับขี่นี่แหละท่านสิว่าได้ตื้อบ่กระตุกสุกยุให้ทุกคนมีความตื่นตัวเป็นเจ้าการหลายขึ้นให้ท่าน
1: จ้าท่านข้าพเจ้าก็ขอฝากพยังประชาท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนนักขับขี่ทั้งหลายก็คือเฮาโหนอกในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนโดยเฉพาะในปัจจุบันนี่คือเมื่อวานมื้อนี้ก็คือว่าอาจจะว่าขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าในใดแล้วนี่ที่ท่านครับฝนตกเนาะหรือที่เป็นพายุหรือในใดขนาดเนาะก็สั่งนี่ก็แน่นอนเส้นทางกับเปียกกับมืนการไปการมาก็จะให้มีความระมัดระวังเฮียงห้องให้เอาใจใส่เคารพระเบียบกฎหมายจราจรคำบกให้เฮาพอแล้วคำนึงถึงปัญหาผลกระทบที่อาจจะตามมากรณีเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็ขอให้ประชาชนมีสติมีความระมัดระวังในการไปการมาช่วยกันนั่นแหละเพื่อบ่ให้เกิดปัญหาเกิดมาแล้วเพราะว่าจะเสียเงินเสียคำได้เริ่มจะเสียเวลาไปกันแล้วนอนเสียชีวิตกันแล้วอันนี้เน
2: า
1: ะเจ้าก็เลยฝากน้องบรรดาท่านนั่นแหละช่วยกันเนาะเจ้า
0: เจ้าข ขอบใจหลายๆทั้งพันโทไพวันแก้ววรวงศ์หัวหน้าแผนกจราจรแขวงสุวรรณเขตมีข่าวใดเหตุการณ์มาสะเทือนจิตใจกะชีได้รบกวนท่านแจ้งให้สังคมรับทราบตื้มขอบใจท่านแข็งแฮงหลายๆได้โชคดีได้ท่านเด้อ
1: เจ้า
2: โชคดีท่านขอบใจหลายๆท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็เป็นสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่ทางแขวงสวรรณเขตที่เพิ่นได้มีการรายงานเข้ามาแล้วก็เป็นประจำในรายการขับขี่ปลอดภัย
0: นั่นแหละ
2: เฮาสิบ่ได้พักกันก่อนบ่นี่สมม
0: ุติเอาก่อนสิพักก็เชิญชวนในมื้อนี้ได้นี่
2: เจ้า
0: ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกกิจกรรมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกวันที่14มีถุน
2: ะ
0: มันบริจาคเลือดลูกเต็มเฮ็ดก่อนมื้อนี
2: ้แม่น
0: เอาอยู่ที่ศูนย์การค้ารอยติดตึกใหม่ชั้นหน้าท่านใดที่อยากเป็นความกิจกรรมก็เชิญชวนเด้อพนักงานทหารตำรวจนักศึกษาภาคส่วนใดที่อยากความกิจกรรมก็อย่าลืมเริ่ม 8:30 นจนถึง 16:00
2: นแม่ล่ะ
0: 16:00
2: สะดวกเวลาใดก็ไป
0: สะดวกเวลาใดไปรถเนาะเอาภายใต้คำควรปีนี้มีอยู่ว่า1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดก็คือให้ชีวิตเอาเลือดนี่ก็มันก็เกี่ยวมาครับขี่ปลอดภัยคือกัน
2: เจ้า
0: เป็นอย่างว่าซั่นอุบัติเหตุผ่าตัดก็ถามหาเลือด
2: แม่นหรือว่าสุขภาพของประชาชนนั่นแหละที่มีความจําเป็นต้องการเลือดก็พยายามไผมีเงินไขกับไปบริจาคได
0: ้เ
2: จ้า
0: บริจาคเลือดได้ทุกท่านเด้อเอ้าสิพักโฆษณาก่อนจังหน่อยจึงกลับมาสู่รายการครับขี่ปลอดภัย
3: เฒ่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
4: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
3: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
5: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
4: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
5: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
3: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
5: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
4: เออลูกเว้าถึงคันสั้นพวกเขาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
6: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเอากลับเข้ามาในตอนนี้ได้เบิ่งคลิปวิดีโอตัวหนึ่งพอนะออกมาระวังดีเด้อว่าซั่นอันสมมาลาเอ้ยอันน่ะขี่รถออกมาหอมหั่นนะ
4: โอ้
3: ใครตะวันรถที่เพิ่นขี่ถูกทางเนาะทางปกตินี่นะมีบอลลีกเห็น
4: บ่บอลลีก
3: ผู้ดีเป็น
4: ว่างเนาะ
3: ดินว่างอยู่เบื้องขวามือแล้วเพิ่นก็เลยลีกทันคันซั่นก็เป็นตุ้มตามกันละ
4: เออ
3: เส้นทางนี่คือซิเมนต้องขี่ไว้นี่เส้นทางนี่น่ะ
4: แม่น
3: พอนเบรกบ่ทันนี่เราได้หลีกทางขวานะหั่นแหละท่านผู้ฟังว่าพวกเฮาจึงได้เตือนกันตลอดว่าไผที่ออกมาจากฮอมเนาะให้มีสติแล้วก็เบิ่งรถที่น่ะขี่มาตามทางปกติหั่นก่อนเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเจ้าอันตรายได้นี่
4: เจ้าโอ้อันตรายเนาะ
3: อีกหน่อยเดียวสมลาเจ้า
4: แต่มีแต่ว่าช่วยกันหั่นแหละเนา
3: ะ
4: ขอให้เป็นเจ้าการเบิ่งการตวงเด้เฮาไปบ่วิดก็จะเฝ้าค้ำ
3: แม่น
4: เฮาฮู้ทั้งฮู้ว่าโอ้รถส่วนรถทางชื่อมันมาไวบ่หรือมาซ่าก็เฮ็ดใจเย็นๆนั่นแหละน
3: ึ
4: งช่วยกันส่วนว่าผู้ทางซื้อก็บ่แม่นว่าสิเหยียบได้สิเหยียบว่าทุกท่านเด้อ
3: แม่นล่ะ
4: ขอนำใดต้องเบิ่งอีกเลยในสมส่วนเท่าใดบ่ให้เกิน40กม.ต่อชั่วโมงไปแล่นห้อยตามกันมาผิด
3: เจ้า
4: คันนี้ก็ผิดหยังข้ามทางบ่เบิ่งบ่ปลอดภัยคันนี้เด้ใช้ความไวเกินมันก็ผิดต้องกันได้อย่าว่าถือบ่ชอบได้ทุกคน
3: แม่มันต้องได้ความจริง
4: ต่างแต่ว่ามันหนักเบาซื่อๆ
3: เจ้า
4: อย่างว่าทางนี้แม่นอยู่ข้ามทางนี้ขี่ไวต่ําเฮ็ดปึ้มถ้าว่าขี่ซะเฮาห้ามรถหัน
3: เด้
4: ม
3: ัน
4: ก็มีกรณีในการแก้ไขปัญหาเร
3: ื่
4: องนี้ที่เกิดขึ้น
3: ท่านผู้ฟังควรส่งข้อความเข้ามาทางเพจลาว National Radio ที่พวกเราจัดสดอยู่ในตอนนี้เพิ่นว่าแม่นความโคศกเว้าเด้อเพิ่นว่าจํานวนนึงนี่มีแท้ว่าซั่นเด้ขี่รถจักรอยู่กลางทางตัวที่เฮาเว้ากันตอนต้นรายการเด
4: ้
3: มีแท้เพิ่นว่า
4: เออๆๆ
3: แล้วก็ท่านนี่สบายดีขอเว้าเรื่องไฟใหม่แดว่าซั่นเป็นหยังเป็นไปได้บ่อยากให้กลุ่มสกัดกั้นต้านอัคคีภัยจัดรถมอดไฟประจำแต่ละเมืองสิเป็นไปได้บ่อันนี้เพิ่นเสนอมาเนาะเพราะว่ากลุ่มอันน่ะสกัดกั้นต้านอัคคีภัยนี่นะเพิ่นย้ายไปอยู่ดุงมะคายนี่มันไกลก่อนเก่าว่าซั่น
4: ดุงมะคายแต่ว่าไปเขตหนองบ่อน้ํางัวก็มีนี่ล่ะบ่ฮู้ว่ามันเพิ่นมาจําอยู่หั่นบ่รู้ว่ารถเพชรประจําอยู่บ่เข้าใจก็ไปเลย
3: จอดรถอยู่
4: เป็นจอดหลายคันไหนอยู่ใกล้ทางโรงเรียนมอต้นบ่อน้ํางัว
3: เบิ่งๆๆเป็นได้ใดเฮาสอบถามไปหาเพิ่นอีกบัดนึงว่าเพิ่นมีจักจุดอยู่นครหลวงจังที่กระจายเรื่องเกี่ยวกับรถดับเพลิงนี่นะ
4: เจ้า
3: เนาะอีกเทื่อนึงพอเฮาสิมาแจ้งเตือนอีก
4: แม่นเอ้าเอาโนรีนว่าเรื่องไปเรียนคนพิการเฮาจังได๋บ่ให้เพิ่นเตือนอีกได้นี่นะ
3: สำหรับอนันต์ภัยที่ว่าสนใจอยากจะไปเรียนอยู่ศูนย์คนพิการอยู่สีเกิดท่านผู้ฟังเพิ่นก็เปิดนะรับสมัครแล้วปัจจุบันนี้เนาะก็ท่านสามารถไปสมัครได้เพราะว่าเพิ่นจะมีอยู่หลายวีซ่าได้สมมาลา
4: ที่เพิ่นเปิดวีซ่าชีพเนาะ
3: แมนวีซ่าชีพ
4: เรื่องซ่อมแปลงตัดยิบเสริมความงามบ่หรือบัญชีนี
3: ่แมนแล้วก็ยังมีบริหารธุรกิจอีก
4: แมน
3: เจ้าก็มีนโยบายหลายอย่างเป็นหอพักบ่อาหารการกินเพิ่นก็มีให
4: ้เจ้า
3: แล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมอยู่ในที่นี่เนาะเพราะว่ามันเป็นนโยบายแล้วก็อยากให้สร้างวีซ่าชีพให้กับทุกคนอยู่ในสังคมบ่ได้จำแนกว่าคนปกติหรือว่าคนพิการทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสาประเทศชาติได
4: ้แม่นแม่นแม่นเอาอันนี้ก็ขอฝากแจ้งไว้นะโดยเฉพาะแล้วมีรายการเฮามีลูกมีหลานสิเป็นพิการเนาะ ขนขาคือว่าฮอลแหละ
3: การติดต่อหรือว่าสอบถามไปได้เนาะอยู่ศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการเบอร์โทรศัพท์เป็น021-214-044หรือจะติดต่อไปทางโรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิดเลยก็ได้เนาะ021-632-157หรือว่า020-55-602-7-30ได้
4: เจ้าแล้วก็ยังอีกหมายเลขหนึ่งเบอร์อาจารย์ที่ประสานมานี
3: ้
4: ก็พบพันหมายเลขนี้เลยก็ได้ WhatsApp ก็ได้เด
3: ้อ
4: 5412-4996 5412-4996
3: เจ้ามีหลายเด้อมีหลายวิชาเด้อท่านผู้ฟังมีบริหารธุรกิจมีแขนงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีสร้างอิเล็กทรอนิกส
4: ์
3: มีสร้างซ่อมแปลงรถจักรแล้วก็แขนงตัดยิบเนาะอันนี้ก็4แขนงการ
4: ไปเลยโทรหาไปเลยเนาะเพราะว่ามันยาวรายละเอียดยาวหลายมีแต่ว่าให้บรรดาท่านที่ฟังอยู่ประสานไปเลย
3: แ
4: ม่ผมหาบนโลกรายละเอียดเป็นยังไงของข่าวสารเนาะฝากบริการเอาทุกๆท่านและก็อย่าลืมสำหรับท่านใดที่ยังบ่ไปพัวพันเอาค่าทดแทนหรือว่าค่าชดเชยที่ดินนั่นโนรีเอ้ยมันสิฮอดมือฮอดยามมั้ยนะ
3: แม่วันที่18วันที่18เดือนมิถุนายนนี่เพิ่นก็ถือว่าปิดแล้วถ้าไผว่าบ่ไปพัวพันก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปเลย
4: โอ้อยากได้เนาะถ้าว่ายังบ่ไปอยากเป็นของ2คน
3: ได้เอาบ่ได้เพิ่นเฉพาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มสุมาลา
4: เอาสำหรับ4เมือง43บ้านนี่ก็ทั้งเมืองหัดนาไซทองนี่ก็มีบ้านดงเชียงดีพลแก้วหนองยาวนาคุณนาสับน้ำเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือสองขัวกลางแสนแจ้งสว่างห้วยน้ำเย็นส่งเปื่อยเหนือส่งเปื่อยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงนาคานางาบ้านบัวหนองสะศรีวิไลพลไซพลทองโพชีและกับบ้านนาดี
3: เจ้าแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีทางเมืองไซธานีเนาะมี8บ้านมีบ้านหนองพญานาทมสะพังขนงแล้วก็หนองเวียงคำดอนนูนเนาะแล้วก็ยังมีบ้านดงสังหีนแล้วก็บ้านโคกใหญ
4: ่ถูกต้องแล้วก็ทางเมืองไซธานีบ้านโชคใหญ่โชคน้อยนาเบียนพลทองบ้านดุงหานาไหให้คำนาควายกลางนาควายใต้แล้วก็เมืองหาดไซฟองนี่2บ้านดงพลแฮและกระดงโพชีฮิปฮ้อนทุกท่านเด้อเพราะว่าโครงการทางรถไฟลาวจีนจะได้สรุปขาดตัวปิดโครงการแล้วได
3: ้เจ้าวันที่18
4: ไปพัวพันถ้าว่าบ่ไปเอากับทรัพย์สินตกเป็นของรัฐบาล
3: แม่นแล้วเจ้าเอาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือว่าไผที่ว่ามีญาติพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโครงการกับไปพัวพันกับเพิ่นได
4: ้เจ้าอีกนึงเนาะก่อนสิลาเนาะขอบใจทั้งบริษัทที่ช่วยเหลือระดมกิจกรรมสังคมนี้บริษัทที่ปัญญาประกันภัยแล้วก็ทั้งบริษัทฮอนด้า20เซ้ง2สาขาทั้งบางเวียงเนาะ20เซ้งศูนย์ใหญ่แด20เซ้งยินเซียวเฟ่ยฮอนด้า20เซ้งนางพุทธวนแล้วก็บริษัทอาฟ่าสำรวจคุณคนแห่ธาตุกสิกรรมขาโอขาเข้าจำกัดผู้เดียวกลุ่มบริษัท PS Furniture บริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนครอบครัวทานภูมิบ้านหนองเนียงและการเพลง Colorful Music และการภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ BOA ร่วมกับวสล.ครอบครัวสมมาลาครอบครัวอดิศักดิ์ครอบครัวสมเด็จครอบครัวบุญน้องบริษัทมีโซ่แผนกโยธาธิการและขนส่งนครเวียงจันทน์บริษัทลาวิสกิจก่อสร้างทางเลข8และบริษัทเวียงจันทน์การค้าขาเอาขาเข้าช่วยเหลือให้ลูกหลานเฮาเป็นเงินประมาณ60ล้านกีบ
3: เจ้าสำหรับมื้อนี้รายการขับขี่ปลอดภัยหมดเวลาแล้วสมลามโนรีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อน
4: เอาเมื่อกี้นี้กสิลานี่ฮกกันยังสิบ่จําเป็น
3: บ่ต้องมาเพิ่นแจ้งมาเมื่อกี้นี้เวลากับเพิ่นเบิดเกือบ
4: บ่เว้าให้เพิ่นว่าฮกกันยังสิเด้อบ่จําเป็นบ่ต้องมาร
3: ถติดหลาย
4: รถติดหลาย
3: รถแออัดหลายเอาประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนั่นเพิ่นว่าแล้วก็อยากห้องเจ้าหน้าที่ไปช่วยเบิ่ง
4: ช่วย
3: แ
4: น่ว่าซั่นเอ้า
3: เจ้าเอาหมดเวลาแท้ๆตอนนี้น่ะสมลามโนรีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ้อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
4: สบายดี

0: konyol.
1: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวในวันที่9มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามฐานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่ซัมได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางอิซึมินากะมิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสหประชาชาติด้านเวียกงานการลุดพลอาวุธในโอกาสเยี่ยมยามเหตุเวียกและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3อยู่เวียดนามในการพบปะครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรมวิหารได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกับท่านนางอิซึมินากะมิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสหประชาชาติด้านเวียกงานลุดพลอาวุธและได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อองค์การสหประชาชาติที่สืบต่อให้การสนับสนุนและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับเราในการกักเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นอยู่ลาวในเดือนกันยาปีนี้ท่านทองสวรรค์พรมวิหารได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับความคืบหน้าของการกักเกียมจัดกองประชุมดังกล่าวและได้เน้นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานอย่างหนักหน่วงที่สุดฉะนั้นลาวจึงให้ความสำคัญอย่างสูงเพื่อเฮ็ดให้การจัดกองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามทั้งเป็นการเสริมขยายจุดประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมของสนธิสัญญาดังกล่าวพร้อมทั้งถือโอกาสนี้ได้ส่งคำเสื้อเชิญถึงประธานอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อสนับสนุนลาวในการกักเก็บความพร้อมรอบด้านเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสำคัญครั้งนี้ให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นต้นแม้นการสุกโยการเข้าร่วมของคณะผู้แทนขันสูงจากประเทศสมาชิกประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเกี่ยวข้องอื่นๆการสนับสนุนการรับรองเอาเอกสารสำคัญของกองประชุมการรับประกันด้านสาธารณสุขและการประสานงานเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวีซ่าการและการให้คำแนะนำด้านต่างๆในขณะเดียวกันท่านนางอิซึมินากามิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสหประชาชาติด้านเวียกงานลุดพลอาวุธก็ได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกับท่านทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในครั้งนี้เช่นเดียวกันพร้อมทั้งได้ยืนยันว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนและเสื่อยเหลือลาวในการกักเก็บเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3และบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจังหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
4: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
3: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
4: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
5: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
1: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

ายดีทักทายสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านน้ำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีทานได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศในเวลา 9:50 นนำเอาเสียงเพลงข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฟังมาต้อนมิตรรายการที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนเช้าแบบนี้มื้อนี้พบพ่อกับมิตรรายการท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเนาะแตกต่างจากเมื่อวานนี้อากาศฮ้อนดวงใจมื้อนี้ก็รู้สึกว่าอากาศดีแน่มิตรรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เตือนสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เป็นขึ้นอะไรมาพบพ่อกันในมื้อนี้กากงกับวันพหัสที่11เดือนมิถุนา2026หับหน้าที่ดำเนินรายการมื้อนี้ต้นน้ำเนาะหับหน้าที่ดำเนินรายการคนเดียวเนื่องจากว่าโฆษกสุทธนอมเพิ่นติดภารกิจแต่กับว่าเป็นอย่างเด้อมิตรรายการถึงว่าจะดำเนินรายการคนเดียวการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้มิตรรายการหลายคู่หลายคนอีกาติดตามหับฟังรายการพวกเฮาอยู่เนาะบางคนอีกาก้าวเข้าสู่ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองบ่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าแม่ค้าสาวขายทางพนักงานทางภาครัฐเอกชนสาวกสิกรสาวผู้ออกแห่งงานของพวกเขาบอกว่าจะประกอบอาชีพนาทีเวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ตอนต้นรายการก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาเสียงเพลงนี้น้องเมื่อวานนี้ยังติดค้างไว้จากแม่มณีลาได้แนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงอำนาจหักฝากต้อนทีมงานแม่มณีลาทุกคนเด้อบอกว่าจะเป็นทางลุงภูมิแม่คำแม่เวียงสอนทั้งเบาเล่เนเดอร์เบาสมมิตรทั้งเบาผุนตั้งพร้อมเนาะและก็พิเศษคู่ขวัญใจของเบานครหลวงเด้อตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วอำนาจหักมวนๆนำกันก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: 2คำก็ยัง
1: จบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงอำนาจหักฝากตอนมีรายการทุกทานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พิเศษกับฝากไปทางแม่มณีลาคนงามเด้อรับฟังเสียงเพลงแล้วก็อย่าลืมเนาะแนะนำกันเข้ามาได้เติมเสียงเพลงแต่อยากรับฟังเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาโทรกันเข้ามาได้เนาะ0305787052การเดินทางในปัจจุบันนี้เป็นขึ้นรายมิตรรายการฟังโคนิกาขับขี่รถไปนำหับฟังวิทยุไปพร้อมนำใส่เส้นทางใดจุดใดเส้นทางเปียกเส้นทางเมินก็ต้องได้ระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาเด้อสำคัญก็คือขับขี่รถด้วยความระมัดระวังผู้ใดที่ว่ามีแผนการเดินทางแน่ท้ายอาทิตย์แบบนี้เนาะบางคนนี่อาจจะขึ้นไปเหนือแน่ลงไปใต้แน่บางคนนี่ก็นำไส้รถส่วนตัวแต่ว่าบางคนนี่ก็นำไส้รถโดยสารอันนี้ก็แล้วแต่เงินไขความสะดวกของทุกคนเนาะแต่ว่าพวกเราฝากความเป็นห่วงก่อนที่จะเดินทางนี้ก็ต้องได้กักเกี่ยมความพร้อมไว้เนาะทางด้านสุขภาพทางกายนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้หน้าไม้พวกเฮาพร้อมแล้ว0305787052สบายดี
2: สบายดีอันนี้แต่ละแต่สนมาก
1: นะวันนี้ไหนเนาะสุดถนอมบ
2: ่อ๋อใส่เสื้อให้เป็นใส่ฝนเด
1: ้อใส่ฝนบ่เจ้าต้นน้ำใส่ฝนเนาะโอ้ของกันอยู่เนาะเจ้ามื้อนี้เพิ่นติดภารกิจเลยบ่ได้เข้าร่วมรายการนำต้นน้ำดำเนินรายการผู้เดียวเจ้าสายฝนเนาะเจ้าเจ้ามาพร้อมกับสายฝนวะนี่มื้อนี้ฟังเพลงอย่างบ่
2: ฟังเพลงกอดหมอนป้องข้าง
1: เจ้ากอดหมอนป้องข้างเนาะเจ้าฟังไปทางใดบ่เน
2: าะบ่ให้แม่มาดูแลแล้วแม่กันพลาแล้วก็แปลงกำลังแก้วเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็พิเศษแม่ให้จะพบกันน่ะ
1: เจ้า
2: เ
1: จ้าเจ้าทำแน่บ่สมมิตรอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วมื้อนี้เป็นเอาใดอากาศ
2: มื้อนี้บดอยู
1: ่บดอยู่เนาะโอ้อยู่นครหลวงฝนตกแล้วได
2: ้บดมื้อเช้าเด้อ
1: เจ้าเจ้าเอารักษาสุขภาพเด้อขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีเนาะขอบใจเด้อทางไอ้บ่าวสมมิตรเพิ่นกาตั้งสายาให้สุถนอมเมื่อวานนี้ก็ได้สนทนากันเนาะมีต้นน้ำแล้วจะใส่สายาอย่างเนาะวันนี้บ่าวสมมิตรเพิ่นกาแนะนำมาว่าต้นน้ำต้องมีสายฝนเด้อขอบใจเนาะไอ้เปาสมมิตรติดตามรับฟังรายการเสมอในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามากอดหมอนป้องข้างจังหน่อยต้นน้ำจัดให้ตามคำขอสบายดี
3: เนาะเจ้าสบายดี
1: สบายดีเจ้าเจ้าสบายดีเปาแสงเพชร
3: โดยอันโตเอ้ยบอกเมื่อกี้นะเอ้ยซื้อต้นน้ำบอก
1: เจ้าเจ้ายังเหลืออีกคนนึงให้ตั้งสัญญาให้จะใส่ซื้อวันแนวไหนเนาะให้ครูกับต้นน้ำ
3: ไอ้ว่าเมื่อกี้นี้
1: อ๋อเมื่อกี้นี่อ่ะบ่าวสมมิตรเพิ่นว่าให้ใส่สุทธนอมพันเป็นสายฝนแล้วก็คือเพิ่นวางนี่เป็นต้นน้ำเจ้าหรือว่าจะมีซื้อได้อีกบ
3: ่ขอบังเซ่นะมอบชีวิตให้กับสาวแสนซูม
1: เ
3: นาะขอนะพิษสายหน้าที่
1: เจ้าเจ้ามอบชีวิตให้สาวแสนซูมเนาะมอบให้ผู้เดียวนั่นบ
3: ่ก็มอบให้ผู้เดียวนะมอบให้คนอยู่แล้ว
1: เจ้าเจ้า
3: ให้ชนะโรงพยาบาลเนอะแล้วก็เจ้าเจ้าเจ้าลูกคนงามแล้วก็เจ้าตะกี้แล้วก็เบาโรคได้แล้วก็เบาบุญทรงแล้วก็เบานี่
1: เจ้าเจ้า
3: เจ้าฝากให้มีผู้ปันโดในแสงจะไปเกี่ยมีชีวิตว่างอยู่ในพ่อ ยาสาธิตให้กับคนไทยเอ้ยคนทั้งวงวังคนนี้ครับ
1: ขอบใจอากาศที่ทางวุ่นเป็นอะไรแน่สวรรค์เขตนะ
3: อยู่พี่กับอากาศแค่ในยูหรือว่ารู้สึกว่าฝนที่ต้องเนี่ยแต่ว่าอากาศตุ่มเย็นอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี่กับฝนต้องแห้งเนี่ยจะเริ่มประมาณ7โมงไปแรง
1: นะแต่ว่าตอนนี้เช้าแล้วเนาะบ่มีฝนแล้วแม่นบ่
3: แม่แต่ว่าเจ้ามูฮูว่าคืนนี้เจ้าจะกุมโ
1: มเจ้าเจ้าแม่ละอยู่เวียงตกแล้วขอบใจเด้
3: อ
1: ขอบใจโชคดีโชคดีสบายดีน้องขอบใจทั้งไอ้เบาแสงเพชรเด้อเพิ่นก็เป็นมิตรรายการประจำประจำเนาะบางมื้อนี่เพิ่นก็ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุแน่แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์เด้เพิ่นก็ได้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะมอบชีวิตให้สาวแสนสมคำหนึ่งก็เท่าจังไหนทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอกับมินทักแฟนรายการทุกทุกคนแนะนำกันเข้ามาได้เติมเนาะ0305787052สบายดีสบายดีเจ้า
4: แม่คำเด
1: ้อโอ้เมื่อวานนี่หากระจมหาแม่คำเมื่อวานนี้แพ้พอทองพ้นโทเข้าโดย
4: กระมือคนเข้าเด้แม่เราไม่ได้เข้า
1: อ๋อแสดงว่ามือนี้แม่คำโทเข้าพอทองบ่โทเป็นบ
4: ่
1: เปลี่ยนกันเนาะแต่ก็หาฟังรายการซุ้มมืออยู่บ่แม
4: ่นะ
1: แต่ฮับฟังรายการทุกมื้ออยู่บ
4: ่ฟังทุกมื้อแม่จะฟัง
1: เด้อเด้ออ่ะขอบใจ
4: แม่
1: ไ
4: ม่ได้เข้าคนทองเข้าแล้วแม่ก็บ่ได้เข้า
1: แบ่งกันแม่นบ่นี
4: ่แบ่งก
1: ัน ขอบใจแม่คำเด้อ
4: สัญญาณบ้านเพิ่นบ่มีเด้
1: อเจ้าเจ้า
4: เพิ่นแล้วบ่ได้เข้ามีแต่แม่เข้าแล้วบัดนี้สัญญาณได้แล้วเพิ่นละเข้าเอง
1: ค
4: นละ
1: เออ
4: แม่ถ
1: ังเจ้าเจ้าเจ้าม
4: ันได้เอาปิดลับหัวใจเด้อ
1: ปิดลับหัวใจ
4: เจ้า
1: เจ้าม
4: ีอยู่บ่ลู
1: กน่าจะมีถ้าบ่มีสำหงไว้ก็ได้แม่
4: ค
1: ัน
4: บ่มีปิดลับหัวใจล่ะเอาอีหยังล่ะ เออเอาอันผู้สาวมือสองเด้อ
1: เจ้าเจ้าผู้สาวมือสองเนาะโดยมีมีมีเจ้า
4: เจ้าเจ้า
1: ฝากไปทั้งไหนบ่
4: เ
1: จ้าเสร็จเลย
4: เป็นดีลาณเพลงจะพอดินจองคนเพลง
1: เจ้า
4: ละกาอันเมวอนก็วอน
1: เจ้าเจ้า
4: ไผ่โปรดเป็นแก้ว
1: เจ้า
4: จะมีอันเหรียญซ้อนเด้อ
1: เจ้า
4: ลูกไก่แสนเผ็ดมื้อนี้เด้อไผ่สวัสดิ์เด้อ
1: เจ้าเจ้า
4: แล้วก็มีนักกอกคนนึงสมมิตรบ่
1: เจ้าบ่าวสมมิตร
4: บ่าวสมมิตรแล้วก็เจ้าเจ้าเพลงนวลแก้วเด้อถ้าเพลงนี้โชคดีละใดจะรอเราสิบอกสิบอดจนได้
1: ยินข่าวแล้วแม่เพิ่นบอกเมื่อวานนี้ละเลย
4: ดีใจนำเด้อจำเพลงเด้อมีความสุขเด
1: ้อเจ้าเจ้าเอาเพิ่นก็สิรับฟังอยู่แหละเจ้าเจ้า
4: แม่จันทลาหอมแก้ว
1: เจ้า
4: ขออึ้งดันช้างเด้อ
1: เจ้า
4: เลิศลูกชายซ้อนบางเวียงละจ้าลูกไก่ออดบ้านบัวน้องจ้า
1: เจ้า
4: ลูกผูกคำไอ้ผู้หมิ่งเด้อ
1: เจ้าเจ้า
4: ลูกไก่ชนน้องเตงเด้
1: เจ้า
4: เสียงสุดท้ายเด้อลูเด้อเฮ้อแม่
1: เจ้าม
4: าเ
1: ฝ้
4: าเส
1: ด็
4: จขอบใจ
1: เจ้า
4: ขอคันช่องละ52เด้อ
1: เจ้าฝากลงกลางใจเนาะ
4: เจ้าละกาคันแม่บ่ได้เข้าแม่กับผังอยู่เหล่าเข้า
1: อืมเจ้าเจ้าเจ้า
4: เข้ามาก็ขอถึงอันเดียวละกาบ่เข้าจ้าว่าเพิ่นเข้าละกาแล้วเด็กขอถึงอันเดียวเด้
1: เจ้าเจ้าอาจังไหนเปิดให้เด้อแม่คำเด้อ
4: เอออันพูดชื่ออันนั้นหันซ้ายคนต้นน้ำถูกต้องอยู่ลูกแม่
1: ว่าแม่นบ
4: ่แม่ว่าสิเอาตัวนี้นะ
1: เด้อเจ้าเจ้าเจ้า
4: สมิตรเราก่อน
1: ขอบใจแม่คำเด้ออยู่ดีมีแฮงโชคดี
4: เ
1: จ้าเจ้าโชคดีโชคดีขอบใจทั้งแม่คำอีกเธอนึงคู่ควรใจของพ่อทองเนาะทางรักหา12ได้นำเสียงเพลงกันเข้ามา ผู้สาวมือสองจะหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอตอนนี้เวลาตามห้องทรง9โมงกับ27นาทีมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนมิดรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราเนาะเสียงเพลงนี้น้ำตาฟ้าเนาะเข้ากับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนลิ้นอากาศกะสิเย็นๆแน่เนาะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อเสียงเพลงนี้ก็มีมิดรายการแนะนำกันเข้ามาผ่านทางหลังไมค์ถ้าว่าจบเสียงเพลงนี้จะฝากต่อเสียงเพลงที่เบาสมมิตรในน้ำกันเข้ามากอดหมอนป้องข้างเนาะฝากไปทั้งสาวแพงทั้งแม่มานิลาแม่คำในเด้อพิเศษกับทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงมวนๆน้ำกันก่อนมิดรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อหนึ่งมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงจบกันไปแล้วเนาะก่อนหมอนป้องคางจากทางเบาสมิทในน้ำกันเข้ามาฟังต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมีรายการทุกทุกคนที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไม้วังกีนี่จากแม่จันทราเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามา

0: มื่อนี้เพิ่นเป็นหลังไม้มื่อนี้นะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาคอยอ้ายอยู่ใส่ฝนในเด้อพิเศษพิเศษเสียงเพลงนี่ฝากไปทางครูฮักของทุกทุกครูเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งครูควรใจทั้งแม่มณีลาแน่ก็คือทั้งพ่อทองเนาะแม่คำพ่อมครูฮักของแต่ละคนนี่ก็มีหลายๆครูขอบใจเด้อแห้งใจและแม่จันทราเพิ่นกาวามีต้นน้ำแล้วเพิ่นว่าให้ใส่เป็นต้นข้าวเนาะอันนี้เพิ่นกาเป็นการแลกเปลี่ยนน้ำกันเพิ่นว่าใส่ฝนต้นน้ำกระมวลคือกันเด้อเพิ่นว่าลองแชร์คำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนน้ำกันเบิ่งมิตรรายการใส่ซื้อได้ดีเนาะสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็มีกิจกรรมดีๆก็ขอเชิญชวนทุกคนเนาะเข้าร่วมบริจาคเลือดเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกในมื้อนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอติกสั้น5เพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคเลือดเนาะเพื่อเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกเริ่มมาแต่เวลา 8:00 นมิตรรายการดำเนินไปจนฮอด 16:00 หรือว่า 16:00 แรงเนาะสำหรับเงื่อนไขผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดก็คือเพศหญิงอายุแมน17หา60ปีเพศชายแมน17ปีหา65ปีเด้อส่วนว่าน้ำหนักเพิ่นก็ให้อยู่ในประมาณ45กิโลขึ้นไปสำหรับผู้หญิงบ่ต้องอยู่ในระยะเป็นประจำเดือนหรือว่าถือพาหรือว่าทันใดทีเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนาะและผู้ที่จะเข้าร่วมบริจาคเลือดนี่ก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรงเด้อเป็นรายการกิจกรรมดีๆแบบนี้เนาะจัดอยู่ทั้งศูนย์การค้าลาวไอเต็กมีรายการทานใดทีมีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ำกันเนาะ1หยดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดคือให้ชีวิตขอขอส่วนส่วนอีกเทื่อนึงเด้อมิตรรายการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกก็คือมื้อนี้เนาะวันที่11มิถุนาเพิ่นจัดกิจกรรมตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:42 นาทีสายวันกีนี้ครับสายไฮวอทันโทรเข้ามาใหม่ได้เด้อ0305787052อยากครับฟังเสียงเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาแนะนำกันเข้ามาได้เนาะครับสายนาไม้สบายดีโอ้เจ้าขอบใจขอบใจเด้อมิตรรายการเพิ่นโทรมาว่าติดตามรับฟังรายการ FM 103.7 MHz อยู่แต่ยังเป็นรายการขับขี่ปลอดภัยบ่แน่ใจเนาะว่าพื้นที่อื่นๆได้รับฟังเป็นรายการใดแต่ว่าการดำเนินรายการสดอยู่ได้มิดรายการทั้งรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาน่ะสบายดีเจ้าสบายดีเอ้ยแพงเจ้าตกอันเอ้ยแพงรบกวนถามแน่เอ้ยฟังทาง FM 103.7 แม่นบ่ตอนนี้เป็นรายการของสีสันเสียงเพลงมันบ่ต้นน้ำดำเนินรายการอยู่เนาะโอ้เพราะว่าเมื่อกี้มีรายการโทรมาเพิ่นว่ายังเป็นรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เพิ่นว่าอาจจะเป็นน้ำสัญญาณเนาะเออเจ้าหรือว่าเพิ่นฟังย้อนหลังบ่ทาง Facebook บ่หรือบ่แน่ใจเนาะแต่ว่า FM พวกเฮายังเป็นรายการสดเนาะแม่นอ๋อเจ้าอ่ะขอบใจไอ้แพงฟังเพลงอย่างมื้อนี้
1: จะคำมันนานเปิดอะไรยัง
0: เป็นยังกำลังสิเปิดผู้สาวมือสองนี่บอ
1: กแม่เอาอันนี้นี่น้ำเพลินเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเอาฝากไปทั้งใดบอกเจ้าเซ็นเลย
1: ฝากให้ลุงปุ๊กคำ
0: เจ้า
1: จะไปทำงานเรียนแม่
0: เจ้า
1: เจ้าจันทราเด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้สุนิดเด้อ
0: เจ้า
1: บ้านเรียนเด้อบ้านน้ำเตืองเด้อ
0: เจ้า
1: บอกอัดปุ๊กสะอาดบอกอัดตำรวจน้องสะ
0: เจ้า
1: เสียงทุกสายที่เจ้น้องสาวานามัยเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: ฟังไปเรื่อยนะน้องเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อเด้ออยู่ดีมีแฮงขอบใจเจ้าโชคดีข ขอบใจทั้งเอ้ยแพงเด้อมังกี้นี่ก็ได้สอบถามเอ้ยแพงแล้วเนาะเพิ่นว่าก็เป็นรายการสีสันเสียงเพลงอยู่บ่แน่ใจว่ามิตรรายการที่รับฟังที่โทรเข้ามาบางกี้นี่เพิ่นว่าเป็นรายการขับขี่ปลอดภัยบ่แน่ใจว่ารับฟังช่องทางใดเนาะรับฟังทางออนไลน์บ่หรือว่าแนวใดก็แจ้งมาได้ตื่มเนาะแต่หลายคนนี่ก็รับฟังก็ยังเป็นเสียงต้นน้ําอยู่บ่แม่นรายการขับขี่ปลอดภัยเด้อเป็นรายการสีสันเสียงเพลงตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วผู้สาวมือสองเนาะจากทางแม่คำแนะนำกันเข้ามาขวัญใจทางพอทองลักหาสิบสองตอนนี้เสียงเพลงกาพร้อมแล้วบางกีนี้เอ้ยแพงว่าเอาเป็นเสียงเพลงเดียวกันเด้อ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะผู้สาวมือสองจบแล้วก็จะติดต่อด้วยมอบชีวิตให้สาวแสนสมจากบ่าวแสงเพชรแนะนำกันเข้ามาม้วนๆน้ำกัน

อบชีวิตให้สาวแสนสุมมวนม่วนเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาฝากต้อนมิตรรายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พิเศษกับฝากไปทั้งบ่าวแสงเพชรเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงมวนม่วนผ่านทางรายการอยากรับฟังเสียงเพลงใดมิตรรายการก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เนาะแต่ว่าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเขายับเจ้ามอเข้ามาแล้วมีรายการเดินทางมาฮอตระยะสุดท้ายกันละขอบใจวันที่นี้แห้งใจหลังไม้จากแม่มานิลาคนงามๆเนาะติดตามรับฟังรายการอยู่เพิ่นก็ได้แลกคำคิดเห็นน้ำกันนั่นก็คือเพิ่นว่าวันที่นี้ยินเบาสมมิตรว่าต้นน้ำสายฝนต้นน้ำแล้วเนาะทั้งเมจันทราเพิ่นกะว่าต้นน้ำโคกับต้นข่าวเด้อส่วนเมมณีลาว่าเอาต้นน้ำโคกับต้นข่าวก็ได้ต้นอ้อยก็ได้เนาะใส่ฝุ่นก็ได้เอาเสียงสลายแล้วกันเนาะมิตรรายการท่านอื่นๆเด๋ติดตามรับฟังรายการเฮาอยู่ในตอนนี้การลองประกอบคำคิดเห็นมาเบิ่งเนาะว่าใส่สายยาแนวใดดีเนาะให้คองให้มวลขอบใจเด้อมิตรรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงบอกว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้หลังไม้แดขอบใจทั้งแม่จันทราแม่มานิลาแม่คำเนาะขอบใจทั้งแม่จันทรานำเด้อทั้งแม่เวียงสอนพร้อมเนาะเพิ่นว่ารับฟังรายการซุมื้อเด้อต้นน้ําบางมื้อนี่ก็โทรเข้าความรายการบางมื้อก็บ่ได้โทรเข้าแต่ว่าติดตามรับฟังรายการปกติขอบใจทุกคนเนาะแล้วก็ขอบใจทั้งครูขวัญใจทั้งแม่จันทราแน่ทั้งแม่วอนพวรพร้อมทั้งแม่คําพร้อมเนาะพร้อมด้วยครูขวัญใจทั้งแม่มณีลาพร้อมเนาะครูขวัญใจบางนครหลวงโอ้หลายครูได้มื้อนี้เอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการคอยอ้ายอยู่สายฝนก็แล้วกันเนาะจากแม่จันทราเด้อแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ถ้าว่าเวลาทันกะเวลาพอนี่กะจะติดต่อด้วยฝนห้ำใจที่แม่มานิลาได้แนะนำกันเข้ามาวังกี้นี่ตอนนี้เสียงเพลงมาพร้อมแล้วคอยอ้ายอยู่สายฝนเข้ากับบรรยากาศเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่าอยู่ทางนอกของทรงนี่ฝนเซาหรือยังแต่ว่าก่อนที่จะเข้ารายการต้นน้ำเข้ามานี่ก็เห็นรู้สึกว่ายังมีฝนตกดินอยู่เนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อปิดท้ายรายการม่วนๆกับเสียงเพลงนี้คอยอ้ายอยู่สายฝนหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้องกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงควงจัดพิธีสอบเซ็งจบสั้นมัธยมตอนต้นแต่วันที่15-12มิถุนายนนี้คาดว่าจะมีนักสอบเซ็งทั้งหมด 4,160 กว่าคนหญิง 1,840 กว่าคนท่านอ่อนศรีแก้วพักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงควงทั้งเป็นคณะหับผิดสอบจัดการสอบเซ็งจบสั้นมัธยมตอนต้นปีที่4และปีที่7ให้ฮู้ว่าสำหรับศูนย์สอบเซ็งมัธยมตอนต้นปีที่4ในทั่วแขวงมีทั้งหมด43ศูนย์สอบเซ็ง204ห้องโดยวิชาที่จะนำมาสอบเซ็งในปีนี้มีภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
2: สำหรับแผนเตรียมของปัจจุบันนี้ในการกะเกียมสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด4ในหมด7ในทั่วแขวงแม่นพวกเฮาได้ห่างหากะเกียมและก็มีผลสำเร็จหลายด้านสำหรับปัจจุบันนี้พวกเฮามีความพร้อมใน 100% ในการสอบเสียงจบสั้นหมด4หมด7ในศักยัน2025-2026นี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแล้วพวกเฮาได้สำเร็จเกี่ยวกับการอนุมัติข้อตกลงแต่งตั้งคณะหัตถ์สอบขั้นต่างๆเข้าใจซับไซในการสอบเสียงจบสั้นในปีนี้แต่ได้กะเกียมบรรดาอุปกรณ์และจัดสรรห้องสอบเสียงให้เป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีในปัจจุบันพวกเราก็เข้าสู่อัดสำเนาบทสอบเสียงจบสั้นโมซีหรือว่าดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่คดฟื้นมีความสงบมีความปลอดภัยรับประกันได้บ่มีการหัวไหลอย่างเด็ดขาดจนมาฮอดปัจจุบันแข่งเสียงพวกมีความพร้อม 100% สำหรับการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโมซีและมัธยมศึกษาตอนปลายโมจิในสุขเงียน2025-2026นี้และคาดคะเนว่าผลจะได้รับในการสอบเสียงปีนี้จะมีนักเรียนสอบเสียงจบสั้นได้บรรลุ 98% ขึ้นไปอันนี้เป็นคาดหวังของแขวงเสียงขวงที่พวกข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมาย
1: ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางให้ฮู้อีกว่าสำหรับศูนย์สอบเสียงในสั้นมัธยมตอนปลายปีที่7มีทั้งหมด15ศูนย์119ห้องสอบเสียงคาดว่าจะมีนักสอบเสียงเข้าร่วม 2,310 กว่าคนหญิง 1,030 กว่าคนโดยวิชาที่จะสอบเสียงในศักเงียน2025-2026นี้ประกอบมีวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์หรือเลขซึ่งคาดคะเนว่าผลการสอบเซ็งในสั้นมัธยมปีที่4และปีที่7จะให้บรรลุอย่างน้อย 98% ขึ้นไปจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเศร้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกอยู่มันหอมเด้อ
6: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
5: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่า รู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายเนี่ยแล้วแม่กินนินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะปวดขึ้นน่ะแต่กินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจากลุงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายเด้อ
6: เ
5: ดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันนี้ชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
6: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ

0: เห็นไอ้ดำคิรีย่าเฝ้าขี่เหือไก่เด้อเห็นไอ้ดำเผยลอยย่าเผาพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำเผยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลูกแม่ป่าอาวอาทุกคนเลยมื้อนี้เนาะเข้าสู่รายการลองลิสต์กันต่อหลังจากผ่านเพลงม่วนๆจากทางรายการซีสันเสียงเพลงผ่านไปแล้วก็เข้าสู่ในโหมดของรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมความงามจัดรายการโดยโฆษกเป่าไทยคนเก่าคนเดิมมาเว้ามาว่ากันมาเปิดเพลงซุยพลอยเมย์ได้ฟังกันนะเพลงซาเพลงไวเป็นลำหลอกลำเลืองลูกทุ่งสติงมอลำกับคอกันเข้ามาอยู่เฮือนดูซานบ่ได้ไปใส่ผักส่วนหนึ่งก็เป็นข้าวล่าข้าวการกับบุญเวลาได้เบิ่งได้ฟังผักส่วนหนึ่งก็อยู่ละล่าบ่ได้เฮ็ดหยังกินข้าวกินน้ำแล้วก็อิงใส่ตังหวายอิงเทิงใส่บ่อนนอนเนี่ยฟังเอามือกายหน้าผากฟังเพลงประสานกับเสียงฝนตกลิ้นยับน้ำตกลงใส่ขาปลายหญ้าคาโอ้ยอ่อนสอนนะมีแนวเนาะอยู่ทงให้ทงนาเด้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่กันไปนะตามวิถีชีวิตของไผของมันอยู่บ้านนอกบ้านนาก็อยู่กันจังนึงอยู่ในนครหลวงอยู่เมืองใหญ่ก็อยู่กันแบบนึงก็ถือว่าให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงนะสิอยู่มองใดเจใดก็ยาสิเฮ็ดหยังทำหยังก็ให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความดีความงามบ่ให้เจ็บให้ป่วยให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรายการลองลิสต์ของเฮาได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้านะเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนนะก็คือภาคส่วนโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจทั้งศูนย์การแพทย์ณนครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านเท่าพันบ่อใบฟูนขอบใจห้านนางพิมพ์มสอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านน้องฝ่ายขายดีขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเทียนพึ่งน้ำสูกขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิศอยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจห้านขายยาเมยุกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านขายยานางอิ่งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจสาขาจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง16สาขาทั่วประเทศของลองลิสต์พวกเขาสาขาใดอยู่ใกล้บ้านทานอยากได้อาหารเสริมของพวกเขาก็แม่นพวกพันสอบถามที่ห้องการอยู่บ้านหนองท่าเหนือจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ที่เบอร์020-9829-4228เด้อโทรมาโลดโอ้ยคอยอยู่ทั้งเมืองนี้แขวงนี้เด้อมีสาขาเฮาบ่ก็โทรลงมาเดี๋ยวพนักงานเพิ่นจะแนะนำให้ไปเอาเนาะรายการเฮาอันนี้ก็คือข้อมูลช่องทางที่ให้มิตรรายการได้ใช้บริการแบบว่องไวและทันใจกับตัวแทนจำหน่ายและก็ขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวที่ขอบทเพลงมาในแต่ละมื้อบางมื้อก็ได้ฟังบางมื้อก็บ่ได้ฟังก็บ่ว่ากันเอาตามเวลาอันเหมาะสมขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook โคศกน้ำแดบางมื้อก็ได้ฟังบางมื้อก็บ่ได้ฟังก็คือกันตอบแห่งใจกันในแต่ละระยะเด้อเฉพาะมีรายการที่อยากออกหน้าใหม่คือเก่าที่03057870525787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องทรง FM 103.7 MHz นะออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์จนถึงศุกร์เวลา10-11:01แล้วยามนี้มาก่อนทั้ง2เริ่มไปเก้าแต่เก่าก็ได้เปลี่ยนเวลาใหม่หน่อยง่ายขึ้นมาเอาช่วง10:00-11:00กับพอดีพองามเด้อมีรายการเฮาเข้ามาแล้วทั้งหน้าไมค์เฮาก็ทักทายสบายดีกันเริ่มแรกแหกหมันสายหลุดไปกดมาใหม่เด้อทั้งสาวจันทราเมื่อกี้นี่สายหลุดไปเนาะกดเข้ามาใหม่0305787052มาเลยในช่วงนี้ก็เป็นช่วงกีฬาโลกก็คือประเภทเตะบาสโลกเรียกว่า FIFA World Cup ป๊าดกำลังติดตามมือแรงเด้อที่เราสู่กันฟังว่ามีคู่ใดๆเจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงอย่างเนาะ คอยอ้ายอยู่สายฝนบ่โอ้ยบ่มีห่มอยู่ว่าล่ะเอ้ย หาอยู่ห่มอยู่ห้อยนี่เด้เออว่าโอ้ยเป็นตายตนเนาะเป็นนั่งตากฝนอยู่เออกระทางที่ดีก็หาคันห่มกั้งได้ก็ดีเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเบิดละบ่แล้วล่ะบ่เอาซ้ำนั่นล่ะเนาะเจ้าขอบใจทั้งจันทลาอยู่เฮือนอยู่ซานฝุ่นมันตกเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจโอ้ยผู้สาวไทยใต้โทรกันมาแต่เศร้าเนี่ยไม่ได้ก็ได้ก็บ่เศร้าแล้ว10โมงแล้วก็ได้เอาสายต่อไปเข้ามาเลยในตอนนี้ออนไลน์น่ะไม่ให้เนาะสายต่อไปมาแล้วสบายดีเจ้าสบายดีพ่อภูมิแขววังจะได้อยู่ดีมีแรงอยู่บ่เจ้าโอ้ยว่าแหละห้องเพิงบ่อยากม่วนบ่ได้ได้แขวข้างหน้าวังน่ะแม่นผิวดิซั่นเฮ็ดจังได๋เจ้าด้วยโอ้ยลูกเต้าก็หยอกแล้วเนาะหยอกอีพ่ออีแม่ให้มีความสุขเออโอ้ยพ่อเพลงอย่างพอมาเลยเศร้าห้องเท่าสิเอาเท่าไหร่ได้เศร้าห้องเท่าสิเอาเท่าไหร่เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวทั้งอนาทานสมสะอาดเพื่อจะเก็บกำข้อมูลไว้ให้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอาจารย์สร้างอยู่ใส่ล่ะบัดนี้เออดันสร้างว่ะพี่ต้องดันสร้างเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโดยเจ้าเจ้าขอบใจพ่อเอ้ยเจ้าสบายดีอีพ่อภูมิแขววงมาจะสร้างตั้งสายยาให้เราแท้ว่าเสร็จก็หยอกพ่อคอยเด้เพิ่นมันเป็นคนมักม่วนอารมณ์คันดีก็เข้ามาณ2ท่านแล้วหน้าไม้เฮาสายต่อไปสบายดี
1: สบายดีน้องไทย
0: โอ้สบายดีอยู่ดีมีแฮงทั้งกันดาสาวเพลงนอนใส่แข็งอยู่ทุกมือฟังเพลงม่วนๆกันมื้อนี้เข้ามาเพลงหยังมื้อนี้
1: ได้ถ้าฟังเพลงสิได้ด้วยอัศกร
0: เด้อเสียดายเอ้ยหัวก่อน
1: แม่น
0: เจ้าไปลงมักผู้เบาน้อยอีกแล้วเนาะเออเจ้าเจ้า
1: เบาน้อยดีใ
0: จเอ้าก็เสียดายเสียดายเอื้อยเอาหัวก้อนกันยังวะ
1: จ
0: ะฝากเลยเจ้า
1: ฝากลุงตุ้มมีสะพานนาเรียนเลยเรียนซ้อน
0: เจ้า
1: ในจันทราเมื่อกี้ไปเด้อจะแต่ได้ลงเตียงไอ้แอปพลิเคชั่น
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อเจ้เด้ออยู่ดีพี่แฮงเด้อเอ้ยใหญ่เพิ่นเด้อ
1: สบายด
0: ีเจ้าสบายดีทั้งเจ้าอ่ะมาอีกสายดึงเติมกันเข้ามาในรายการเฮาเติมกันเข้ามาเติมอีกนะตอนนี้ออนไลน์นํามาให้เนาะฝากเพลงให้สู้ให้แฟนฝากเพลงให้คนที่เฮาฮักทั้งห่างไกลและใกล้ๆก็ฝากผ่านระบบ FM 103.7 MHz ส่งใจไปหานะให้มีแต่ความสุขกายสบายใจติดตามรายการบ่ว่าจะเป็นทั้งภายในประเทศและนอกประเทศก็เช่นเดียวกันติดตามได้ทั้งวิทยุออนไลน์ก็เบิ่งได้คือกันเห็นหน้าฟังเพลงไปพร้อมก็คอมเมนต์เข้ามาทางเพจพวกเราก็ได้แล้วก็เฉพาะอาหารเสริมท่านว่าอยากได้เนาะอยากรับประทานอยากเอาไปกินในแต่ละมื้อเพื่อบำรุงร่างกายก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เด้อที่020-9829-4228 9829-4228ลองลิดพวกเฮายินดีต้อนรับยินดีให้ข้อมูลยินดีตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทุกทานเลยเมื่อทานสมไส้อาหารเสริมพวกเฮาก็ขอให้มีแต่ความแข็งแรงห่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะไปสตาร์ทกันหนึ่งบทเพลงมวลฝนหำใจจากมลางศิลปินซีมีซื้อเสียงสาวอินแตงแก้วบัวลาเอาลงกลางใจ FC แฟนรายการที่ตามอยู่ทั่วประเทศเลยวันนี้มวลกันเจ้า

ข้ากับบรรยากาศพี่น้องเฮาเมื่อนี้ฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ตกตอนเช้ายังตกอยู่เวลานี่ก็ยังตกลินอยู่เนาะเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เข้าสู่พรรษาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตเนาะ

ลงจากใจให้แกทั้งอาทานภูมิพรสนาเด้อจากแขวงจับประซักติดตามทางเพจแห่งสารลาวให้แกทั้งเบากอดแด้เด้อเบากอดติดตามทางเพจฝากไลค์ฝากแชร์ตู้จอยเวียงสมแน่เข้ากับบรรยากาศเลยมื้อนี้ฝนตกลิ้นรักษาสุขภาพไปใส่ก็ให้มีกุบมีหมวกเด้อ

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งตัวซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เปิ้นเว้าว่าสุขพิลำสาวพิลำจึงเห็นโองมายามมังโองกะเท่ามังกะเท่าจึงมาพ่อหน้ากันในปี2026บางท่านกับมังมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสแต่ว่าบางเสียวบางเมือนบางหมู่เพื่อนก็เหี่ยวก็แห้งโอ้ยจุนทั้งเงินทองอันใดก็ย่ำอันใดก็พอกระเทินเพิ่นว่ามาพ่อกันกับความสุขโชคดีบุญวาสนามันต่างกันมีรายการเอ้ยขจิเว้าเรื่องความมังความมีความแข็งแรงสุขภาพปรารถนาไม่ก็ได้ผักส่วนที่อยู่ดีมีแรงก็ขอให้มันมังมีขอให้มันอยู่ดีมีแรงตลอดไปผักส่วนที่กําลังประเสริฐกับพยาธิโรคานะร่างกายบ่สมบูรณ์มักเจ็บมักป่วยก็ตั้งอกตั้งใจอดทนอดกั้นเนาะสู้ทนกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในร่างกายหลายท่านก็จะไปท้อถอยอย่าไปท้อถอยอย่าสู้ไปมัดกำลังใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีทางออกและมีทางแก้ไขนะให้คำปรึกษาต่างๆโอ้ลมคนที่เฮาฮักนะลูกเต้าเล่าก่อต่างๆล้มเขานะนั่งเหงานั่งโศกเศร้าอุราอยู่ผู้เดียวคืดอุกอั่งจิตใจหลายก็ป่วยก็เจ็บไปตื้มรายการลองเล็ดเป็นกำลังใจให้นะภาคส่วนใดที่มีสุขภาพบ่ค่อยเต็มห้อยปานใดนะยามนี้ยามเจ็บยามป่วยแล้วเกิดเป็นเบาหวานเกิดเป็นไขมันเกิดเป็นความดันโลหิตสูงเกิดเป็นปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากเปิดเป็นปัญหาเรื่องหมากไขหลังเกิดมีอาการหลายๆแนวในท้องในไส้อุปอวัยวะต่างๆบ่ค่อยคักปานใดแล้วยามนี้บ่าวไทยเอ้ยเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นบ่เป็นหยังดอกอีแม่เอ้ยตั้งอกตั้งใจคอยซอกหาแนวมาดื่มมากินคอยปิ่นคอยปัวไปมันก็สิคงสิซวงสิเซาไปดอกเนาะบ่ต้องใจฮ้อนใจเย็นๆเด้อมีอากาศเฮาใจเย็นๆนะใจเย็นคอยเชียร์ระไนไปเธอละเล็กตะน้อยไปคันเฮาใจฮ้อนหลายจนมันสิเกิดการบ่ดีขึ้นมามันก็สิยากจนก็บ่สิกินแหงตลอดชีวิตไปเติมนะกับมาพัวพันสอบถามเบิ่งกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาในปัจจุบันนี้มันถูกกับอาการของอีพ่ออีแม่ทางบ้านบ่เพิ่นมีแฟนรายการไว้ทํางานคือเฮาเจ้าข่อยเด้ปัจจุบันนี้เป็นแนวใดบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของดวงตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกอาการทั้งดวงตาโดยรวมเลยพยาธิทั้งดวงตาเอาสั้นๆแหละเนาะพวกเขามีอาหารเสริมซื้อว่าโคลาลินพาสเป็นประเภทแคปซูล30เม็ดใน1กัปเด้อบริการข้อมูลทั้งหลังไม่แจ้งให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการพวกเขาโทรไปที่ห้องการเลยที่020-9829-4228โทรไปโลดนะพวกเขาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศเมื่อนี้โคศกจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่เด้อมีรายการทางระบบ FM 103พวกเขาจะเปิดใส่เบอร์ใหม่นะก็คือเป็นเบอร์021-224-173 021-224-173 เปิดใส่มืออื่นมีรายการเฮาเริ่มสตาร์ทมืออื่นเด้อส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่พวกเฮาใช้กันมาโดนหลายปีที่0305787052นี่จะบ่ได้ใส่นะจะบ่ได้ใส่แล้วเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้แจ้งให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามทางสถานีแห่งชาติลาวพวกเฮาในคลื่นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อให้จดไว้นะมืออื่นให้มิตรรายการนี่โทรเข้ามาแต่ว่ามืออื่นยังสิเปิดให้ใส่อยู่แต่สิแนะนำบางทีบางท่านก็สิโทรมาเบอร์เก่านะแต่ว่าก็สิคอยแจ้งให้ได้มีรายการให้ติดตามฟังเบิ่งโคสุกเข้ารายการแต่ละรายการแล้วเพิ่นจะบอกเบอร์โทรใหม่ให้แล้วก็จดใหม่ไว้เลยเซฟใหม่ไว้นะตัวเบอร์เก่าจะบ่ได้ใส่แล้วตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปใส่เบอร์นี้เลยได้มีรายการใส่เบอร์นี้มืออื่นและก็ตลอดไปนะจนกว่าสิมีการเปลี่ยนแปลง021 224173 021 224173นะเอาอีกบัตรหนึ่ง021 224173จดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้มันเริ่มเปิดใส่บริการสังคมในมืออื่นพวกเราจะให้มีรายการโทรเข้ามาถ้าว่าโทรใส่เบอร์เก่าจะบ่มีคนรับสายและจะสายก็จะบ่มีใครตอบไปถามเดี๋ยวตึ๊ดๆพอตัดออกแล้วเนาะอ้าวอันนี้ก็แจ้งแต่ว่ามื้อนี้ยังใส่เบอร์เก่าอยู่ในบริการเฮาเด้อยังใส่เบอร์เก่าอยู่เดี๋ยวจะโทรมาใส่เบอร์ใหม่เลยก็ได้เอามาเข้ามาเลยตอนนี้เอาโทรลองเบิ่งบริการเฮาว่ามันจะติดบ่เอามาล้มกันตั้งเบอร์ใหม่ก็ได้บ่เป็นอย่างนี้ตอนนี้เปิดใส่บริการแล้วเด้อมีรายการเข้ามานะโทรมาปรับรถบัดนี้ก็ถือว่ามีรายการเฮาติดตามนะก็ถือว่าได้ข้อมูลแล้วเนาะอันนี้ก็ข้อมูลเติมๆเบิ่งกันในมืออื่นโทรเข้ามาได้เด้อที่021224173กับบ่ได้ยากชื่อง่ายๆนะแต่ว่ามื้อนี้ก็ยังใช้เบอร์ที่0305787052อยู่เข้ามาในสมองที่โคโซกจัดก็โทรมาทั้ง2เบอร์เลยก็ได้มาตอบแห่งใจทั้งเพจแห่งชาติลาวกันดําเนินสบายดีทานผมผมพรศิษนานะจากแขวงจำปาสักสบายดีเด้อสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีอ๋อสายหลุดไปนะอาจจะบ่อันนั้นบ่ลึ่งเสียงปานใดเนาะมีรายการเฮากดมาใหม่ก็ได้เนาะที่021224173เป็นเบอร์ใหม่ทั้งระบบ FM ของเฮาเปิดใช้ตั้งแต่มื้อนี้มื้ออื่นหลักก็ตลอดไปแล้วก็สบายดีทั้งทานก่อนก่อนวงผัดสบายดีเด้อเพิ่นบอกว่าสะส่งสติกเกอร์มายกโบทั้งเพจแห่งชาติลาวเข้ามาเบิ่งกันหลายมื้อนี้นะแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษเนาะ Hello I have the song Can you play โอ้เจ้าขอบใจเด้อที่ติดตามรายการบ่ดีนะมีรายการทั้งต่างประเทศพุ่นแล้วเบิ่งส่งนี่ก็ได้อยู่ประเทศใดเนาะโคสุกก็ถือว่าอันภาษาก็บ่อยากเก่งปานใดนะก็พอแปลได้อยู่ดอกเนาะอันนี้ก็เขียนเข้ามาคักๆให้ก็เขียนเป็นภาษาลาวก็ดีรับสายก็ได้มีรายการเฮาเจ้าสบายดีโอ้เสียงมันคือเป็นจังซี่เนาะบัดนี้เนาะเจ้าสบายดีท่านสายสนเจ้าได้ยินแจ้งบ่เจ้าหน่วยใหม่เจ้าแจ้งบ่เสียงจักบ่เสียงแบบนี้มันบ่โอ้แม่นแล้วตอนนี้ก็โคสุกก็ได้ยินเสียงจังซี่คือกันแต่ว่าอาจจะเป็นน้ำระบบเจ้าเป็นเบอร์ใหม่ทั้ง FM เจ้าเสียงบ่อยากทักไปเด้อนะไอ้เนาะเจ้าเสียงเป็นตืดๆมาบ่อยากสัตว์ไปได้บ่เป็นหยังก็เป็นเบอร์ใหม่ที่พอเปิดใช้ในตอนนี้ที่021224173นะกดเข้ามาเด้อเพิ่นก็ว่าทักทายสบายดีนะมาใหม่เจ้าอากดเข้ามาเจ้าสบายดีเจ้าเจ้าเสียงบ่ชัดเจนปานใดเนาะขออภัยนําเด้อมีรายการมื้อนี้เฮาเปิดลองเบอร์ใหม่ได้มีรายการเป็นหยังผิดพลาดหยังก็ต้องขออภัยนําเดี๋ยวจะปรับปรุงกันใหม่ว่ามันเสียงเป็นได้กดมาใส่เบอร์เก่าก็ได้มีรายการทางว่ามันฟังบ่แจ้งเนาะในตอนนี้เอาสาวเข้าสู่ในรายการกันต่อมีรายการเฮามื้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมต่อนะประเภทพวกท ที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเฮาว่าสนใจแล้วเนาะไอ้พ่อแม่เฮาก็กดมาเด้อเบอร์โทรศัพท์เพราะเฮามี3เบอร์ที่030544644 544655อันนี้เป็นเบอร์ทั้งห้องการลองเล็ดเป็นศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพกับพวกพันเบิ่งเนาะไปฟังเพลงกันต่อเนาะมิตรรายการเป็นการซักซ่าเสียเวลาเพลงนี้ตุ๊กตาสุขสวรรค์สาวตาลเปียวมวนๆกันเลยเจ้า

0: พักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองรีช
1: ต้องขอโทษขออภัยนะมิตรรายการน้ำแดงเมื่อกี้นี้นะเปิดไส้เบอร์ใหม่แต่ว่าเครื่องนั่นลำโพงบ่ค่อยดีเอาเครื่องใหม่มาละบัดนี้เสียงแจ่มปั่นอย่างเลยเป็นรายการเฮานิ่มปั่นรถไฟฟ้า ที่021224173 021224173เด้อขอทองทองให้มันขึ้นใจนะก็โทรมาได้ตอนนี้ออนไลน์นำไมให้ขอบคุณกับใจ FC แฟนรายการที่เอาใจใส่ติดตามรายการน้ำเบาไทยเนาะปีจะได้กับตามสร้างหักแพงกันติดตามรายการแล้วกะโทรมาเล่นมายามขอบทเพลงซาและไวเมื่อกี้ได้เป็นสาวตานเปียวนะพี่น้องทางบ้านตานเปียวหาดเสี่ยวตะหาดส่วนตานเปียวลิงสันบ้านจุ่มบ้านแจ้งเขตทางลองเงิมเฮามื้อนี้ลงเหือลงแพนะใส่เบ็ดใส่มองหมานอยู่บ่เนาะอายข่อยก็ได้คันได้หลายก็แบ่งมาทางพี่เด้อป่าธรรมชาติแซ่บมีรายการเฮาเนาะปิ้งนี่มันเงียบๆนะโทรปึ๊บแล้วก็มาปรับเปิดปรับมารับสายให้กดเข้ามารถมีรายการเฮาปั๊บสบายดีจ้าสบายดีเจ้าฮัลโหลเอาเพลงยังเนาะเบอร์โทรห้างบ่เจ้าโทรจากใส่เนาะบ้านโนนแสงจันทร์เจ้าเบิดโดยเอ้ยขอบใจเด้เนาะเจ้าได้เปิดให้ฟังแน่นอนโดยขอบใจเจ้าอันนี้ก็สิเป็นเสียงทั้งกันนะแขวงหัวพันธุ์บ่ได้เสียงทั้งเมืองซ้ำเหนือบ่ซ้ำเตอร์ซ้ำใต้เสียงทั้งภาคเหนือเฮาแต่แตกต่างได้นึงนะเพิ่นว่าขอเพลงแน่เด้อจะจัดให้ดอกเนาะแล้วก็มีรายการทั้งล่องเงิมเฮาประเภทเรื่องของเครื่องอยู่หากินสัตว์เว้าอยู่เขตนั้นก็เศรษฐกิจก็ถือว่าดีเนาะอาการอยู่การกินมันก็บ่ได้ยากดอกพอปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้กินมากแน่นะปลูกผักตามแคมเงิมล่องเงิมหาปลาในใส่มองไหลมองก็พอได้อยู่ได้กินเด้นะทั้งเขตนั้นก็ได้ทั้งนานาลิงสันนะทั้งหาดเสี่ยวทั้งเขตนั้นก็ถือว่าโอ้กูสุกก็เคยได้ไปรับงานอยู่นะทั้งตานเปียวพี่น้องทางบ้านตานเปียวก็เคยได้ไปนะวางเดือนก่อนๆนี่ก็เป็นไปรับใส่งานดองเพิ่นโอ้มวนกันคักคันได้ยินเสียงของโคศกเบาไทยโอ้อยากให้พยายามกระทู้หาโรเดอร์มีรายการเฮาก็ได้นะฮับไส้ยีดอกเวียกงานก็ได้คันฮอดคันถึงก็ได้เฉพาะพักข้าวทองพวกเฮาแม่นมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อสร้างภูมิคุ้มกันในห่างไกลแข็งแรงมีรายการเฮาอยากให้มีสุขภาพเฮามันดีขึ้นปัจจุบันนี้อ่อนเพลียเปียลอยมาบกแข็งแรงนอนกับบ่หลับเข้ากับบ่กินอาการแปลกปลอมต่างๆเกิดขึ้นมาตลอดเลยนะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบ่คือแต่เก่านี่กินข้าวเบิดเป็นติ๊บนะกินนั่นก็แซ่บไปเบิดแต่ยามนี้นี่โอ้ยอมกินข้าวมื้อละ2คาบยังบ่อยากทานก็ได้จอยผอมลงนี่เห็นบ่ร่างกายเริ่มมีอันเปลี่ยนแปลงแล้วก็บ่ได้มันต้องได้

แค่มันตุ้ยมันพีมันงามตลอดเลยนะบ่ได้อันห่างกายอ่อนเพียแล้วมันจิตเสียหูปสูงเลยอุ้ยแต่หมูมาเห็นมาเขาเห็นตูเมื่อ 3-4 ปีหลังนี่คือว่าตุ้ยพีดีงามฮอดปีนี้คือว่าจ่อยกวักวักนี่เห็นบ่ห่างกับอธิบายให้เสียวฟังว่าโอ้เสียวเฮานี่เป็นมีธาตุน้ำตาลนะเสียวว่าสัญญามนี่นะว่าเสียวเด็กกันเล่าสู่กันฟังว่าเขาเป็นเบาหวานว่าสัตว์เออผู้เป็นเสียวก็แนะนำมาตัวคือบุกินจีโก้ของโคชกเบาไทยฮันนะอ่ะก็ดีคือกันก็แนะนำกันไปเด้อกดไปรถที่เบอร์020-9829-4228ไปฟังเพลงตามคำขอเพลงนี้ห้องเท่าสิเอาเท่าใดอีพอภูมิมาจากสันเดจัดกันไปมวนๆกันเด้อ

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์มาแล้วมาแล้วข่าวดีข่าวดีบ่แม่นข่าวหายดีแม่วะว่าซั่นข่าวดีพี่เลยเว้าให้แม่ฟังเบิ่งดูว่าซั่นโอ้ยแม่เอ้ยปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีนโยบายผ่าตัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมให้ฟรีเด้แม่กวดเช็คพยัธทางดวงตานี่ครบวงจรเลยเนาะในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าอาการของแม่นี่ถึงขั้นได้ผ่าตัดเพิ่นก็ผ่าตัดให้ฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบนะแม่เด้อฟังวิทยุแล้วติดตามเบิ่งการไลฟ์สดผ่านทางเพจโอ้ลูกเต้าเราก็ได้เบิ่งได้ฟังแล้วก็โทรไปหาอีเมลเพิ่นว่าอีแม่สิมาวะว่าซั่นก็ไปแล้วว่ากันตัวสิพาแม่ไปนะก็พาเพิ่นมาเลยที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อเพิ่นบริการผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นเด้อเอาง่ายๆโลดผ่าตัดฟรีให้มาเลยที่หนองบัวทองเหนือสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์มาโลดในยามนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง020-5755-4111 5755-4111มีในการติดตามทางเพจจะเห็นนาโลโก้ของทางห้องหมอเพิ่นติดขึ้นอยู่ถึงหน้าจอในปัจจุบันนี้นั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการมีทั้งห้านน้องฝ่ายไข่ดีมีทั้งแบรนด์สบู่เจจอยและก็มีของทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนะพอพันสอบถามไปหาเพิ่นโลดเดอร์เพิ่นเปิดบริการเช้า4ชั่วโมงเลยเนาะมีจะมีพนักงานเพิ่นรับสายไปหาท่านดร.เสียเทียนปูแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญเรื่องพยาธิดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ไปหาเพิ่นโลดในยามเพิ่นมีนโยบายบ่ได้บ่ควรพลาดนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการหมอในปัจจุบันนี้เนาะไปฟังเพลงกันอีกมึงมีรายการเฮาเพลงซึ้งๆเย็นๆหนาวๆจากศิลปินลูกทุ่งเสียงทองอมตะนิรันดร์การเสียงดีสีบ่มีตกนั่นก็คือทางสาวติ้งน้อยพลอยไพรินสาวสวยหุ่นดีเสน่ห์เสียงหวานๆมอบให้เจ้ากับเพลงหอมกุหลาบปากเซ

ังแล้วก็อ่อนซอนเนาะคนห้องก็งามแถมยังเสียงม่วนอีกว่าซะฝากลงกังใจให้แก่สาวๆทั้งนครปักเสแขวงจำปาสักเด้อบดสุภูสุคนเด้อให้มีแต่ความสุขกายสบายใจแข็งแรงแข็งแรงเบิดสุภูสุคนสนใจต้องการจะได้อาหารเสริมของทั้งลองลิตรเฮาทั้ง6ประเภทก็ยินดีโทรขึ้นมาได้นะส่วนอยู่ทั้งนครปักเสก็มีสาขาตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือทั้งอยู่ตลาดดาวเฮืองนะมีสาขาพวกเฮามีเด้อทั้งตลาดดาวเฮืองทั้งปักซองก็มีนะทั้งท่าแต่งพุ่นละนะทั้งเขตและก็เธอมีสาขาคือดังเบาไทยได้แจ้งไปแล้วในระยะก่อนๆเนาะก็ลองโทรขึ้นมาหาพวกเฮาก่อนก็ได้เนาะหากว่าอยากได้นำสาขาพวกเฮาก็ที่เบอร์ประจำที่โฆษกได้แจ้งไปก็คือ020-9829-4228 9829-4228เด้อโทรขึ้นมามีรายการทางปักเสเฮาอยากได้อาหารเสริมนำตัวแทนทั้งขมวนก็มีสวรรณเขตก็มีทั้งปักทรงสารวันอัตปือมีมัดสาขาพวกเฮาเด้อโทรขึ้นมาแล้วก็ผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาท่านต่อไปก็ยกมาว่ากันแดนในแต่ละมื้อเนาะก็คือฮาดน้องฝ่ายไข่ดีนี่ก็คือเป็นภาคส่วนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นฮาดเกี่ยวกับเรื่องของความงามโดยเฉพาะเลยนะเครื่องสำอางทุกประเภททุกรุ่นทุกแบบนะท่านหญิงท่านชายต้องการความงามต้องการให้ผิวพรรณโปร่งใสนะปัญหาเรื่องสิวปัญหาเรื่องสิวปัญหาเรื่องฝ้าเลือดฝ้าแดดปัญหาเรื่องผิวพรรณบ่กระซับบ่งามบ่เรียบบ่มีน้ำมีนวลนี่พอพันสอบถามไปหาพโรธฮานน้องฝ่ายไข่ดีหรือว่าขับรถไปนะไปพุทธทั้ง4แยกไฟแดงทัดหลวงซื้อว่าฮานน้องฝ่ายไข่ดีติดกับโรงแรมสกายไลน์เด้อติดกับโรงแรมสกายไลน์เลยอยู่เบื้องเดียวกันอีกเนาะขี่ค่อยขี่ไปเห็นดอกฮานเพิ่นจะเป็นสีบัวจักหน่อยดอกนะอันสโลแกนฮานเพิ่นก็ว่าเขียนใส่ฮานน้องฮานน้องฝ่ายไข่ดีเสริมความงามตกแต่งเรื่องหน้าตาอย่างต่างๆก็ไปหาเพิ่นดอกเนาะเสริมคิ้วบ่หรือว่าสิแต้มคิ้วนะลายแนวย้อนก็ไปพัวพันน้ำเพิ่นรถเพิ่นมีบริการความงามก็คือฮานน้องฝ่ายไข่ดีอาจจะมีโลโก้ขึ้นทางเพจแห่งพรที่เป็นสีบัวจักหน่อยเด้ออันนี้ก็แม่นภาคส่วนอุปถัมภ์รายการพวกเฮาสินค้าของโรงเรียนพวกเฮาก็มีอยู่ฮานน้องฝ่ายคือกันนะอันนี้ก็แม่นภาคส่วนที่เข้ามาอุปถัมภ์รายการคันฮานน้องฝ่ายใครดีนะแล้วก็ผู้อุปถัมภ์อีกท่านต่อไปก็คือโรงงานตัดเงิบเนาะอันนี้ก็เว้าอยู่ตลอดนะภาคส่วนใดที่ว่าอยากได้เสื้อกีฬาในยามนี้ก็โอ้คติเว้าเรื่องกีฬาก็แม่นกำลังฮิตติดกระแสกันยามนี้กับบ่ไปฮอดใส่แล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเตบาลโลกเนาะเตบาลโลกนี่มื้อแรงนี่ก็วันที่11เนาะเพิ่นก็สิเริ่มเปิดสนามบ่ได้มีรายการเฮาที่ติดตามรายการโอ้ได้ฟังบ่ได้อ่านอยู่บ่ความต่างๆก็เบิ่งเริ่มติดตามทั้ง TikTok YouTube ทั้ง Google ข่าวสารต่างๆหนังสือพิมพ์วารสารทั้งวิทยุทั้งโทรภาพหลายช่องเพิ่นก็โปรโมทกันในยามนี้ก็ได้เอามาเว้ามาว่ากันเกี่ยวกับในเรื่องของกีฬาระดับโลกก็คือเตบาลูกกับฟีฟ่าเวิลด์คัพเนาะในปีนี้อยากได้เสื้อกีฬาไปหนุ่งโอ้ไปเสียบาทนะมือแรงเสียบาทพิมพ์ไปเตะบาทบ่เฮ็ดกิจกรรมต่างๆในวันโอกาสที่สำคัญพิมพ์เลยเสื้อโฮงานตันยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายพิมพ์ในราคาที่บ่แพงแต่ว่าได้คุณภาพแพ้ดีแพ้ดีแพ้งามนุ่งแล้วบ่ขัดนุ่งแล้วบ่ยืดนุ่งแล้วไปซักแล้วบ่สีกบ่ขาดนะมีโรงงานที่ทันสมัยมีนายแบบมีผู้ที่ออกแบบดีไซเนอร์ที่เก่งนะในการออกแบบเสื้อให้ทานได้เลือกรูปทรงมักแบบใดคอแหลมคอเจ้ยคอกิ้นเสื้อมักกระหลอกกระแลงเป็นทรงเป็นสุดครบปั๊ดเพิ่นมีหลายตัวแทนมีหลายสาขาเนาะทางโรงงานเพิ่นก็ได้ก็เพราะพันสภาเข้ามาได้อยากได้เสื้องามๆให้โรงงานตัดยิบ SMK เพิ่นตัดให้ก็โทรมาเลยที่020-9829-4228เด้อกับภาคส่วนที่มักเล่นกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแนะนำให้พ่อแม่เฮาออกกำลังกายเด้อเนาะเมื่อแรงก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับมีการติดตามเบิ่งทางระบบโทรทัศน์ทั้งทีวีลาวเพิ่นเด้ออันนี้แม่นทั้งยูนิเทลเพิ่นได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เบิ่งกันแล้วปฏิกิริยาเบิ่งตามพอร์ตแพลตฟอร์มต่างๆของยูนิเทลอย่างเดียวเลยนะเบิ่งได้เด้อมีรายการพัวพันสอบถามหาศูนย์พะโลดเมื่อแรงนี้มีการถ่ายทอดสด
คู่ระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้เริ่มรายการเฮาเด้อมื้อแลงนะเวลา 2:00 นตรงเลยนะเริ่มถ่ายทอดสดเอ้าคักแท้เออเพิ่นก็เปิดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกอีกแปลงก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมนะเม็กซิโกแคนาดาและอเมริกา3ประเทศมื้อแลงเปิดอยู่ที่เม็กซิโกเป็นนัดเปิดสนามเลยระหว่างทีมชาติเม็กซิโกกับทีมชาติแอฟริกาใต้มักทีมใดเสียทีมใดก็จัดให้ลงแรงทุ่งเสือกเวลาเสียกันมีหลายคู่โอ้ยข้อมูลต่างๆเดี๋ยวมานาเสียมาเล่าสู่กันฟังดอก FC แฟนรายการเฮาก็ได้มักทีมใดเป็นขวัญใจมักทีมใดที่จะครองแชมป์ปีนี้กันแม่นติดตามนะการเล่นกีฬาน่ะเยาวชนอนุชนปัญญาชนทุกภาคส่วนเล่นกีฬาดีที่สุดเนาะห่างหายจากยาเสพติดห่างหายจากสิ่งบุหรี่เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพทุกรูปแบบของกีฬาล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพเด้อรายการพวกเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในมื้อนี้ขอบใจทานสมสะอาดนะคุ้มเสียงและปล่อยเพลงขอบใจลูกค้าสั่งซื้ออาหารเสริมแต่ละประเภทนะเครื่องฮอดแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบใจ FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งซ่านลาวหลายพอสมควรมื้อนี้เข้ามาเบิ่งมาชมนะแล้วก็ขอบใจ FC ทาง Facebook โคสุกตําแดหลายๆท่านนะเข้ามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์1ชั่วโมง15 11กับโคสุกเบาไทยขวัญใจมหาชนเนาะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเพลงนี้เสียดายเอื้อยเอาหัวก่อนเพลงนี้ให้แกทั้งอันนาสาวเพลงบ้านโดนแก้วเด้อเอาหัวลักกยาถอดเอื้อยจะไปหาตัวเขาเนาะเอามันวนกันเพลงมื้ออื่นพบกันใหม่ที่เก้าวันเดิมมีการหาวันศุกร์มื้ออื่นเนาะสุดสัปดาห์มื้อนี้มวนๆกันก่อนเพลงนี้ลักกาขอบใจภาคสวัสดีติดตามเบิกอันเบอร์โทรใหม่แจกกันอีกเติมด้วยบริการเฮาบ่สิบ่จื้อเนาะที่เบอร์021-224173 021-224173 อันนี้เป็นเบอร์ใหม่เด้อมื้ออื่นกดใส่เบอร์เก่าเพิ่นจะบ่รับเด้อเอาเบอร์นี้เลยนับตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนะที่021-224173จื้อไว้คักๆมื้ออื่นเดี๋ยวโทรหาโคศกบ่ติดได้เบอร์เก่าเบอร์ใหม่แล้วนะขอบใจทุกท่านสุขสบายดีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวในวันที่6 5 7มิถุนายนทานสัญญเดชวงสารวันหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงเสรีสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสภกิจแขวงได้สมทบกับเมืองวังเวียงลงติดตามกวดกาสภาพห้วยน้ำขุ่นตามสายน้ำห้วยสะแนนสายน้ำหินอ่อนและสายน้ำห้วยน้ำเย็นอยู่เมืองหลองแจ้งแขวงเสรีสมบูรณ์ที่ไหลลงสายน้ำซองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยมิทานสุวรรณทองวงจำปาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านการติดตามกวดกาตัวจริงเห็นว่ามี4จุดที่มีการขุดค้นแหของบริษัทเป็นต้นบริษัทลิสำรวจขุดค้นแหท่าจำกัดบริษัทมณีเพชรก่อสร้างขวาทางจำกัดผู้เดียวบริษัทดาวเจริญและบริษัท First Pacific เห็นว่าบรรดาบริษัทดังกล่าวได้มีการขุดค้นปรุงแต่งแหเล็กมีการบุกเบิกทะลุเส้นทางเข้าหาเขตโครงการอยู่บ้านหนองพูนไซเมืองหลองแจ้งและเมืองวังเวียงนอกนี้ยังมีการสร้างตั้งโรงงานคบแฮบดแฮและผลิตแฮซึ่งระยะปัจจุบันเป็นระยะฤดูฝนจึงเหตุให้มีการสอดเจือนดินเปื่อยและตะกอนไหลสู่ห้วยน้ำในเขตดังกล่าวจึงเหตุให้น้ำขุ่นแล้วไหลลงสู่สายน้ำซองโอกาสนี้ทานสุวรรณทองวงจำปาได้มีคำเห็นซีน้ำและเน้นหนักให้คณะหาผิดซอประสานสมทบกับบริษัทในการจัดตั้งปฏิบัติแผนคุ้มครองและติดตามกวดกาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้หับอนุญาตในระยะผ่านมาเป็นต้นบรรดามาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยไวจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพ่อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั๊มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยกะย้านใดแต่หลังจากเฮียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยียงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: เงินคำของหาได้น้ำใจของหายากความปากมีพอซื้อหาได้โคสุยามสวัสดีท่านผู้ฟังแพงต้อนรับกันสู่รายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐ FM 37 MHz และฟังผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาได้ที่ www.lna.org.la หรือว่าเป็นแอปก็ได้นะแอป Radio Garden นะพิมพ์ภาษาอังกฤษใส่ค้นหาตั้งเป็นแอปฟังออนไลน์ได้ทุกทางสะดวกสบายและกับพันเฟซบุ๊กอีกเนาะที่เพจแล้ว National Radio ของพวกเขาพร้อมบอกการสดในตอนนี้เอาอยากฟังเพลงไหนล้ำก่อนใดกับกระริ่งกิ้งกังและท่านว่าเอาเพลงก่อนเที่ยงนี่ไปจัดอยู่ทั้งใดจันทร์หาวันพุธเนาะทั้งระบบ AM เด้อทุกท่านเด้อวันจันทร์หาวันอาทิตย์พุ่นแหละทั้งรายการเพลงก่อนเที่ยงทั้งระบบ AM ส่วนว่า FM นี่ออกอากาศวันพฤหัสศุกร์เสาร์เนาะแจ้งบริการเลยบางท่านว่าเอาเพลงก่อนเที่ยงคือฟังตลอดคือไปทางใดเอาพอบริการมือนี้ก็แม่นมือวันพฤหัส11มิถุนา2026แฮม11คําเดือน7ปีมาเมียจุลสังกาล1388พุทธศักราช2569มาพร้อมกับอากาศอุ้ยจังแม่นดีจังแม่นคักเพิ่นว่าบางคนนี่ยังบ่ได้ออกจากบ่นอนบ่จักนี่นะเนาะเพราะว่าฝนตกลินแต่คืนวานนี้จนฮอดเดี๋ยวนี้แต่ว่าอยู่ห้องทรงใกล้ห้องทรงบ่อยู่ห้องทรงอยู่นอกห้องทรงเฮานี่ก็เศร้าแล้วเนาะแต่ว่าเช้ามานี่ยิบยับยิบยับยิบยับฝนตกลินได้ก็เป็นห่วงโดยเฉพาะแล้วถ้าว่ามีข่าวผ่านมาเนาะว่าเรื่องน้ำปลาดินเจือนทับถมเฮือนซานบ้านซองค่ะนะก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้เงินบ่ได้แก้ผู้ใกล้ผาใกล้แคมแม่น้ำลำเสยกใหญ่เป็นบริสุทธิ์ก่อนจังหน่อยว่าดินอุ้มน้ำบ่ไหวสไลด์ลงมาว่าซั่นโอ้ทับถมเฮือนซานบ้านซองผ่านมาก็หลายหลังแล้วเดี๋ยวก็ให้ทุกท่านมีสติน้ำกันเนาะอันนี้ขอฝากแท้ๆเตือนแท้ๆเป็นห่วงญาติว่ากินนอนรับสบายแล้วลืมตื่นมาสันดินเตือนลงมาให้อันตรายไปเติมอันนี้ก็ขอฝากไว้บริการของทุกท่านสำหรับหมายเลขไม่นี่อย่าลืมเด้อหมายเลขไม่นี่เนาะเพิ่นแจ้งมาให้แล้วหมายเลขไม่นี่นะเอาหมายเลขของทรงเพราะว่าทั้งทีมงานเพิ่นได้ติดตั้งและเทคนิคเพิ่นได้แจ้งมาว่าหมายเลขไม่ของทรงนี่แม่น021224173ปาไว้ของทรง FM เลยได้บัดนี้ง่ายบ่ได้ได้บัดนี้เนาะ021224173เนาะเบอร์ห้องทรง FM 137 MHz ส่วนว่า03057870052ก็สิแม่นสิไปป้าห้องใหม่เนาะสิไปห้อง AM พุ่นแหละเนาะเอาขอบใจบริการทุกท่านเด้อขอฝากหมายเลขนี้ไว้หมายเลขห้องทรง FM ประจำห้องนี้ล่ะบัดนี้นะ021224173หากแล้วบางกี้นี่เด้ห้องทรงหมายเลขโทรศัพท์ห้องทรงของพวกเขามีอย่างอยากแจ้งเข้าสู่รายการขอฟังเพลงหมอหรือวันหน้าไม่ข้อมูลข่าวสารรายการต่างๆกับพันหมายเลขนี้ได้021224173หลายคนยังโทรเข้าเบอร์เก่าอยู่นี่ยังเบอร์เก่าอยู่เนาะเอาเดี๋ยวที่ฮับให้เลยเนาะฮับให้ก่อนซะพอมันโทรเข้าเบอร์เก่าไม่ได้สาวเบย์ไปฮับจึงง่ายบอกคนเบอร์ใหม่สบายดี
1: เจ้าจะไปดูไอ้ขวดตกลาคน
0: ละสบายดีเป็นแล้วได้สบายดีฟังเพลงยัง
1: บอกฟังเพลงอนาคงลูกคงเมเบอร์ขออนาพอโบราเพชรตาแขกพูดได้บอกบางเ
0: รื่องนี่เป็นยัง
1: เมื่อในแบบว่าโคไปหน้าน้องทั้งคืนแบบนี้ลักษณะไปเฮ็ดงานไกลบ้านไกลเมื่อยันเมื่อสงสัยเอาไปห้านน้อยห้านใหญ่ประมาณนี้
0: เ
1: ป็นแรงจับ
0: ปากบ่เป็นอย่างเบิ่งจังซี่ซอกให้เด้อเบิ่งให้เด้อ
1: เด้อเด้อนายมันบ่ระบบระยะที่บอก
0: หึ
1: จะว่าเพลงของลูกของเมย์นะ
0: บ่เป็นหยังสิแจ้งให้สิแจ้งให้เอาฟังความผู้ใด
1: เด้อแต่ว่าเอาเปิ้นเปิ้นเพลงที่2เด้อแต่ว่ายามันเมย์นายมันบ่ซอก
0: เอาฟังความผู้ใดฟังความผู้ใด
1: ฝากให้ชนะหนูเข้ามาและการชาติอาจจะปื้อและการจะสมบัติคนงานและการชาติกี้และการจะมองบริการใต้และการบาร์ร่องแฟนและการบาร์ยุ่งทรงและการบาร์เล่ดีเซ่ก็มองไปให้โล่งเป็นจุดสายถ้าเราฟังไปให้มีผู้ฟังในจวนในเคยจนเคยมีอีกสิ่งหนึ่งในข้อและการดีเซ่การฟังให้ไฮโคซุกเมลาคนละจะเป็นคนงานเลย
0: เจ้าเอาขอบใจ
1: ไม่ใช่แม่คะแนนนะพวกยึดบกสา
0: โอ้ดีๆสมเซย
1: โอเคแม่ต้องบ่ทางเวียงจันทน์มื้อน
0: ี้เซาแล้วโตอยู่ข้างๆห้องทรงเฮานี่เนาะห้องทรงเฮานี่เซาแล้วก็บ่ฮู้ว่าบ่อนอื่นนี่ตกแฮงหรือคอยสําใดเนาะ
1: อายุพี่เซยแดดบ่ออกมื้อนี้แต่ว่าอากาศไข้อยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเมื่อคืนประมาณ 10:00 น. นะ
0: โอ้ๆๆๆ เอาพักษาสุขภาพเด้อเอาดีๆมีแห้งน้ำแสงเพชรสบายดีเนาะเอาขอบใจอย่าลืมหมายเลขของทรงเฮาเด้อหมายเลขใหม่02122 4173เนาะจดไว้ได้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจบรรยากาศเฮาทุกๆท่านเป็นหมายเลขใหม่โทรเข้ามาได้เนาะเพราะว่าหากติดตั้งอยากแฮกมาบ่บางคนนี่บ่แฮกมาแล้วบ่นี่แฮกมาแล้วกัดอื่นที่แล้วการสมวลายังบ่ได้แฮกมาเธอพี่ก่อนเที่ยงเนาะแต่ว่าโทรมาโลดบ่เป็นหยังเด้อ02122 4173อยากฟังเพลงใดก็กริ๊งกิ๊งกังมาบางท่านว่ากําลังขับรถกําลังออกจากเฮือนจากศาลจากห้องการได้ก็มีแจ้งเข้าสู่ห้องส่งก็ได้บ่เป็นหยังเนาะก็ยังมีข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างมาฝากมาต้อนบรรยากาศเฮาระยะต่อไปจึงมาเว้าตื่มเนาะมีข้อมูลข่าวสารภารกิจเพลงก่อนเที่ยง FM 103.7 MHz ก็มีแจ้งข่าวหลายอย่างอยู่อาจจะน้อยจึงจะแจ้งให้บริการรับทราบเติมเนาะเอาตัวรายการนี้สาวเบกชีพาทุกท่านไปฟังเพลงเอาอย่างกับคนชิมในตำนานบ่มีรายการเป็นขอมาเนี่ยครับห่วงอย่างห่วงลูกห่วงเมียว่าซั่นลำเสียงเพชรเป็นขอมานี้ก็จัดให้เด้อว่าซั่นดิเอาสิซอกให้เนาะสำหรับห่วงลูกห่วงเมียคนชิมในตำนานเอากำลังมาชีไปฟังเพลงมาหน้าไม้แล้วบ่นี่เอาเพิ่นโทรหยอกซื่อบ่หยอกซื่อเนาะเอาบ่หยอกได้มาเทศได้เนาะว่าสิฟังเพลงว่าโทรมาเอ้ารับให้ก่อนซะนะสบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: ขอเพลงได้
0: อันเพลงหยังเนาะ
2: ฝนห้ำใจเด้อ
0: ฝนห้ำใจบ่แม่นฝนห้ำมักม่วงเนาะ
2: อืมสุขเสียงสุขใจเด้อที่ฟังรายการ
0: เจ้า
2: พิเศษเด้อสมราครับมันซาบี้บ่มาบ
0: ่ซาบี้นี่เพิ่นก็สิสลับซับเปลี่ยนทํามื้ออื่นเพิ่นสิมาเปลี่ยนกันระยะนี
2: ้
0: ซาบี้เด้อเจ้า
2: จันทราเด้อนี่เด
0: ้อโอ้สบายดีอยู่ดีมีแฮงเด้อ
2: สบายด
0: ีโดยจันทราชอบใจขอบใจเนาะทักทายสบายดีตัดไปอีละ1สายโอ้พอแต่เอ่ยมาซั่นน่ะตอนย้ําฮับตอนบ่ฮับโทรมาบ่ฮับนี่เนาะเกือบไปฟังเพลงพระซะแล้วนี่สบายดี
3: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
3: ขอฟังเพลงเด้อ
0: เพลงอีหยัง
3: เพลงรักสาวแสนซุ่มเด้อ
0: หักสาวแสนซุ่มนุ่มนวลอ่อนไหวอ่ะเนาะ
3: แม่
0: เอาจากทางใดเนาะ
3: จากบ้านเกินเนื้อคุ้มดีเลยคู่บ้านเกินเด
0: ้อโอ้ทางบ้านเกินเนาะพุ่นเนาะเอาฝนตกอยู่บ่ทางเขตบ้านเกินเฮาน่ะ
3: เช้าแล้วดินนี่แดดแล้ว
0: โอ้มีแดดแล้วเนาะอ๋ออากาศ
3: ตกบ่ฮอดแต่9โมงนี่ล่ะว่า
0: เจ้าเอาฟังความผู้ใดเนาะ
3: ฟังหวมประตูสมดีคนนี้เด้อ
0: ประตูสมดีพ้นนี
3: ่ไอ้กองแก่นหัวหน้ารายงานบ้านปักยุงเด้อ
0: โอ้เจ้า
3: แล้วก็มอไม่ถูกเล่นถูกสายจิฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้า
3: พิเศษมอไม่เคยสุกเพียงวันวานบ่ได้ทีมงานเด้อ
0: โอ้ยขอบใจสบายดีสุขดีสุขดีสุขดีเอาขอบใจเนาะทางบริการพวกได้นี่ปากกันยุงเขียนบ้านเกินพวกได้เนาะคุ้มวิเลยครูบ้านเกินพวกได้โอ้ยขอบใจเด้อทางสบายดีพันรายการเพียงก่อนเที่ยงโอ้ว่าสิพักจังได๋เพลงบ่ได้ฟังจะชูว่ากันเด้อพี่น้องเด้อแม่นวังที่นี่ไอ้คําเล็กที่ประวงเพิ่นอยู่ทั้งเพจนี่ขอฟังเพลงแหน่ลําวงขับงืมเด้อว่าซั่นนี่บ่มาทุกคนซื้อหยังอนนท์ว่าสบายดี FC from Canada โอ้สบายดีอยู่ดีมีแฮงเนาะสบายดี
3: เจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดี
3: เจ้าขอเพลงเด้อ
0: เพลงหยังเนาะ
3: พังบ่คือหมู่เด้อข่อยเอาเสียงควางแห่งความหลังซะ
0: เสียงควางแห่งความหลังเนาะ
3: แม่นแล้ว
0: เจ้าเอาฟังหวมผู้ใด
3: เออฟังหวมผู้ถึงทุกคนทุกคนเนาะที่ตรวจผู้ที่อยู่ฟังรายการเฮานี่
0: เจ้าขอบใจจากทั้งใดนี่มีรายการอยู่ทั้งใดดิ
3: จากต้นรายการมันสิมโนเด้อ
0: ทั้งสิมโนอยู่เวียงเนาะฟังเสียงไทยทางใต้เฮาคิดว่ามันอยู่ทางปักเสอัตตุ
3: มันเป็น
0: เคยคนจะบอกนั้นเคยใต้ไพ่เนี่ย
3: บ้านเกิดกับอยู่หลังเมืองโค้ง
0: ก็ได้โอ้ทุกคนคิดเมืองโค้งขี้หน้ากูเนาะ
3: เออ
0: เอาขอบใจยินดีมีแห้งเสียงขวางแห้งคมลังพุ่นว่า เช่นกันเอาอยู่ดีบีแฮงมาสาวเบจักหน่อยจึงกลับเข้ามาครับหน้าไม้เพิ่นเราถ้าฟังเพลงนี่บางคนที่โทรมาโอ้ยเพลงเด็กก็บ่ได้ฟังปัดนี่ว่าซั่นนี่ฝนสิมาตำนานค่อยฮอดใส่แล้วว่าซั่นเอาฝนสิมาตำนานแล้วก็ห่วงลูกห่วงเมียเพิ่นว่าไปดึกดื่นเที่ยงคืนนี่ห่วยเบิ่งนะผู้อยู่เงินอยู่ซานบ่แม่นเลยหน้าเลยในเด้เนาะฮอดโมงก็ต้องได้กลับเด้ผู้ถ้ากินข้าวอยู่เงินพักข้าวอันน่ะฮ้อนๆอุ่นๆอยู่เนาะสดแกงกันผัวบ่มาดึกดื่นเที่ยงคืนตื่นมา 4-5 เทื่อก็บ่เห็นมาพ้นสิมในตำนานแล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงห่วงลูกห่วงเมียว่าฉันดีฝากให้เนาะสองเสียงเพลงมอบให้

0: ิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะว่าเอาสู่ฟังบึงดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ําอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ําอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะซั่นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

เออทูหากับปิดโทรศัพท์โอ้ยตัดสายอีกโอ้ยเมื่อเฮือนแห้งหูแดงคักมันบ่จะได้เข้ากับสิบ่ได้กินได้เฮาฝากกันแล้วเด้อแล้วก็พ้นสิได้ตำนานซองเสียงเพลงฝากทุกท่านได้เบิกบัตรบนซื่นเอาความใจเมื่อกี้ทางตู้วันหนองหาใต้ตู้ไทยเพิ่นเจ้าไปทางได้บ่ได้ยินเสียงเจ้าเพิ่นลืมฟังขึ้นเอ็มบ่เอ็มขึ้นสั่นเด้อตู้ไทยตู้วันเด้อขึ้นสั่นเป็นจันทร์หามื้อวันอาทิตย์เลยเนาะเวลาเดียวนี่แหละ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ขึ้นสั่นเป็น AM 567 AM 567กิโลเฮิรตซ์กดเบิ่งกดชมโทรมาโลดตอนนั้นน่ะได้เนาะโมงเดียวกัน 11:00 น. ถึง 12:00 น.ส่วนว่าพหัสสุกเสาร์มันออกทางระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์ก็สิซับส่วนเนาะบางคนซับส่วนแท้สิว่าเนาะเอ้าเจอเห็นข่าวท่านผู้ฟังมื้อนี้อยู่ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลก14มิถุนายนที่จะถึงนี้จะจัดกิจกรรมบริจาคเลือดเนาะตึกใหม่ไอเต็กตึกใหม่ชั้น5นี้ท่านผู้ฟังเนาะก็เชิญชวนพวกระดมพลังงานทหารตำรวจนักศึกษาทุกชั้นคนไปร่วมกิจกรรมบริจาคเลือดได้เด้อบางท่านว่าโอ้พอดีฮอดมื้อกำหนดสิบริจาคเลือดก็เชิญชวนทุกท่านนะเริ่ม 8:00 น. ถึง 16:00 น.ยังมีเวลาโมงนี้ก็สิเป็นพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วนี่โมงนี้นะเอาแต่ว่าแพทย์หมอเพิ่นบ่ได้พักเด้อถ้าสะดวกโมงไหนก็ไปรถเนาะเพราะว่าระยะนั้นได้ไปร่วมกิจกรรมฉลองวันกระแดงและสิวงแดงสากลวังต้นเดือนพฤษภาผ่านมาหั่นบ่ได้พักแพทย์หมอเพิ่นประจําอยู่หั่นเลยกินข้าวเปลี่ยนกันเวียนยามเนาะอยากไปโมงนี้ก็ได้เด้อผู้ใดอยากไปบริจาคเลือดก็คือเว้าแหละผู้หญิงผู้ชาย17ปีขึ้นไปอายุ17ปีขึ้นไปน้ําหนัก45กิโลนี่เนาะเนาะเอาเชิญชวนอย่าลืมมาคำขวัญปีนี้ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดก็คือให้ชีวิตเอาที่สุดกันค่ะเราเด็กมื้อนี้มื้อเดียวทุกท่านเอาเชิญชวนเด้อผู้ใดไปบริจาคเลือดก็ได้บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะคนต้องการเลือดแต่ละวันหลายหลายเนาะเอาหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ยังโทรเข้าเบอร์เก่าอย่าลืมเด้อเบอร์ใหม่ขอแจ้งเลย021-2241-73 021224173เอาสิฮับให้แต่ว่าว่าสิบ่ฮับแล้วได้หมายเลขนี่สบายดีเอาตัดไปเครียดน้อยใจโอ้ยน้อยใจแล้วบ่จักกันเนาะ Facebook บ่ได้สเปจะเอาขึ้นจอให้แน่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตอยู่โทรศัพท์นี่บ่ได้น่ะมันหมุนติ้วๆๆอยู่นี่น่ะสิไปอ่านเบิ่งข้อความบริการเพิ่นทักทายสบายดีเข้ามานี่น่ะสบายดีโคซกขอเพลงเซาห้องเท่าสิเอาเท่าใดดอกฝ้ายว่าซั่นเด้โอ้ใจบ่อั้นมันบ่เซาห้องเฒ่าเป็นเพลงใหม่ตัวเนาะของอาจารย์บุญเกิดกับน้องสาวอีหยังเพลงใหม่ก็ม่วนๆๆฟังแล้วก็ม่วนหลายคนก็สิฟังแล้วติดหูติดใจเด้เนาะเสียงเพลงแบบเอกลักษณ์แบบลาวๆมันจะออกล้ําแน่ได้แต่มันจะเป็นแบบลักษณะจะขึ้นล้ําในเพลงแน่มีหลายจังหวะซะเนาะหลายแบบเอาระยะหน้าที่มาฟังเติมเห็นคร่าวๆนี่ประกาศครับนักเรียนโดยเฉพาะแล้วศูนย์ฟื้นฟูคนพิการสิเกิดเด้อผู้ใดมีลูกมีหลานหรือว่าพี่น้องอยากไปสมัครเรียนน่ะนะก็ระยะนาจึงสิมาแจ้งให้เพิ่นได้รับทราบเติมตอนนี้มาเอาเพลงมันม่วนก่อนเมื่อกี้เพิ่นขอข้างมานี่มีเพลงได้นี่ฝนห้ําใจนี่มีรายการหน้าใหม่เพิ่นขอมาอีกหนึ่งเสียงเพลงมอบชีวิตให้สาวแซนซุ่มจัดให้ทุกท่านได้เบิกบัตรบนซื่น

0: อื่นใดใจปาธนาขอมอบชีวาไว้กับสาวแสนสุ่มมันบอกโอ้อาจารย์บุญเกิดจัดให้เฮาทุกท่านได้เบิกบั่นมนต์ซื่นหวังว่าถูกใจแล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงฝนห้ําใจของสาวอินแตงเนาะโอ้ยแต่มันสะออนน้ําเสียงเพิ่นจังว่าเสียดายน้ําเสียงเพิ่นโอ้ยน้ําเสียงม่วนสิละเอกลักษณ์เนาะเฮาอย่าลืมเด้อสําหรับท่านใดที่ฟังคลื่นกลางคลื่นกลางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เนาะคลื่นสั้นก็เป็น6130กิโลเฮิรตซ์เด้ FM ก็เป็น137เมกะเฮิรตซ์บ่ได้แจ้งตลอดเด้FM แล้วแม่น137เมกะเฮิรตซ์ขึ้นสั้นและแม่น6130กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เอ้าเวลานี่แต่มันมาไล่เอ้าเห็นข่าวเนาะก็คือว่าหั่นแหละสําหรับท่านใดที่อยากไปเฮียนเด้อสําหรับศูนย์ฟื้นฟูคนพิการซีเกอร์นี่นะเพราะตอนนี้เพิ่นประกาศนักเฮียนถ้าท่านใดสนใจก็จะลืมลูกหลานเฮาพิการโดยเฉพาะแล้วแขนขาล้ําตัวอายุ17 5 25ปีเข้าเฮียนสาขาบริหารธุรกิจ BA แล้วก็สาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารไอทีอายุ17ปีหา30ปีสําหรับอิเล็กทรอนิกส์ EL ซ่อมแปลงรถจักรแล้วก็ท่านยิบเสื้อผ้าเนาะบ่มีคนใช้ประจําตัวที่ต้องได้รับการปิดปวดประจําอย่าลืมท่านใดที่มีลูกมีหลานเป็นพิการแขนขาล้ําตัวนี่นะบ่ได้ไปเฮียนอยู่ทางใดก็ให้พวกพันไปหาเพิ่นได้เด้อศูนย์ฟื้นฟูหน้าที่การนี่นะทั้งโรงเรียนวิชาชีพคนพิการซีเกิร์ดนี่ได้เพิ่นประกาศแจ้งการมาโทรศัพท์ติดต่อหาอาจารย์เพิ่นเลยนี่5412-4996 5412-4996เอ้า2 3ท่านได้เพิ่นโทรมาถามเพิ่นกันฝากให้แล้วเด้อข้อมูลข่าวสารเวลานี่ก็คือสิเบิดปลาได้ทุกท่านเบิดเดียวเนาะยังโทรเข้าหมายเลขเก่าอยู่ก็คือแจ้งไว้แล้วกันเด้อฟังในตอนนี้ขอให้จดหมายเลขนี้ไว้ห้องส่งห้องเบอร์ใหม่021-22-4173021-22-4173หมายเลขเบอร์ใหม่เด้อตัวนี้เด้อสบายดี
1: โดยสบายดีขอฟังเพลงนําเด้อ
0: ก็โทรมาซาแท้ดอนเนาะเอาเพลงหยัง
1: เอาเพลงฝรั่งเที่ยวลาวเนาะ
0: ฝรั่งเที่ยวลาว
1: จ
0: ้าเอาฟังความผู้ใด
1: ขอมอบเด้อขอมอบให้พ่อคําเล็กที่ประวงแม่แม่วันเมืองเปืองแม่เพลงวังเวียงแม่เต็มพ่อบุญเพ็งและแก้งแม่ไว้17ก็ต้องสมลาเด้อ
0: จ้า
1: วันนี้ก็เป็นมื้อหน้าก็ได้เนาะ
0: ได้เอาขอบใจขอบใจโชคดีแข็งแรงกินข้าวเสียงแซ่บๆเด้อเบาเลยบ้านโคกแห่งเมืองสังทองเพิ่นรายการประจํา AM ก็เพิ่นก็นํามา FM ก็นํามาเนาะติดตามรายการตลอดขอบใจผู้ลุงแม่ป้าในบ้านสาวกินข้าวเที่ยงแซ่บๆอย่าลืมเด้อพญาติมายามฝนนี่ให้เป็นเจ้าการหอกท้องไข่ยุงลายเป็นวัดไอจามนี่3พญาติที่มากับฤดูฝนฉะนั้นขอให้ทุกท่านเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเบิ่งแยงสุขภาพของท่านเนาะเวลาเบิดแล้วเพลงใดบ่ทวงบ่ทันจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเอาเพลงที่เพิ่นขอมาไว้นี่นกเขาน้อยคอยสาวจุกรูจุกรูแม่นบ่แล้วก็อีกเสียงควังแห่งความหลัง2เพลงนี้ไว้อ้อมอกอ้อมใจไปแล้วกันทุกท่านเพลงใดบ่ทันอย่าว่ากันอย่าให้สมมาลาได้กินข้าวบ่เสียมได้จามฟิตจามฟิตเด้เอาลาไปก่อนมื้อนี้2เสียงเพลงไปท้ายรายการพบกันใหม่มื้ออื่นสบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปสั้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศห่วมปลูกต้นไม้อยู่นครปากเซกแหวงจำปาสักประธานสภาแห่งชาติมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยพายุหมักเห็บอยู่เมืองสีโคตบองกระทรวงสาธารณสุขจะสุ่มใส่แก้ไขการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานไข้มาลาเรียให้ดีขึ้นในต่อหน้าเวียดนามกัมพูชาสุกโยหัวมือด้านป้องกันชาติยอดผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้น550กว่าคนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงจำปาสักในวันที่10มิถุนายนนี้สหายทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่สนามแดงบ้านโพนกุ่งนครปักเซเพื่อเป็นการปลุกระดมคนควายให้ทั่วปองซนเข้าห่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามที่สีเขียวและยืนยงทางเป็นการปลูกที่สำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดมาในรุ่นให้มีสติตื่นตัวหากห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้เพราะว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้โดยมีสหายอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพักแขวงประธานสภาปัสสนแขวงพร้อมด้วยหองเลขาพักแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคณะประจำพักแขวงเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศก็ได้มอบของขวัญให้แก่น้องน้อยนักเรียนเติมอีก
0: ในวันที่10มิถุนายนที่วัดโพธารามบ้านผลสมบูรณ์เมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์ฐานไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติได้พบปะเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพายุหมักเห็บที่พัดถล่มในระยะผ่านมามีคณะนำขันสูงจากสภาแห่งชาติอำนาจการปกครองนครหลวงจันทน์คณะกรรมการปกครองเมืองศรีโคตบองพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ที่เหือนซ่านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเป็นการแสดงถึงความห่วงใยอย่างใกล้ชิดของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยปะละประชาชนในยามทุกข์ยากพร้อมทางปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนมีความอุ่นเอียนทุนเทียงและมีสติเข้มแข็งในการสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ท่านประธานสภาแห่งชาติได้รับฟังการรายงานสภาพความเสียหายตัวจริงเพื่อสินำให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเล็งสมทบกับแขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซ่านและฟื้นฟูพื้นฐานโครงร่างให้ทันการโอกาสนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารได้แสดงความเห็นใจและเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งย่องยอส่งเสริมความสามัคคีหักแพงของอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้านที่ได้ช่วยเหลือเบิ่งแย้งกันในยามเกิดเหตุฉุกเฉินและตั้งหน้าอำนาจการปกครองท้องถิ่นและประชาชนบ้านพลสมบูรณ์ได้แสดงความขอบอกขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังท่านประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนำทุกท่านที่ได้ให้ความห่วงใยและนำเอาความอบอุ่นซึ่งเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แห่งแก่ประชาชนในการสู่สนผ่านพาความยุ่งยากครั้งนี
1: ้ในโอกาสเข้าห่วมกองประสมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์การภาคส่วนกลางสหพันธ์กัมพูชาลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนี้ท่านคำพลอยวรรณสารประธานส่วนกลางสหพันธ์กัมพูชาลาวให้ฮู้ว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวได้เอาใจใส่ปั๊บปงแบบแผนวิธีการนำพาและวิธีเหตุเวียกตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะแบ่งเวียกให้บุคคลรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดสมทบแน่นระวางการนำของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเสริมขยายบทบาทความเป็นเจ้าการของบรรดาองค์การจัดตั้งมหาส่วนอย่างละเอียด
2: การแบบแผนนำพาและแบบแผนวิธีเหตุเวียกคณะบริหารงานพรรคก็ได้ปรับปรุงแบบแผนนำพาและแบบแผนเหตุเวียกของตนตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเสริมขยายพลวัต3พลวัตบาดแห่งกันเป็นใจกลางของคณะพรรคเอกขึ้นนั้น ได้เฮ็ดอันนั้นก็ได้เสริมขยายบทบาทของความเป็นเจ้าของบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกลไกหันเป็นแผนการหันเป็นโครงการอย่างยัดแยงเลี้ยงขึ้นต่างๆมาจัดตั้งปฏิบัติได้ขอนําใส่เพิ่มทวีการกวดกล้าประเมินผลสรุปสะท้อนบทเรียนอันนั้นเฮ็ดพันธุ์การเฮ็ดขึ้นเอานั้นก็ได้เฮ็ดให้พนักงานก่อนของพวกเฮาก็เคารพต่อหลักการนําพาและการคุ้มครอง
1: ท่านคำพลอยวรรณสารให้ฮู้เติมว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวได้ดำเนินและปฏิบัติตามระเบียบการกลไกการเฮ็ดเวียกของคณะภาคโดยหันเป็นมติแผนงานโครงการและข้อกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวอันสำคัญแม้ได้ปฏิบัติระบบประจำการลงหักฐานมีการสุกยูติดตามกวดกาประเมินผลสรุปถอดถอนบทเรียนรายงานส่องแสงและขอที่ซี่นำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติ
0: เพื่อเสริมขยายสายพัวพันหัวมือภายใต้ขอบการหัวมือสองฝ่ายระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียในระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนนี้คณะผู้แทนขององค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียที่นครหลวงอุลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียโดยได้รับการต้อนรับจากท่านมักไนซูเรนซันดักประธานสำนักงานกวดสอบแห่งรัฐมองโกเลียพร้อมด้วยคณะการพบปะสองฝ่ายในครั้งนี้เป็นคีดหมายสำคัญในการสืบโตเสริมขยายสายพันธุ์หัวมือภายใต้บทบันทึกว่าด้วยการหัวมือสองฝ่ายที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2025ในใส่สุขยูช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของสองประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งทั้งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพันขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของสองประเทศก็คือการเสริมขยายสายพันธุ์ทางการทูตครบรอบ64ปีในวันที่12กันยาปีนี้ในกองประชุมได้ปรึกษาหารือเวียกงานครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอบอุ่นไมตรีจิตซึ่งสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พุ่งเด่นของเวียกงานการกวดสอบระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในตัวหน้าคือสืบต่อจัดกองประชุมและการเยี่ยมยามทางการในระดับการนำเพื่อสุขโยกการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกันในคงเขตเวียกงานกวดสอบภาครัฐให้เป็นปกติสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการอย่างเป็นปกติเป็นต้นลงเลิกเวียกงานการกวดสอบระบบควบคุมภายในของเป้าหมายกวดสอบการติดตามการแก้ไขผลการกวดสอบและเวียกงานหับประกันคุณภาพผลการกวดสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติการปรับปรุงกฎหมายเนื่องจากองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐในปี2007ฉะนั้นในตัวหน้าเสนอให้คณะวิชาการที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือและถอดถอนบทเรียนร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีสากล
1: กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติทางเป็นประธานสภาประชาชนแขวงพงศาลีได้เน้นหนักให้ถูกภาคส่วนถูกแขนงการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่โฆษณาปลุกระดมสังคมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้รับรู้เข้าใจต่อคุณประโยชน์ของป่าไม้ให้หลายขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ท่านสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติทางเป็นประธานสภาประชาชนแขวงพงศาลีได้เน้นหนักว่าถูกภาคส่วนถูกแขนงการนับแต่ขันแขวงเมืองตลอดฮอดขันบ้านให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการจัดสรร8ประเภทที่ดินขันบ้านที่มีส่วนร่วมให้หลายขึ้นเพื่อติดพันกับการจัดสรรการนำไซที่ดินป่าไม้และการสร้างระเบียบการคุ้มครองป่าไม้อยู่ขันบ้านให้ถูกต้องและเข้มงวดมีประสิทธิผลยืนยงและอื่น
3: สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการปกป้องรักษาเครื่องป่าของดงติดพันกับการปลูกเสริมเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่พ่อแม่ประชาชนปลูกฝังขับขวนจิตสำนึกที่ว่าจงช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมลดพรมลพิษทางอากาศและปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานของพวกเราในวันหน้า
1: ท่านสมพรมิตรพรได้เน้นหนักเติมว่าภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นต้นมา ภาคและรัฐบาลก็คืออำนาจการปกครองทุกขั้นแต่ขั้นส่วนกลางลงฮอดท้องถิ่นได้มีความพยายามเอาใจใส่กำหนดมาตรการและวิธีการด้านต่างๆเข้าในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้และการสมใสทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืน
0: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานไข้มาเลเรียอยู่ลาวในระยะผ่านมายังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายบางด้านที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในตัวหน้าดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาเลเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่นครหลวงวิจันว่าสิ่งที่เป็นข้อยุ่งยากที่สุดแม้นการเข้าถึงประชาชนที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกเนื่องจากบางเขตในระยะฤดูฝนบ่สามารถเข้าถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรในเขตชายแดนรวมทั้งประชาชนที่เข้าป่าเพื่อซอกอยู่หากินทำการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ยังจำกัดและปัญหาอื่น
4: ๆผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติพยาธิมาลาเรียนี่ข้อยุ่งยากที่สุดก็แม่นการเข้าถึงประชาชนที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกพออยู่บางบ่อนนี้ฤดูฝนบ่สามารถเข้าได้พอเข้าได้แต่ฤดูเดียวก็คือฤดูแล้งแล้วนอกจากนั้นอีกอันนึงที่สําคัญก็แม่นประชากรที่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ในคงเขตชายแดนนั้นรวมทั้งประชาชนที่ว่าเข้าป่าเพื่อไปซอกอยู่หากินรวมทั้งเหตุการณ์ผลิตอยู่ในป่านั้นแล้วนอกจากนั้นบรรณาอีกตัวหนึ่งก็เป็นสิ่งท้าทายก็เป็นการเข้าถึงการบริการของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตห่างไกลซอกลีกนั้นรวมทั้งพวกเขามีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์ของพวกเขา
0: ดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐในฮู้ตื่มว่าเพื่อแก้ไขข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนเสริมสานร่วมกันระวังศูนย์กลางแฝงเมืองและห้องหมอน้อยรวมทั้งอาสาสมัครบ้านในการรายงานซอกคนหรือโต้ตอบเนื่องจากระยะผ่านมาแมนอิงใส่หลักการ137คือ1แมนพบกรณีรายงานด่วน3แมนลงฮอดพื้นที่และ7แมน7มือต้องรายงานการตบโตได
1: ้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจัดพิธีปาฐกถาวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติของภาคและสากลในวันที่10มิถุนายนที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการปาฐกถาของพลจัตตวาสุรินพรคำพจันทร์รองประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวมีท่านพระคันไซสีคันไซหัวหน้ากรมจัดตั้งพนักงานมีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวของเข้าหัวมาฟังท่านพลจัตตวาสุรินพรคำพจันทร์รองประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและปัจจัยพื้นฐานการพาวงปิดล้อมของกองพันที่ทรงส่องแสงให้เห็นว่าการนำพาของพรรคถูกต้องสลาดสงสัยขบวนการต่อสู้เป็นธรรมการพาวงปิดล้อมของกองพันที่ทรงได้ยังยืนให้เห็นจะแจ้งว่าสินธรรมย้ำใดก่อสนะอาธรรมการพาวงปิดล้อมของกองพันที่ทรงแม่นไสยศาสนาอันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของชาติของพรรคของกองทัพที่อยู่ภายใต้การนำพาของพรรคและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้ขบวนการต่อสู้ของกองทัพและประชาชนญาติเอาศาสนะในระยะต่อมาคณะพักคณะบัญชาพนักงานสมาชิกพักตลอดฮอดนักหบทุกคนในกองพันที่ทรงได้เสริมขยายมุนเสื้อต่อสู้บ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษและประชาชนลาวผู้หักชาติสามารถทับมังกลอุบายของพวกจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือของพวกเขาที่วางทำลายกำลังปฏิวัติโดยเฉพาะแมน2กองพันที่เข้าร่วมกับกองทัพแห่งชาตินั้นพังทลายลงแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์พุทธพงความจงหักภักดีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวความอดทนมั่นเหนียวบ่คอนแคนต่อการนับคู่หลอกลวงของศัตรูนำใจสู่โหบพิลาอาทานและมีไหวพริบของกองพันที่ทรงได้เป็นแว่นแยงเป็นการปลุกระดมอันแห่งกล้าให้กระบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาสนากับจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือได้อย่างเด็ดขาด
5: กองประชุมศูนย์กลางครับก็คือคณะพักการทหารศูนย์กลางตอนนั้นเวลาให้มันน่ะพวกเฮาถือเอาก็คณะพักการทหารศูนย์กลางเป็นปัญหาสําคัญแต่สิได้มาแบ่ง2กําลังกําลังที่1นั่นเป็นว่าคัดเลือกเอาผู้มีสุขภาพดีสามารถสู้รบได้รับประกันจัดตั้งเอาตัวนี้มาจัดตั้งเป็น2กองพัน และจำนวนคน 1,500 คนกำลังสู้รบบนนับอยู่ครอบครัวรับจ้างเครื่องทัพแต่หัวพันต่อไปเฉพาะอันพัดทงให้หินแมงหลา10วันคืนแต่เพิ่นกับพระทั้งคนไฟเพราะบันไดคนไฟไปก่อนและกองพันทีหนึ่งเรามาประจำอยู่ทงให้หินกองพันที่สองเราไปยืดรวมพระบ้านตำลังที่สองมันแมงหลาจำนวนหลายมันหันช่วงสู่หาฐานออกเป็นป่าส้นไว้สังสารฉะนั้นหัดสภาพการเกิดขึ้นแล้วก็กองพันที่สองพาบุญขึ้นหล่อมันพวกเขาจะหันทิศต่อสิ่งเลยการวางแผนพาวงปิดหลอมมีแต่เรื่องเดียวตัวสายและนี่พวกเขาจึงเบิ่งว่าพักหันนำพาสลัดสงสัย
1: ท่านพลจัตวาสุรินพรคำพจันทร์ยังได้ยกให้เห็นถึงเหตุการณ์ตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิบัติอย่างปลอดภัยย้อนการนำพาอันสลัดสงสัยและปีศาจสามารถของปรันไกสอนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหักสัตว์อันแห่งกล้าของบรรดาผู้นำที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ยอมเสียสละมีความปีศาจสามารถขนควายศึกษาอบรมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักสัตว์อันดุดื่มเบื่อหน่ายต่ออำนาจการปกครองปฏิการกลายเป็นผู้ไขประตูห้องคุ้มขังแต่ละห้องไขประตูคุกแล้วป้องกันและพาทางผู้นำผักและแนวเล้าหักซาดอย่างออกจากคุกพลเคงอย่างปลอดภัย
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมานี่อยู่สมุทรสอนใหญ่นครหลวงพะบางได้จัดพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงเสียงทองเป็นตาแสงทำอิฐของแขวงหลวงพะบางมีท่านบุญเรือมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพักเลขาคณะบริหารงานพักแขวงพร้อมด้วยการนำของแขวงเมืองนครหลวงพะบางและการจัดตั้งบ้านภายในนครหลวงพะบางเข้าห่วม
6: พิธีทานเสวยศิลวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางได้ผ่านบทรายงานการเตรียมความพร้อมในการสร้างตั้งตาแสงเสียงทองซึ่งประกอบมี30บ้านพลเมืองทั้งหมด 23,273 คนโดยโฮมอวันดาบ้านในกลุ่มเสียงทองกลุ่มวิสุนกลุ่มวัฏฐานกลุ่มมโนในเมื่อก่อนเข้าเป็นตาแสงจากนั้นได้มีการผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคนครว่าด้วยการอนุมัติแต่งตั้งคณะบริหารงานพรรคหักท่านตาแสงเสียงทองและผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองว่าด้วยการแต่งตั้งท่านนางแสงทองลาธิพงษ์เป็นเลขาพรรคหักท่านทั้งเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงเสียงทองท่านมณีวันบัวสวรรค์เป็นรองเลขาเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงท่านนางขั้นแก้วพงษ์สวัสดิ์เป็นกรรมการพรรคเป็นประธานกวดกาพรรคทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงท่านคำตันพ่องสวัสดิ์ท่านแสงจันทร์เพียสาขาท่านทองหลาเฮอเดอจือสัววือพันโทอุ่นเฮือนดาลาวงท่านสมนึกเจริญพลและท่านนางสุขสาครดาวงเป็นกรรมการพรรคทั้งเป็นกรรมการตัดแสงพร้อมเดียวกันนี้ได้มีการผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเวียกงานและผู้ช่วยเวียก5หน่วยงานประจำสำนักงานตัดแสงตื่มอีกตอนท้ายท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์ได้เน้นให้คณะพรรคคณะกรรมการปกครองตัดแสงเสียงทองเอาใจใส่พันขยายในกิจกรรมที่ติดพันกับเวียกงานตัดแสงให้เหลือเซิงกวงควงเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการบริหารรัฐบริหารเอกสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างสะดวกว่องไวและโปร่งใสภายหลังสำเร็จพิธีได้มีการเปิดปลายลันของกาบาทเพื่อเปิดสำนักงานปกครองตัดแสงเสียงทองซึ่งตั้งห้องการอยู่บ้านพนมอย่างเป็นทางการแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานจากวิทยุโทรภาพแขวงลพบาง
0: วันที่5มิถุนายนแขวงสิงห์บุรีจัดกองประชุมสัมมนายกสูงคุณภาพการความมือด้านการศึกษาและก่อสร้างระหว่าง3แขวงภาคเหนือคือแขวงสิงห์บุรีหลวงพะบางและหัวพันกับแขวงกวางนิ่งของเวียดนามมีทานหูงอกลีกงสุนใหญ่เวียดนามประจำภาคเหนือฝ่ายลาวมีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาและหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ3แขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ผ่านมาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสิงห์บุรีได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างและทุนการศึกษานับแต่ปี2014 2025ได้รับทุนช่วยเหลือก่อสร้างโรงเรียน7แห่ง111ตื้อดงเฉพาะแขวงกวางนิ่งสร้างโครงการ55ตื้อดงโรงเรียนหมอซ่อส่วนเผ่า5ตื้อดงและ ครงการก่อสร้างโรงเรียนมอซ่อเสียงฮอน50ตือดงเฉพาะทุนการศึกษาได้รับการช่วยเหลือก่อสร้าง823คนหญิง433คนดังนี้จากแขวงกวางหนิง255คนหญิง107คนพร้อมเดียวกันนี้ในกองประชุมต่างหน้าแต่ละแขวงโรงเรียนคะแนนการได้ประกอบคำคิดคำเห็นตีราคาการร่วมมือด้านการศึกษาในระยะที่ผ่านมายกความเห็นข้อยุ่งยากในการร่วมมือประสานงานมาตรการเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานการรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาลาวไปเรียนอยู่แขวงกวางหนิงมาตรการเพื่อเพิ่มทวีเวียกงานประสานงานระวางบรรดาองค์การกรมกองบรรดามหาวิทยาลัยของแขวงกวางหนิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการคุ้มครองติดตามสนับสนุนนักศึกษาเสนอบรรดากลไกเฉพาะเกี่ยวกับการประสานงานด้านการศึกษาบำรุงก่อสร้างระวางบรรดาแผนการคะแนนการบรรดาโรงเรียนของท้องถิ่นในระยะปี2565-2030เพื่อในสร้างซืบต่อยกสูงประสิทธิผลการร่วมมือและก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ของสองฝ่ายจันสมัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสัญญาบุรี
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่กับทั่วไปและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา30องศาภาคใต้มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17หา25องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่9มิถุนายนอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามพลเอกฟานวันหยางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับท่านพลเอกปาร์คสุวรรณารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศกัมพูเจียที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยท่านพลเอกฟานวันยังเสนอให้สองฝ่ายหักษาประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกขั้นและบรรดากลไกหัวมือคือการพบปะประจำปีระหว่างรัฐมนตรี3ประเทศเวียดนามกัมพูเจียลาวการซ่อมหบห่วมกู้ภัยกู้ชีพระหว่างกองทัพ3ประเทศการโอลมสนทนานโยบายป้องกันชาติขันฮองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเคียงคู่กันนั้น2ฝ่ายยังสืบต่อสุกโยให้การหัวมือบรรดาคงเขตคือการบำรุงสร้างควบคุมการป้องกันเขตชายแดนประสานสมทบกับการค้นหาเต้าโฮมนำอัฐิทหารอาสาสมัครนักเสี่ยวสารเวียดนามที่เสียสละชีวิตอยู่กัมพูเจียในปางสงครามกับคืนประเทศชาติ
0: ามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของพยาธิอีโบลายังมีท่าเอียงหุนแฮงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นสูงถึง550คนในนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต101คนเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่าการแพร่ระบาดที่ส่งสัญญาณลดลงเล็กน้อยก่อนหน้านี้อาจเป็นการรายงานผลการตรวจสอบที่ซักซ่าและบ่ได้แสดงถึงการหยุดจึงของการแพร่เชื้อที่แท้จริงเนื่องจากสภาพรวมแต่ละอาทิตย์ยังอยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้น
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสมาคมโลดส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนส่งออกโลดพลังงานใหม่หรือ NEV รวมทั้งหมด 424,000 คันในเดือนพฤษภาเพิ่มขึ้น 112.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปีกายนี้และเพิ่มขึ้น 4.4 ส่วนห้อยจากเดือนเมษาที่ผ่านมาโดยยอดการส่งออกโหลดพลังงานใหม่กว่ำเอา 54.1 ส่วนห้อยของการส่งออกโหลดส่วนบุคคลไปต่างประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้น 9.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปีกายโดยรถไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV กว่ำเอา 59.3 ส่วนห้อยของการส่งออกโหลดพลังงานใหม่ทั้งหมดลดลงจาก 66.1 ส่วนห้อยเมื่อปีกายในขณะที่รถไฟฟ้าขนาดน้อยประเภท A00 และ A0 กว่ำเอาอัตราส่วน 53.8 ส่วนห้อยของยอดโหลดส่งออก BEV ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 50.7 ส่วนห้อยเมื่อปีกายนี้
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบ่ดลมนิวารัฐบาลโปโลยได้ประกาศว่าจะจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมทั่วประเทศเริ่มแต่วันที่1กันยาปีนี้เป็นต้นไปเพื่อปกป้องเยาวชนจากการเสพติดดิจิตอลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายกฎหมายว่าด้วยการศึกษาฉบับปรับปรุงที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลโปโลยระบุว่ากฎระเบียบใหม่จะห้ามนักเรียนบ่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนและเวลาพักโดยมีข้อยกเว้นสำหรับการติดตามสุขภาพการติดต่อกับผู้ปกครองในกรณีหิบด่วนหรือจุดประสงค์ด้านการศึกษาแผนการริเริ่มนี้เพื่อตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับเด็กน้อยเสพติดสื่อดิจิตอลและผลกระทบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทั้งสังคมและสุขภาพจิตของเยาวชนท่านโดนัสทัสนายกรัฐมนตรีโปโลยกล่าวว่ารัฐบาลบ่ได้มีจุดประสงค์กีดกั้นการเข้าถึงแต่เป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมดิจิตอลและป้องกันบ่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาที่บ่เหมาะสมทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติห่างกฎหมายที่ปกป้องเยาวชนจากสื่อลามกออนไลน์ซึ่งจะเรียกห้องให้ผู้ให้บริการดิจิตอลต้องใช้ระบบยืนยันอายุที่มีประสิทธิภาพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนีและสมภวันมวงไสอ่าน
9: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเข้าเดียวจบลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีทานกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในล้อสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่ต้องยกสูงบทบาทติดตามกวดกาองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นของตนโดยผ่านคำคิดคำเห็นคำเสนอต่อการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5ของศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวการติดตามกวดกานั้นเนื้อแท้แม่นส่องแสงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและการประกอบส่วนของประชาชนบรรดาเผ่าสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้แห่งงานในการพัฒนาสร้างสถาปัตยศาสตร์
2: จะเลยคณะพรรคชุดใหม่ขณะบริหารงานแบบสุดใหม่เอาใจใส่บทบาทขององค์การกรรมการของในการติดตามกวดการทับฟังเก็บกรรมหางเสียงเสียงถอดต่างๆของสังคมเพื่อปรับปรุงกระตุ้นภายในเองของเราเองก็คือช่วยผักช่วยรับในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของภาคของเราทำให้ดีกับพวกเราร่วมกับแนวเลยผู้ชายจะเป็นภาคที่ของแนวที่ร่วมกับแนวเสียงสะท้อนของสังคมหางเสียงของประชาชนคำขอเสนอความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนแม่นผ่านพวกเขา
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตะกุนของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
5: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาภูมิใจนำใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
5: สบายดีอนุทิดา
6: เจ้าสบายดีสุขเทวา
5: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวสำหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายต่างๆขอตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนมารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นออมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจถึงเวียกงานของแขนงธนาคารรายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
6: อนุทิดาพลสวัสดีเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงเจ้าแล้วก็ขอสบายดีสุขเทวาอีกครั้งนึงเจ้าท่านผู้ฟังที่เข้าลบแน่นอนเลยมาพบกันในมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่11มิถุนายนปี2026ก็กลุ่มกับมื้อแฮม11ค่ำเดือน7ลาวปีพ.ศ. 2569ท่านผู้ฟังที่หักแพงเซิงว่าในวันพฤหัสและวันศุกร์แบบนี้ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาจะนำเสนอบรรดานิติกรรมกฎหมายหรือว่าขอตกลงดำรัดต่างๆติดพันกับแขนงธนาคารว่ารวมว่าสปอร์ก็คือของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาที่ว่าได้ออกไปให้กับทานได้รับฟังกันแล้วซึ่งในมื้อนี้เองทางอนุทิดาและสุขเทวาจะนำเอาข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อตกลงฉบับนี้มานำเสนอในมื้อนี้ก็ถือว่ามีทางมีทักแฟนรายการของพวกเราเพิ่นก็ได้โทรเข้ามาเนาะว่าสบายดีอยากให้ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานี้นำเอาขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการนี่มานำเสนอหรือว่ามาเว้าให้ฟังในรายการของพวกเขากันแน่ว่าขอตกลงฉบับนี้เกี่ยวกับอันใดจุดประสงค์นำใช้เป็นคือแนวใดจะให้นำมานำเสนอให้ฟังให้กับมีหักแฟนรายการได้หักฟังอย่างกว้างขวางขึ้นในรายการของพวกเขาและฉะนั้นแหละทางรายการของพวกเขาจึงได้หยิบยกเอาขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการฉบับเลขที่333ทับทหลลงวันที่7มีนาคมปี2024มาให้ทานนั้นได้หักฟังน้ำกันเจ้าเซิงว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นคือแนวใดเนาะอันนี้ก็คืออนุทิดาและสุขเทวาจะนำเสนอให้ทานได้หาฟัง กันละเอียดเพิ่มเติมในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้นี่ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าการโฆษณาจากทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเฮาได้ในระยะต่อไป
7: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่

0: ที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTPหรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทานก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: ปัจจุบันมีกลุ่มคนบ่ดีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นพนักงานของธนาคารต่างๆเพื่อติดต่อหาเหยื่อผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์และสื่อสื่อต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่อแอบอ้างและตัวเหยื่อหลอกลวงว่าธนาคารต่างๆเหล่านั้นได้แจกโชคแจกเงินปล่อยสินเชื่อออนไลน์และหลอกลวงให้เหยื่อเชื่อว่าตนเองได้รับโชคพร้อมทั้งตัวเหยื่อให้เหยื่อกดลิงก์ที่มิจฉาชีพส่งให้ผ่านทางขอความหรือโทรศัพท์เพื่อบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นข้อมูลผู้ใช้แอปธนาคารรหัสผ่านรหัสยืนยันธุรกรรม OTP เหล่านี้เป็นต้นการที่ท่านบอกข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านเนื่องจากการสนองข้อมูลดังกล่าวให้กับมิจฉาชีพเท่ากับอนุญาตให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของท่านโดยโกงและสามารถเฮ็ดธุรกรรมได้เหมือนกับตัวท่านเองฉะนั้นข้อมูลที่เป็นความลับต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีและมีเพียงทานเท่านั้นที่ฮู้ระวังอย่าให้ข้อมูลเด็ดขาดย้ำเตือนอีกครั้งอย่าคลิกลิงก์ที่บ่ชัดเจนจากข้อความอีเมลและข้อความผ่านทางส่งทางอื่นๆที่ถูกส่งมาโดยคนที่บ่ฮู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ไผเด็ดขาดกวดเบิ่งเว็บไซต์ที่นำไส้เป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารที่ทานต้องการเฮ็ดธุรกรรมก่อนจะป้อนข้อมูลของตนติดต่อธนาคารทันทีหากเกิดมีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับบัญชีของตนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของธนาคารต่างๆที่ทานไส้บริการหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTokของธนาคารต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
2: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทั้งรายการของเฮานํามาฝากมาต่อให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนําเสนอขอตกลงว่าโดยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการฉบับเลขที่333ทับทหรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่7มีนาคมปี2024จ้าและหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์ขอตกลงฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการเพื่อนำรายรับเงินตาต่างประเทศดังกล่าวเข้ามาสปป.ลาวพร้อมทั้งขายเงินตาต่างประเทศให้ระบบธนาคารอยู่สปป.ลาวแน่ใจเหตุให้ฐานะการชำระกับต่างประเทศและการสำรองเงินตาต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งจากและนี้ก็เป็นเนื้อในจุดประสงค์ของมาตราที่1ซึ่งว่าจุดประสงค์นี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดหลักการและก็ระเบียบการมาตรการต่างๆเนาะในการที่ว่าจะเฮ็ด

0: ให้ฐานะการสำระกับต่างประเทศนี้แล้วก็คลังสำรองเงินตราต่างประเทศนี้ให้มีความเข้มแข็งขึ้นเติมนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จ้าวนะผู้ฟังและนอกจากนี้มาตรา2การคุ้มครองรายรับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงสำหรับการคุ้มครองรายรับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการแม้นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหลักการระเบียบการและมาตรการเพื่อให้เงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกเข้าสู่ระบบธนาคารและเศรษฐกิจตามระเบียบการนั่นเองและในนี้มาตรา3ขอบเขตการนำไส้สำหรับข้อตกลงฉบับนี้นำไส้สำหรับผู้ส่งออกธนาคารธุรกิจและบรรดากรมของธนาคารแห่งสปป.ลาวเจ้าอันนี้ก็คือว่าอยู่ในหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปบ่ว่าจะเป็นจุดประสงค์การคุ้มครองรายรับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการรวมไปถึงขอบเขตการนำไส้ข้อตกลงฉบับนี้นั่นเองเจ้า
0: เจ้าแล้วก็มาสืบต่อกันที่หมวดที่2การนำรายรับเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกเข้าสปป.ลาวมาตราที่4รายรับเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกรายรับเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกแม้นจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายสินค้าและการบริการที่ส่งออกภายหลังส่งออกสินค้าและการบริการแล้วผู้ส่งออกต้องนำรายรับเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกดังกล่าวเข้ามาสปป.ลาวผ่านบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกอยู่ธนาคารธุรกิจที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกใบยังยืนจากนี้ก็เป็นแนวในของมาตราที่4รายรับเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จ้าท่านผู้ฟังให้เฮามาต่อกันที่มาตรา5มาตรา5นี้จะติดพันกับอัตราส่วนและกำหนดเวลาในการนำรายรับเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับผู้ส่งออกต้องรับสำหรับค่าสินค้าและการบริการกับต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกภายในวันสำระที่ว่าได้กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายแต่ว่าบ่เกิน180วันในนั้นแต่ละแขนงการก็ต้องได้นำรายรับเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวตามอัตราส่วนต่ำสุดและตามระยะเวลาที่กำหนดคือ 1. แขนงการบ่แฮกับแม่น85ส่วนห้อยภายในกำหนดเวลา90วันนับแต่วันที่ส่งออก2. คะแนนการบริการ 80 ส่วนห้อยภายในกำหนดเวลา 60 วันนับแต่วันที่ส่งออก 3. คะแนนการกสิกรรม 75 ส่วนห้อยภายในกำหนดเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ส่งออก 4. คะแนนการอื่น 70 ส่วนห้อยภายในกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ส่งออกและ5คะแนนการไฟฟ้าแมนซาวส่วนห้อยภายในกำหนดเวลา 180 วันนับแต่วันที่ส่งออกนั่นเองและสำหรับกรณีผู้ส่งออกบ่สามารถนำรายรับเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวตามอัตราส่วนต่ำสุดและตามระยะเวลาที่กำหนดต้องนำเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องมายั่งยืนกับกลุ่มคุ้มครองเงินตราต่างประเทศเพื่อพิจารณาไล่เลี้ยงตามความเหมาะสมการกำหนดอัตราส่วนต่ำสุดและกำหนดเวลาในการนำรายรับเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะตามเงื่อนไขจุดพิเศษของแต่ละแขนงการโดยกระแมนว่ากลุ่มคุ้มครองเงินตราต่างประเทศนี้เป็นผู้ค้นคว้าและเสนอผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวตกลงนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คืออัตราส่วนและกำหนดเวลาในการนำรายรับเงินตราต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวท่านผู้ฟังที่เข้าโลบดังที่ได้นำเสนอไปแล้วว่าคะแนนการใดแน่จะต้องนำเข้ามาส่วนห้อยภายในกำหนดเวลาเท่าใดซึ่งเพิ่นก็จะเน้นนักเนาะใส่คะแนนการโบแห้คะแนนการบริการคะแนนกสิกรรมและก็คะแนนการอื่นๆอันสำหรับคะแนนการอื่นๆนี่ก็แม่นสามารถเบิ่งเพิ่มเติมในเอกสารที่ว่าติดพันเนาะอยู่ทางเว็บไซต์ของพวกเขาได้ที่ www.bol.gov.la หรือว่าท่านจะเข้ามาพัวพันกับกลุ่มคุ้มครองเงินตราต่างประเทศอยู่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้เช่นเดียวกันเจ้า
0: เจ้าและนั่นก็เป็นเนื้อในของหมวดที่2การนำรายรับเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกเข้ามาสปป.ลาวและมาสืบต่อกันที่หมวดที่3การขายรายรับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการมาตราที่6การขายรายรับเงินตราต่างประเทศ ผู้ส่งออกต้องขายไล่หับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกให้ระบบธนาคารอยู่สปป.ลาวตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่12ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่6นั่นเองและเฮามาสืบต่อกันที่มาตราที่7อัตราส่วนในการขายเงินตาต่างประเทศให้ระบบธนาคารอัตราส่วนในการขายเงินตาต่างประเทศให้ระบบธนาคารแบ่งจำนวนเงินตาต่างประเทศของผู้ส่งออกเทียบใส่มูลค่ารายหับจากการส่งออกที่ได้นำเข้ามาสปป.ลาวซึ่งผู้ส่งออกมีพันธะในการขายเงินตาต่างประเทศให้ระบบธนาคารอยู่สปป.ลาวเพื่อดัดสมเงินตาต่างประเทศให้กับสังคมแน่ใส่รักษาเสถียรภาพเงินตาและสร้างความเข้มแข็งฐานะการสำลักกับต่างประเทศผู้ส่งออกต้องขายไล่หับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกตามอัตราส่วนต่ำสุดและภายในกำหนดเวลาสูงสุดบ่เกิน3วันรัฐการนับแต่วันที่ไล่หับเงินตาต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกแต่ละครั้งตามแต่ละแขนงการดังนี้1แขนงการบ่แฮ35ส่วนห้อยของอัตราส่วนต่ำสุดในการนำไล่หับเข้ามาสปป.ลาว2แขนงกสิกรรม30ส่วนห้อยของอัตราส่วนต่ำสุดในการนำไล่หับเข้าสปป.ลาว3แขนงการไฟฟ้า20ส่วนห้อยของอัตราส่วนต่ำสุดในการนำไล่หับเข้ามาสปป.ลาว4แขนงการบริการ20ส่วนห้อยของอัตราส่วนต่ำสุดในการนำไล่หับเข้ามาสปป.ลาวและ5แขนงการอื่น20ส่วนห้อยของอัตราส่วนต่ำสุดในการนำไล่หับเข้ามาสปป.ลาวผู้ส่งออกสามารถขายเงินตาต่างประเทศให้แก่ธนาคารธุรกิจเกินอัตราส่วนต่ำสุดที่ได้กำหนดไว้ในวรรค2ของมาตรานี้กรณีผู้ส่งออกขายเงินตาต่างประเทศเกินอัตราส่วนต่ำสุดแม้นให้ธนาคารธุรกิจรักษาไว้ดุลเดียงความต้องการเงินตาต่างประเทศเพื่อสำหรับสินค้าและการบริการที่จำเป็นกรณีผู้ส่งออกบ่ขายเงินตาต่างประเทศหรือขายเงินตาต่างประเทศบ่ครบถ้วนตามอัตราส่วนต่ำสุดและกำหนดเวลาซึ่งได้กำหนดไว้ในวรรค2ของมาตรานี้ในวันรัฐการถัดมาธนาคารธุรกิจต้องแจ้งผู้ส่งออกแล้วดำเนินการซื้อเงินตาต่างประเทศให้ครบถ้วนรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่บ่ได้ผ่านการแปรรูปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือแปรรูปส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่กรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศกำหนดแม้ให้ขายเงินตาต่างประเทศให้แก่ระบบธนาคารอยู่สปป.ลาวจำนวนใดหนึ่งหรือเมื่อมีความต้องการนำใส่อยู่ภายในสปป.ลาวเจ้าเล่นนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่7อัตราส่วนในการขายเงินตาต่างประเทศให้ระบบธนาคารซึ่งว่าในนี้ก็จะมีหลากหลายแขนงการบ่จะเป็นแขนงการบ่แฮแขนงการกสิกรรมแขนงการไฟฟ้าแขนงการบริการและมีแขนงการอื่นๆที่ว่าเพิ่นได้สังรวมเข้ามา
1: เจ
0: ้านั่นเองเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็ถือว่าได้รับความรู้ความเข้าใจไปค่อนข้างละเอียดแล้วติดพันกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการจนมาฮอดหมวดที่3การขายรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการเจ้าสำหรับหัวหน่วยธุรกิจใดหรือว่าธนาคารธุรกิจเนาะสำหรับผู้ที่ว่าเฮ็ดธุรกิจส่งออกก็คือถ้าอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดข้อตกลงฉบับนี้ก็คือติดตามรับฟังกันเพิ่มเติมในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศรับฟังบทเพลงม่วนๆจากทางรายการเพื่อนธนาคารกันก่อนแล้วจึงมาพบกับพวกเราได้ในระยะสุดท้ายของรายการ
0: เจ้า

0: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังทีเข้ารบกับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการเพื่อนธนาคารกันแล้วต่อไปอนุทิดาจะสืบต่อนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายหับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการท่านผู้ฟังที่เข้าลบในมาตรา8การขายเงินตาต่างประเทศให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวธนาคารธุรกิจที่ได้ซื้อเงินตาต่างประเทศจากผู้ส่งออกต้องขายเงินตาต่างประเทศดังกล่าวให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวในจำนวนอย่างน้อย30ส่วนห้อยของอัตราส่วนต่ำสุดที่ตนได้เก็บซื้อจากผู้ส่งออกโดยดำเนินผ่านระบบของกรมบริการธนาคารภายในวันที่เก็บซื้อหรือวันรัฐการถัดมาผู้ส่งออกสามารถขายเงินตาต่างประเทศให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวด้วยการแจ้งเจตจำนงต่อกรมคุ้มครองเงินตาต่างประเทศและดำเนินการขายผ่านธนาคารธุรกิจให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเจ้าอันนี้ก็คือมาตรา8การขายเงินตาต่างประเทศให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเจ้า
1: จ้าแล้วมาสืบต่อกันที่มาตราที่9อัตราแลกเปลี่ยนที่นำใส่ในการซื้อขายเงินตาต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนที่นำใส่ในการซื้อขายเงินตาต่างประเทศให้ปฏิบัติดังนี้1ธนาคารธุรกิจที่ซื้อเงินตาต่างประเทศจากผู้ส่งออกให้ปฏิบัติตามอัตราซื้อที่ธนาคารธุรกิจกำหนดไว้ในแต่ละวันโดยสอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกอย่างเข้มงวด2ธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ซื้อเงินตาต่างประเทศนำธนาคารธุรกิจตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่8ของข้อตกลงฉบับนี้แม้นำใส่อัตราขายของธนาคารธุรกิจหรืออัตราแลกเปลี่ยนตามการเห็นดีของธนาคารแห่งสปป.ลาวในวันที่ที่ซื้อเงินตาต่างประเทศจากผู้ส่งออกจากเรื่องนี้ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่9นั่นเองอัตราแลกเปลี่ยนที่นำใส่ในการซื้อขายเงินตาต่างประเทศซึ่งว่านอนในหมวดที่3การขายรายหับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการเจ้า
0: ท่านผู้ฟังแต่ว่ายังมีอีกหลายๆมาตราหลายๆหมวดเนาะที่ว่าอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองหลายหับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการแต่ว่าทางรายการของพวกเรานี่จะให้ท่านผู้ฟังไปติดตามหับฟังกับพวกเขาเติมในมืออื่นจะเป็นมื้อวันศุกร์เนาะที่พวกเขาจะสืบต่อนำเสนอขอตกลงฉบับนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้หับฟังกันแต่ว่าในมื้อนี้เองเนาะทางก่อนที่ว่าจะจากกันไปทางอนุทิดาและสุขเทวาก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับช่องทางที่ว่าติดตามการเคลื่อนไหวหรือว่าข้อมูลของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ที่ www.bol.gov.la และนอกจากนี้เฮายังมีช่องทาง Facebookได้นอกสุขเทวาเซิร์ฟเฟซบุ๊กของพวกเฮาเป็นอย่างแน่เจ้า
1: เจ้าสองทาง Facebook ก็คือแม่นธนาคารแห่งสปป.ลาวสองทาง TikTok BOL_channel สองทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 21:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวมาทางรายการของพวกเฮาท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
0: เจ้าและนอกจากนี้ท่านใดที่ว่าอยากรับฟังออนไลน์สามารถรับฟังได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ www.lnr.org.la 12:30คลิกใส FM 103.7 MHz แล้วท่านจะได้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ไปจนถึงเมื่อวันเสาร์เจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้อีกช่องทางนึงพอพวกเขาก็ได้มีการพัฒนาช่องทางเนาะเฮ็ดจังได้ให้กับพวกท่านนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเวียกงานแขนงธนาคารของพวกเขาได้อย่างสะดวกสบายอยู่ทุกหนทุกแห่งนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ขอฝากไว้จ้ามาฮอดนี้เวลาทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็หมดลงแล้วเนาะสุขเทวา
1: เ
0: จ้าฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความขอบใจท่านผู้ฟังที่รับฟังกันมาตั้งแต่ 12:30 ไปจนถึงปัจจุบันนี้ขอขอบใจทุกๆท่านทุกเสียงทุกสายและมาฮอดนี้เวลาทางรายการของพวกเฮาก็หมดลงแล้วข้าพเจ้าอนุทิดาพลสวัสดีพร้อมด้วย
1: สุขเทวาสิประเสริฐ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องลาท่านไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในแล้วสั่งซาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่ต้องยกสูงบทบาทติดตามกวดกาองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นของตนโดยผ่านคำคิดคำเห็นคำเสนอต่อการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5ของศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวการติดตามกวดกานั้นเนื้อแท้แมนส่องแสงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและการประกอบส่วนของประชาชนบรรดาเผ่าสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้แห่งงานในการพัฒนาสร้างสถาปัตยศาสตร์
2: จะเลยคณะพรรคชุดใหม่คณะบริหารงานสับสนใหม่เอาใจใส่บทบาทขององค์การกรรมบาลของในการติดตามกวดกันทับฟังเก็บกรรมหางเสียงเสียงถอดต่างๆของสังคมเพื่อปรับปรุงกระตุ้นภายในเองของเราเองก็คือช่วยผักช่วยรับในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของภาคของเราทำให้ดีกว่าเก่าพ่วงกับแนวเลยผู้ชายจะเป็นภาคีของแนวที่พ่วงกับแนวเสียงสะท้อนของสังคมหางเสียงของประชาชนคำขอเสนอความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนแม่นผ่านพวกเขาฉะนั้นคณะพรรคของเขาต้องเป็นเจ้ากระถือเบียดเป็นสมบัติใช่คนไข้ขวานพิจารณาอย่างเลือกซึ่งนี้เขาเพื่อปฏิบัติอุดมการของพรรคชุมชนนำคนอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนที่ใด
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ในหนักตื่มว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลาวจะต้องสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้องค์การมหาชนได้เสริมเสริมกำแน่นแนวทางแผนนโยบายของภาครัฐปลุกระดมคนควายมหาชนตั้งหน้าเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านและการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
6: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ้องกันกับมื้อวันปะหัดเป็นมื้อที่พวกเขาแนะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่คือวันนำเพลงใหม่ๆที่ปล่อย2026หรือว่า2025ผัดเฟี้ยนหมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังการทำอิฐนั้นพวกเขาเดินทางพร้อมทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกับครอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนตอนต้นรายการฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องพวกเขาเนาะผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเจ็บหูเจ็บตาเน้นประเภทตาว่าซั่นซะจะเป็นตาแดงต่อหินตามัวการยึงเห็นเสื่อมตามสภาพอายุการพวกเขาหรือว่าจอปราสาทตาเสื่อมจากพญาติเบาหวานสิอยากจะไปปินปัวอยากจะไปปรึกษาพวกเขามีเสี่ยวสารซัพพอร์ตทางเดินทางมาแต่ประเทศจีนอยู่นานนะเพิ่นเสี่ยวสารบ่ว่าจะเป็นสายตาเด็กและผู้ใหญ่มีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีเบาเรื่องชั่วโมงบินในการผ่าตัดของเพิ่นก็ไล่กว่า10,000คนฉะนั้นพ่อแม่พ่อเฮาก็คงจะมั่นใจแล้วกับประสบการณ์ที่มีพร้อมก็สามารถเข้าไปเด้อไปปรึกษาไปปินไปปัวถ้าว่าทำการผ่าตัดเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีมีแต่พ่อแม่พี่น้องพ่อเฮานั้นซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาฮับไซต์การผ่าตัดนั่นล่ะโบได้ไก่อยู่แถวน้องบัวทองนี่เองเมืองซีโคตะบอกนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าไปบ่ฮอดจดเบอร์โทรเพิ่นไว้เลยโทรสอบถามได้ที่020-5755-4111ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อสามารถกิ้งกังกันเข้ามาผ่าน030-578-7052ขณะจะทำรายการแต่ว่าเวลาข้อเพลงก็เน้นเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่เนี่ยมาฟังเพลงทักทายกันจิกเจียโคเคียกบอกอยู่ในออนเทรนอยู่และมือนี้ก็เป็นมือรีเริ่มอ่ะเนาะของการแข่งขันบานเตะโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพฉะนั้นพวกเขาหยิบผลงานของชากิราเซิงฮ้องประกอบการแข่งขันบานเตะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026เริ่มมื้อนี้นะเพลงนี้ใส่สุวรรณใจได้เบาเมื่อใดก็อุ่นใจนึกว่าเบาภาษาลาวว่าใดๆแต่บ่แม่นนะอ่ะมาฟังนำกัน

0: าหยิบซิงเกิลตัวนี้มาทักทายมีรายการได้ฟังก็ถือว่าเป็นเพลงที่ปลุกระดมให้กองทัพนักกีฬาฟีฟ่าเวิลด์คัพทำหน้าที่ตัวเองเต็มที่นั่นแหละทำประตูให้ได้ไล่เท่าที่จะไล่ได้ซึ่งเริ่มมื้อนี้11มิถุนายนจนไปฮอด19กรกฎฉะนั้นผู้ใดขอบอลทั้งหลายคงจะอึดหลับอึดนอนก็อย่าลืมเด้อรักษาสุขภาพซึ่งระยะนี้เพราะว่ามีรายการจะจูนเข้าไปแพลตฟอร์มตัวได้ก็จะได้ยินเพลงเกี่ยวกับ FIFA World Cup นี้เนาะฉะนั้นกิ่งไม้ก็เลยหยิบผลงานของ Shakira หนึ่งในซิงเกิลที่ปล่อยเพื่อปลุกระดมให้นักกีฬาทั้งหลายสู้สามารถสื่อสารกับพวกเราได้ขนาดจะทำรายการผ่าน0305787052เด้อและขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องตาใครมีปัญหาก็ไปปรึกษาได้ไปปิ่นปวนแล้วพวกเราได้ฟังรายละเอียดนำกัน
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
3: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เออมีตุน
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
7: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
7: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
7: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: พาดกันไปตอนต้นรายการพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแล้วต่อมาบริษัทลาวโทรคมเพิ่นก็มาเดินเคียงข้างกับพวกเราเพิ่นละจนถึงท้ายรายการปล่อยให้มีรายการได้ฟังและบริการยิ้มกับ Family Package สำหรับผู้ที่ใช้เบอร์ตึมเงินหรือบริการตึมเงินก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งพวกเราสามารถซื้อแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันใช้ทั้ง data ทั้งเบอร์โทรคือความสะดวกและเป็นทางเลือกที่เฮ็ดให้เฮานั้นประหยัดได้เนาะมีแพ็กเกจ 100,000 กีบ45กิกะไบต์นาทีโทรถึง100นาทีแล้วเฮาลงทะเบียนไซต์ถึง3เบอร์อีกตึงแพ็กเกจตัวนึง 150,000 มี70กิกพุ่นได้ไซต์ได้1เดือนนาทีโทร150นาทีแล้วเฮาสามารถเอาเบอร์ตึมเงินหรือว่าบริการตึมเงินลงทะเบียนถึง5เบอร์ไซต์นำกันขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการยังจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียตอนนี้พวกเราอยู่กับระยะของเราเทเลคอมไทม์เบอร์ที่พวกเราสามารถซื้อสั้นกันขณะจะทำรายการเป็น03057870520ก่อนจะฟังซิงเกิลใหม่อีกตึม1ซิงเกิล ขอฝากโปรตัวนี้ของเราโทรคมแจ็คโซกซ่องซันกับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน Fiber to the Home ซันที่1สำหรับลูกค้าใหม่ที่เอาบริการ FTTH ติดตั้งมีเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรสูงถึง600นาที Data 60กิกมอบให้กับทีซัมโบนัมท่าวาติดตั้งบริการ FTTH ใหม่แล้วเข้าใจล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรีแถมให้อีก6เดือนส่งเดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีอันนั้นเป็นโซกซันที่1เฉพาะลูกค้าใหม่ส่วนโซกซันที่2นั้นทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านเงินไขก็คือเพียงแต่สำหรับค่าบริการล่วงหน้า3เดือนเท่านั้นเพิ่นจะแลนเดอร์มือดายท้ายเดือนนี้เด้อฉะนั้นถ้าว่าเขาจะสำหรับค่าบริการเอารวบลด3เดือนเพื่อจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแลนเดอร์ลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้านกีบมิดรายการลุ้นไปนำกันกิ้งไม้ก็ลุ้นทีมงานก็ลุ้นไปนำกันมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเป็นซิงเกิลของ Arena Grandสังเกตว่าเพลงนี้ไปอยู่ในชาร์ตหลายชาร์ตอยู่ในอันดับดี1 2 3ก็มอบให้กับมีรายการมาฟังนำกัน

0: ชื่อว่าเป็นซิงเกิลค่อนข้างจะใหม่เซิงอารีนาแกรนด์ปล่อยในอาทิตย์แล้วทิศได้นี่นะในวันที่29เดือน5ที่ผ่านมาใส่ซื้อเพลงว่า Hit That I Made You Love Me ซึ่งแปลว่าสั่งตัวเองที่เฮ็ดให้เขานั้นมาตกคุ้มหักความหมายของเพลงหลักๆ ก็คือบ่ได้ตั้งใจว่าจะให้หักฉะนั้นเขาจะได้ยินเสียงคำว่า Yeah I hate that I made you love me เพราะว่าแม่นแล้วล่ะว่าสั่งตัวเองที่ให้อีกฝ่ายนั้นมาลงหักประมาณนั้นแล้ววรรคหนึ่งของเพลงแต่งใส่ว่า Sorry if I made me your type ซึ่งแปลรวมๆก็คงจะเป็นขอโทษที่ค่อยกลายเป็นคนในสเปคของเจ้าอ่ะบอกคิดว่าจะมาหัวปักหัวปอมนำประมาณนั้นจริงไหมเข้าไปเบิ่งชาร์ตเมื่อกี้นะถ่ายทันทีที่ปล่อยเพลงไปว่าไปติดชาร์ตอยู่ในเคสได้แน่ติดท็อปชาร์ตในชาร์ต Global 200อันดับหนึ่งในรายประเทศในอาเซียนพวกเราแถวมาเลเซียสิงคโปร์แถวยุโรปสวิตเซอร์แลนด์แถว UK ก็ติดอันดับหนึ่งและก็ US อันดับหนึ่งเป็นชาติของเพลงป๊อปก็หยิบมาอัปเดตให้มีรายการได้ฟังทุกวันปะหัดพวกเราจะหยิบเพลงค่อนข้างจะใหม่กับข้อมูลต่างๆเอาใจผู้ได้ติดตามเพลงใหม่นอตเทรนด์ของเพลงใหม่ขอขอบใจที่ทูนอินมาเดินทางพร้อมๆกับพวกเราตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเน็ตแห่งทั่วบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายแล้วตัวนี้เป็นบริการเน้นเน็ตแห่งทั่วทุกห้องภายในเหือนใส่ซื้อย่อว่า Fiber to the Room เอาสั้นๆแมน FTTRจะมีให้พ่อแม่พี่น้องนครร่วมเวียงจันทร์ได้ใช้ฉะนั้นผู้ใดสนใจติดตั้งใหม่ค่าติดตั้งฟรีโมเด็มฟรีเป็นแพ็กเกจ3เดือน 1,500,000 กีบกับความไว50เมก50เมกต่อเดือนมีรายการซัมจีไซสามารถติดต่อได้131หรือว่าเบอร์ตั้งโต๊ะได้เลข5พวกเฮาได้ที่021219385เป็นเบอร์มือถือพนักงานค่ายพวกเฮาก็ได้เด้อ020556083โต5965-5693บางคนเพิ่นก็มีคำถามว่าบริการ FTTR กับ FTTH มันต่างกันแบบใดต่างกันก็คือตอนนี้ FTTR นั้นเปิดให้พ่อแม่พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ได้ใช้ก่อนส่วนแขวงอื่นๆนั้นก็สามารถเข้าบริการ FTTH ก็คืออินเทอร์เน็ตเข้าเหือนของใบสูงเส้นกันดังที่กิ้งไว้เว้าเรื่อยๆว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะเนาะเครือข่ายเดียวรูปแบบเดียวและก็เบอร์ติดต่อพนักงานค่ายพวกเฮาก็แม่นเบอร์เดียวกัน FTTHซึ่งพ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกแจข้องประเทศแล้วตอนนี้พวกเรามีแพ็กเกจถึง10แพ็กเกจนะมีความไวแตกต่างกันให้มีรายการได้เลือกใช้ดีเริ่มแมน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนสามารถเลือกความไวขึ้นมาเป็น55 70 80 100 20คุณได้สูงถึง400การเลือกเอาตามความใบที่เราต้องการ กับระยะนี้บริการ FTTH นั้นเพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสิ่งสุขส่องสันสันทำอิดนั้นแมนเฉพาะลูกค้าใหม่ผู้ใดติดตามรายการทุกมื้อยังลังเลใจกิ่งไม้บ้องว่าเขาต้องเปิดใจลองไซส์เบิ่งจะไซส์3เดือน6เดือนหรือ1ปีแล้วเขาจะได้คำตอบฉะนั้นลูกค้าใหม่ผู้ใดจะเปิดนำไซส์ต้องเปิดเดี๋ยวนี้เปิดระยะนี้เพื่อจะได้หับโซกไปก็มีเบอร์งาม5เบอร์ได้ทันทีที่เฮาเปิดโทรฟรีสูงถึง600นาที Data สูงถึง60กิกจ่ายล่วงหน้ายังแถมเดือนนำไซส์ให้ฟรีเซ็นว่าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำไซส์ฟรี6เดือน2เดือนฟรีแล้ว1ปี4เดือนฟรีสินะอันนั้นเป็นโซกสั้นที่1เฉพาะลูกค้าที่เปิดนำไซส์บริการ FTTH หรือว่า Fiber to the Home ใหม่ส่วนโซกสันที่ซ่องนั้นลุ้นหับเงินล้านไล่กว่า50ล้านเด้ออันนี้ทางลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เงินไขก็ง่ายๆเพียงแต่เฮาสำราคาบริการ3เดือนขึ้นไปเอารวมๆก็คือบ่มีนี้ค้างอ่ะมีรายการเนาะ3เดือนขึ้นไปถ้าเฮาจะสำราเพื่อเฮาจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้รางวัลมีถึง50กว่าล้านกีบฝากไว้กับบริการ FTTH สำหรับผู้ได้5ก็ทูนอินเข้ามาการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful ซึ่งมีให้มีรายการได้ติดตามทุกมื้อผ่านคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามผ่านคืน94การยินดีเข้าสู่รายการเช่นกันบางคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาซึ่งมีรายการสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์บ่ว่าจะเป็นข่าวบ่ว่าจะเป็นรายการพิเศษต่างๆก็สามารถทูนอินเข้าไปล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยสามก็สามารถเข้าถึงรายการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการทีติดตามมาฟังรายการเมื่อกี้เพิ่นโทรเข้ามาบอกว่ามักผีทําอิดทีปล่อยประกอบเพลงอันนั้นน่ะบานโลคละเพิ่นว่ากิ่งไม้มักเบิ่งบ่ก็มักเบิ่งอ่ะเป็นการแข่งขันใหญ่ๆแบบซี้นะแต่ว่ากันแล้วแต่เวลากันถ้าว่าดึกหลายก็ยอมแพ้คือกันสุขภาพต้องมาก่อนติดตามข่าวๆตามร่างกันได้ประมาณนั้นแต่ว่ากันรุ่นอยู่ในใจมาต่ออีกตุ้มหนึ่งเสียงเพลงมีรายการเป็นผลงานของอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Fever Dream

็เป็นซิงเกิลของ Alex Wallen ซึ่งทุกเกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวได้บ่ว่าจะเป็น2025-2026ก็ได้รับความนิยมแล้ว Alex ปล่อยซิงเกิลตัวนี้ Fever Dream ในเดือน2ท้ายเดือน2ของปีนี้ก็คือว่ายังอยู่ในปี2026อยู่ยิงไม่ก็บ่แน่ใจอ่ะคล้ายคือกับว่าเคยหยิบให้มีรายการได้ฟังแต่ว่าคือบ่คุ้นปานใดเนาะก็เลยหยิบมาอีกครั้งนึงคันถ้าว่าได้หยิบมาแล้วก็ฟังคืนอีกครั้งนึงก็แล้วกัน Fever Dream ซึ่งแปลเป็นภาษาบ้านเฮาก็คือเป็นฟันแบบเพอร์ฟันน่ะเนาะมีรายการเป็นฟันที่บ่มีความจริงเพียงแต่ฟันเอาประมาณนั้นเป็นแบบเบลอๆเป็นคือ Hazy Dream เป็นภาพฟันเมื่อเขาเป็นไข้อะแบบเป็นภาพร้อนประมาณนี้ละซึ่งอเล็กซ์เนาะแต่งเพลงนี้อธิบายถึงความรู้สึกที่ได้พบให้คนหนึ่งมันจะให้ตัวเองนั้นคล้ายคือกับว่าเป็นฟันแบบเบลอๆบางตอนของเพลงเขียนว่า left the room the second that you walk in something like a fever dream ว่าทันทีที่เข้านั้นก้าวเข้ามาในห้องความคิดของอีกฝ่ายก็ตกอยู่แบบสภาพแบบเบลอๆแบบร้อนๆประมาณนั้นคล้ายคือกับว่า haven't slept in weeks I think I'm seeing things นะคล้ายคือกับว่าตัวเองนั้นบ่ได้หลับได้นอนประมาณเป็นหลายอาทิตย์อะแล้วก็เห็นภาพร้อนๆประมาณนี้อื้อฟังเถอะกะเป็นตาเงิดอยู่ได้ว่าคนเฮาคนหนึ่งอะมีพลังให้ได้อีกฝ่ายเพิ่งกับว่าเวลาเห็นหน้าแบบเบลอๆแบบฟันแบบเป็นหลางเพราะมันหลางหายเนาะเป็นหลางว่าอยากจะฮู้จักอยากจะเข้าไปทักไปถ่ายประมาณนั้นล่ะจึงเป็นที่มาของเพลงนี้อ่ะ Fever Dream ของ Alex Wallen ตอนนี้กำลังวนเวียนอยู่ในชาติอยู่ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการเบอร์ที่พวกเราสามารถติดต่อกันก็คือ0305787052ทางการได้สนใจอยากจะเดินทางร่วมกับพวกเรา10นาทีตอนต้นยังได้อยู่ส่วน50นาทีนั้นพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเราโทรคมก็มีไลน์บริการให้พวกเราได้ใช้มันคือความสะดวกเพราะว่าจะใช้บริการเบอร์ตื้มเงินเบอร์รายเดือนแล้วก็มีเป็นแพ็กเกจไลน์แพ็กเกจให้เราเลือกไซต์ตามความเหมาะสมของเรานั่นล่ะตอนนี้บริษัทเปิดให้มิดรายการเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าเลข Data ได้ทันเบาเรื่องคะแนนเมื่อเราไซต์เครือข่ายเราโทรคมทุก 1,000 ไม้ถึง1คะแนนคะแนนนั้นก็จะสะสมหรือว่าเก็บไว้ในระบบดังนั้นเมื่อเฮาสะสมได้ห้อยคะแนนมีรายการก็สามารถนำเอาไปแลกมูลค่าโทรก็ได้หรือจะแลกเป็น Data เพิ่นก็มีตั้ง3ทางเลือกให้เด้เซ็นว่าห้อยคะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กีบใช้ได้5มื้อมีรายการสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว5 6 7เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลือว่าเฮาอยากเอาห้อยคะแนนไปแลก Data ซึ่งมี3ทางเลือกให้แลก Data 5 กิกใช้ได้1มื้อรหัสเป็นเลข11จื้อรหัสไว้ก่อนห้อยคะแนนแลก Data 3 กิกใช้ได้3มื้อรหัสเป็นเลข12ลือว่าจะเอาห้อยคะแนนแลก2 กิกใช้ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13จื้อรหัสแล้วเนาะวิธีแลกกับแบบเดียวกันเพียงแต่แตกต่างรหัสนั่นแหละกดเครื่องหมายดาว5 6 7เครื่องหมายดาว
เอารหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่ไปจะเป็น11ก็แม่น5กิกมื้อนึง12ก็แม่น3กิก3มื้อ13ก็แม่น2กิก5มื้อเอาอันใดอันหนึ่งเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อแลกผ่านบริการ M Kit Services ได้บ่ได้นะในรายการสามารถแลกผ่าน M Services ได้คือจะสอบถามไปยังคอลเซ็นเตอร์พวกเขา101ได้

นอกจากนั้นทางลาวโทรคมพวกเฮายังมีบริการฝากเบอร์เมื่อมีรายการจำเป็นจะต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกไปบอนที่บ่สามารถเข้าถึงบริการทางท่าว่าเฮาปะไม่โดนเบอร์นั้นก็จะใช้บ่ได้อ่ะเนาะฉะนั้นเพิ่นมีบริการฝาก3เดือน6เดือน1ปีสิค่าบริการก็ไล่เป็นแบบง่ายๆก็คือ1เดือน 10,000 กิบแต่ว่าเพิ่นมีเป็น3แพ็คเกจ3เดือนแพ็คเกจ6เดือนและแพ็คเกจ1ปีแต่ละแพ็คเกจก็แม่น3เดือนก็เลข3นะครึ่งปีก็เลข6ปี1ก็เลข12ชื่อเอาแบบง่ายๆแบบนั้นวิธีต้องการฝากเบอร์เขาก็กดผ่านหน้าจอดาว3344เครื่องไม้ดาว3เดือนก็ใส่เลข3ไปเลือกตามความเหมาะสมที่เขาต้องการอยากจะฝากมี3แพ็กเกจด้วยกัน3เดือน6เดือน1ปีเอาวันได้อัน1เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกเด้อแน่นอนละเวลาที่เขาจะใช้บริการได้เราต้องตื้มเงินในเข้าระบบก่อนเพื่อสะดวกสบายแล้วเวลาเรากลับมาเราก็สามารถเอิ้นเบอร์นั้นมาใส่ได้บ่จำเป็นต้องเข้าไปซุ่นดอกเพียงแต่กดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
7: โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
8: อ
0: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
10: ก็คงจะทราบกันไปเนาะเกี่ยวกับบริการของบริษัทที่ให้การสนับสนุน Colorful หลักๆนั่นก็คือบริษัทลาวโทรคมแล้วถ้าว่ามีรายการฟังไปแล้วยังบ่ทันเข้าใจอยากจะได้รายละเอียดอีกเติมเกี่ยวกับบริการมือถือมีรายการก็สามารถสั้น 5,101 บริการตั้งโต๊ะ 175-178 บริการอินเทอร์เน็ต 131 เด้อมาต่ออีกตึมหนึ่งซิงเกิล ที่ผลงานของ Taylor Swift เพลงนี้ของประกอบรูปเงาการ์ตูน Story 5ใจซื้อว่า I knew it I knew it I knew you เอามาฟังนำกัน

ป็นซิงเกิลของ Tyler Swift นักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้ได้ร้องเพลงนี้ประกอบฮุ้มเหงาการ์ตูนใส่ซื้อว่า Toy Story 5แล้วก็ได้เรื่องนี้ก็ได้ออกสายเต็มโตในเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาอาทิตย์แล้วนี่เองเนาะผ่านทางวอร์ดดิสนีย์รีคอร์ดแล้วเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นจัดอยู่ในเป็นเพลงคันทรีหรือว่าป๊อปเนาะเป็นที่มาของเพลง I knew it I knew you ซึ่งไทเลอร์ร่วมกับแจ็คแอนโตนอฟสองคนเนาะได้เอาเรื่องการ์ตูนตัวนี้มาเบิ่งแล้วเบิ่งตัวละครเจสซี่ในแฟรนไชส์ Toy Story จึงเป็นที่มาของเพลงนี้แต่ค่อนข้างจะใหม่วางอาทิตย์แล้วนี่เองเนาะหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเวลาบ่ยังไล่กิ่งไม้ต้องเซย์กู๊ดบายกันไปขอบใจที่ทูนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้อย่าลืมมื้ออื่นโมงเก้า1:52 โมงทูนอินมาติดตาม Colorful นำการมื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย Take care

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: ในวันที่8มิถุนายนนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจขันแขวงนำโดยท่านสมภัยทองประเสริฐห้องหัวหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงและท่านพาเงินดวงพระจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวลงติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเรียบตามสายน้ำโมบานน้ำโมเมืองอนุวงศ์แขวงเชียงสมบูรณ์ผ่านการลงกวดกาตัวจริงพบเห็นบริษัทเกษนาเฮอเจริญแยกหินแยกทรายเพื่อก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีพฤติกรรมลักลอบขุดค้นแห่ขำตกคอนอยู่โรงงานแยกหินแยกทรายบานาโมเมืองอนุวงศ์บริษัทดังกล่าวมีเอกสารอนุญาตขุดค้นวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำสากลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่บ่มีอนุญาตขุดค้นแห่ขำนอกจากนี้ในขบวนการแยกแห่บริษัทดังกล่าวได้ปล่อยน้ำล่างแห่ไหลลงสู่สายน้ำโมโดยกงโดยบ่มีอ่างล่างแห่ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงในนี้เจ้าหน้าที่ได้กวดยึดอุปกรณ์พาหนะและกักตัวบุคคลที่กระทำผิดมีดังนี้สำหรับพาหนะและอุปกรณ์ที่ถูกกวดยึดมีรถจักร2คันรถดำ2คันรถตัก1คันและรถจิ๊ป1คันทะเบียนกม6119กำแพงนครตะแกงใหญ่1ตะแกงผ้าผม12แผ่นจากปั๊มไฟฟ้า2เครื่องถังใส่น้ำมันขนาด 1,000 ลิตรจำนวน2ถังและขนาด200ลิตรจำนวน8ถังบางแห่2บางโทรศัพท์7เครื่องนอกนี้สามารถจับบุคคลที่ถูกกวดกาและควบคุมตัวได้ทั้งหมด7คนซึ่งมีเสื้อซาดจีน1คนเป็นประธานบริษัทและกรรมกรจำนวน6คนเสื้อซาดลาวปัจจุบันคณะกรรมการขันแขวงได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์พาหนะและบุคคลทั้งหมดมาหักษาและควบคุมตัวสัวขาวไว้ที่กองประชาการป้องกันความสงบแขวงเชียงสมบูรณ์เพื่อดำเนินคดีและปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
4: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
3: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
3: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและเพิ่งตนเองได้อย่าไปเพิ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
4: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
5: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
3: ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
6: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: อันโลคาพาสุขถูกหม่นมองกายและใจต้องประคองคอยรักษาเพราะห่างกายคือสมบัติมีราคาเกินกว่าหาสิ่งใดมาทดแทนมาห่วมเฮียนห่วมหู้ดูแลตนสร้างภูมิคุ้มกันแห่งหนให้นักแน่นเนาะตอนทำประธานเข้าสู่รายการนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านเนาะกับทางสถานีวิทยุแห่งชาติลาวของพวกเรา 103.70 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ปกติจะได้ยินเสียงของอาจารย์ทิศวนเนาะอาจารย์ทิศวนเพิ่นมื้อนี้ข้าพเจ้าธีรนันท์สุนดารารับหน้าที่สลับสับเปลี่ยนมาเว้ามาว่ามาโอมาจ่ามาล้มกันเพิ่นว่าเอ้าหลายๆคนก็ปัจจุบันนี้ก็ได้เข้าหน้าเวียกละเนาะทักทายสบายดีไปยังพนักงานทหารตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั่วประเทศทุกเขตทุกแขวงทุกเมืองทุกบ้านก็แล้วกันเนาะข้าพเจ้าธีรนันท์สุนดารารับหน้าที่ดำเนินรายการเนาะหรือว่าโฆษกเอกต้องใส่คำว่าหลายปีท่านผู้ฟังที่เคารพที่ห่างหายจากหน้าปัดวิทยุห่างหายจากโทรภาพเนาะก่อนเดิมหน้านี้ก็ได้จัดอยู่หลายขึ้นหลายช่องเนาะก็ได้พันแปรตัวเองไปเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะปัจจุบันนี้ก็ได้กลับเข้ามาสู่ในวงการย้อนว่ามักหักในอาชีพนี้ว่าหันซะบวกด้วยอยากเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้อยากเผยแพร่เกี่ยวกับประสบการณ์และเผยแพร่เกี่ยวกับเคล็ดลับเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอ่ะมื้อนี้เฮามาว่ามาจ่ามาโอมาลบกันปัจจุบันก็จะมีอาจารย์ทิศวนนุ่นเลเนาะเพิ่นมาเล่านิทานพื้นบ้านให้มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มเพื่อคลายเครียดบรรเทาความเคร่งตึงในการเฮ็ดเวียกเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาลมแบบอยู่คนเดียวเนาะเกี่ยวกับสุขภาพเด้ท่านผู้ฟังมีหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมามื้อนี้ก็กงกับวันที่11เดือน6ท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสเนาะเป็นอีกบ่ดลก็จะเข้ากลางปีละว่าซะจะเข้ากลางเดือนละนี่ก็ถือว่าไว้อีหลีว่าเวลานี่ไว้ปานขี้ตัวเนาะมื้อคืนนี้ฝนตกเบิดคืนมื้อเช้านี่ก็เบิดเช้าท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นแหละไปมาโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่พี่น้องที่ว่าใส่รถจักรใส่รถถีบเนาะที่ต้องกะเกี่ยมเสื้อกันฝนเนาะผู้ใดที่ว่าขี่รถใหญ่เนาะก็ต้องให้เกียรติรถน้อยผู้ใดขี่รถน้อยก็ต้องมีสติเนาะลบหลีกเนาะหรือว่าขี่ต้องเหลียวซ้ายเหลียวขวาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ว่าจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังเนาะด้วยความห่วงใยจากรายการของพวกเรารายการนิทานพื้นบ้านตั้งแต่เวลา 2:00 น. 5:00 น. 3:00 น. ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกมื้อเนาะวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์เซนซะเนาะข้าพเจ้ามื้อนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้พ่อปัญหาที่เกิดขึ้นหลายภาคส่วนที่ว่าเกิดขึ้นโดยสบอเมนเกี่ยวกับสุขภาพเนาะก่อนที่จะเฮาไปเข้าเนื้อหาสาระท่านผู้ฟังมื้อนี้เฮาอยากให้มาฟังผลงานเพลงกันก่อนเนาะแต่ว่าก่อนจะฟังผลงานเพลงมื้อนี้มีสิ่งดีๆมาต้องมาฝากกันโดยเฉพาะแม่นโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ส่วนว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ใดนั้นเนาะเฮ็ดจังได๋จังจะเข้าสู่โครงการเฮ็ดจังได๋จังจะมีเงินปันผลเนาะหลายปีนี่เนาะเฮ็ดจังได๋จังจะเข้าเป็นสมาชิกได้เนาะบ่ต้องกวดสุขภาพบ่ต้องตอบคำถาม บ่ต้องเสกอายุจักปีก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เอ๊ท่านผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าข้าพเจ้าจะบ่เว้าหลายใหญ่ห่างต้นสมงพรคลายกันไผที่ประมูลขึ้นเข้ามาเนาะ 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติฟังครับฟังได้18แขวงเนาะปัจจุบันนี้ไปครับฟังผลกันก่อนแล้วจะมาพบพ่อกันในระยะต่อไป

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาล่ะจบเพิ่นปิดไปเนาะสำหรับผลงานเพลงสาวยอดอู่เพิ่นว่าปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าอยู่กับทีมงานอยู่กับหยังเอ่ยเพิ่นเนาะเป็นผู้ควบคุมเสียงเป็นผู้เปิดเพลงโอ้เพิ่นก็น่าฮักดีเนาะมักฮักในอาชีพแล้วก็มีหลากหลายคนเนาะปัจจุบันนี้ก็คุณเคี่ยวเฮ็ดกับหน้าที่ตัวเองเฮ็ดกับเวียกของตนเองเนาะหลายคนก็สื่อสัตว์กับเวียกสื่อสัตว์กับงานสื่อสัตว์กับหน้าที่เจริญเติบโตเจริญก้าวหน้าห่วงในหน้าที่การงานและเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นนั่นเองบรรดาท่านเนาะอ่ะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาโอลมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพบรรดาท่านเพิ่นบอกว่าการลงทุนกับเจ้าของลงทุนกับสุขภาพเป็นของขวัญอันล้ำค่าและเป็นต้นทุนเป็นทรัพย์สินอันมหาศาลและมีค่าที่สุดบ่มีหยังมาทดแทนได้ท่านผู้ฟังเนาะข้าพเจ้าจะมาบอกวิธีสังเกตอีพ่ออีแม่พอตัวมีตู้ที่กำลังให้เกียรติต่างฟังในปัจจุบันนี้เนาะฟังเป็นน้ำกันเป็นอุทาหรณ์น้ำกันหลายคนที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ลงไปหาอยู่บ้านอยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่ซองสนิทติดแทศเพิ่นหลายคนก็ได้ไปหาแพทย์หาหมอเนาะหลังจากที่ได้มาพบกับบริษัทไอระดาผู้ที่ว่าสนับสนุนรักในรายการนิทานพื้นบ้านนี้เนาะก็รู้สึกว่าเพิ่นมีความสุขขึ้นมีหอยยิ้มขึ้นเพิ่นว่าอ่ะจะมาบอกวิธีการสังเกตเจ้าของท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นคนที่อายุ30อัพขึ้นไปเนาะ30อัพขึ้นไปไผที่ว่ามึนตามตีนตามมือเนาะไผที่ว่ามักมึนหัวด้นงอนเนาะอยู่ตอมอยู่เอิ้นว่าอยู่ก้องหูลงมาก้องหูเฮานี่จะมีเอิ้นว่าตอมน้ำเหลืองเนาะตอมน้ำเหลืองเนาะตอมน้ำเหลืองมักมึนมักปวดด้นงอนเนาะแล้วก็มักกินยาแก้วินท่านผู้ฟังมักกินยาแก้วินเป็นประจำอาทิตย์นึงกินประมาณ 2-3 เทื่อหลังจากกินยาแก้วินหลังจากกินยาแก้เจ็บหัวแล้วอาการเหล่านั้นก็หายไปและอาการที่ต่อมาเนาะอาการที่ต่อมามักมึนซาตามขอโทษเนาะปลายตีนปลายมือเนาะปลายตีนปลายมือและตีนเฮานี่จะอุ่นๆตลอดอุ่นตลอดลักษณะใส่ถุงตีนอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนาะไผแน่ที่เคยเป็นแบบนี้เนาะหลายคนก็โอ้ยบ่เป็นหยังดอกค่อยมื้อค่อยพักผ่อนบ่เพียงพอแต่หลายครั้งหลายเทื่อหลายคราหลายคราวหลายทีท่านผู้ฟังเกิดขึ้นนี่คือปัญหาลักอาการบ่งบอกว่าท่านกำลังทรมานเนาะเลือดท่านเนาะเลือดท่านกำลังห้องขอให้ท่านนี่นะรักษาสุขภาพแน่เพราะปัจจุบันนี้เลือดทานนี่กำลังจะไปอัดตันในสมองและเลือดของทานตอนนี้บ่สามารถไปเลี้ยงไปประสาทไปทางได้อย่างเช่นว่าไปเลี้ยงสมองบ่ได้ไปเลี้ยงอวัยวะไปทางได้ไปเลี้ยงบ่ได้เพราะว่าอย่างเกิดจากเลือดอัดตันเกิดจากเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวดังนั้นคนเฮานี่นะก็จะมักวิ่นหัวเจ็บหัวเจ็บท้ายทอยเจ็บด้นงอนและตีนเย็นมือเย็นนี่คือสัญญาณเด้อบรรดาท่านเด้ออย่าสู้ถือเบาและหลายคนก็ได้มาโอลมปรึกษากับข้าพเจ้าและก็เกิดขึ้นอีหลีเนาะเกิดขึ้นอีหลีและก็ข้าพเจ้าก็ได้ให้วิธีแนะนำไปเนาะให้วิธีในการรักษาในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องถูกวิธีหลายคนได้ท่านผู้ฟังที่มาปรึกษาข้าพเจ้าแล้วก็บ่ได้กินยาความดันละบ่ได้กินยาเจ็บหัวละว่าซั่นหลังจากนั้นมาปรึกษาโฆษกเองนี่ยาดังกล่าวบ่ได้กินละว่าเช่นซะเนาะแต่ข้าพเจ้าบ่ได้มีสิ่งดีหรือสิ่งที่พิเศษอย่างบอกให้เพิ่นกินดอก ท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าบอกตามความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะแล้วก็ได้บอกให้ถูกต้องตามกรรมวิธีเนาะคือยานี่นะบัดทานเวลาเฮากินเนาะมันก็เซาเจ็บแต่เวลายาหมดฤทธิ์ปุ๊บก็เจ็บคือเก่าเด้เห็นบ่บางคนบอกโอ้ยค่อยอันน่ะป่วยก่อนแล้วจึงกินเนาะอาหารเสริมเจ็บก่อนแล้วจึงกินเนาะแล้วจึงมาป้องกันเนาะเวลาเฮาเจ็บเวลาเฮาเป็นนี่ก็บ่ค่อยใส่ใจเนาะก็เพลิดเพลินไปใช้ชีวิตประจําไปเนาะแต่เวลาป่วยมากคักๆนี่เงินนี่จะมีเงินมหาศาลเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นตื้อก็บ่สามารถซื้อชีวิตเฮากลับคืนมาได้นั่นคือหลายคนที่ว่าถือเบาหลายคนที่ว่าบ่เอาใจใส่ต่อสุขภาพของเจ้าของเนาะฮอดมื้อนั้นมาปุ๊บนี่โอ้ข่อยฮู้จังซี่ใส่คําว่าข่อยฮู้จังซี่ข่อยรักษาตั้งแต่มื้อนั้นก็ดีล่ะแต่ว่าคําเว้าคํานี้ถึงเวลาที่มันสายแล้วนะเฮาเว้าก็ถือว่าบ่มีหยังที่เกิดขึ้นแล้วเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเด็กแก้ไขบ่ได้แล้วสิ่งที่แก้ไขได้ก็คือเฮามีสติเนาะเฮามีสติว่ามันจะเกิดอ่ะโอเคเฮาก็ป้องกันเนาะบรรดาท่านอ่ะบัดนี้เนาะหลังจากมาฟังเคล็ดลับแล้วมีหลายๆคนกับข้าพเจ้าได้ลงไปโอลมไปหาเพิ่นล่าสุดมื้อเช้านี้ท่านผู้ฟังมีไออันนึงเนาะไอก่อซะอยู่เมืองปักสันเนาะอยู่ที่ผู้แหละแขวงบุรีคำไซเพิ่นได้โทรมาขอบใจเพิ่นว่าโทรมาขอบใจเพิ่นมีอาการเจ็บเนาะ17ปีท่านผู้ฟัง17ปีเป็นประสาทขึ้นตาและนอกเหนือไปจากนี้เนาะเพิ่นยังเจ็บเส้นเจ็บเอ็นมาเจ็บด้นงอนนี่แหละคือข้าพเจ้าเว้านี่แหละ10กว่าปีกินยาหยังก็บ่เซาจนประสาทขึ้นตาจนตาบ่เห็นหุ่งท่านผู้ฟังเนาะและหลังจากนั้นปุ๊บเนาะข้าพเจ้าก็ได้มีการโทรไปเนาะสอบถามเนาะก็โทรมาสอบถามและเพิ่นก็เอิ้นว่าก่อนหน้านี้เนาะเพื่อนก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สนับสนุนนี่แหละก็คือบริษัทไอลาดานี่แหละไปกินเนาะเป็นสมุนไพรที่ว่าเอิ้นว่าฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นท่านผู้ฟังปรากฏว่าดีขึ้นนะดีขึ้นหลังจากดีขึ้นปุ๊บเพิ่นก็โทรมาขอบใจอย่างไงเลยเพิ่นว่าโอ้เพิ่นว่าความเจ็บความปวดนี่อยากมีแบ่งให้กับอันน่ะคนที่บ่เคยเป็นเพิ่นว่าไผบ่เป็นบ่ฮู้ดอกเพิ่นว่าอันนี้เข้าใจเพิ่นได้เลยเนาะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังมีอีกหลายๆเคสบางคนก็บ่ได้ใส่เซลค้ำเอลละเพิ่นว่าหลังจากกินผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอลาดาแล้วเพิ่นว่าขอบใจเด้อกินยังบ่ฮอดสุดซ้ำกินเพียงแต่อาทิตย์ไปเกือบ2อาทิตย์อาการดีขึ้นก็โทรมาขอบใจบางคนซื้อไปทดลองนึงสุดเนาะก็ยังบ่เชื่อเทื่อหลังจากซื้อไปนึงสุดปุ๊บเนาะปรากฏว่าดีขึ้นซื้อไปกินทางครอบครัวเลยอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะบรรดาท่านหลังจากเกิดขึ้นแล้วเพิ่นก็ดีใจเลยประทับใจเนาะก็โทรมาขอบใจอ่ะใครที่ว่าอยากโอ้อยากลมท่านผู้ฟังเนาะข้าพเจ้าจะเปิดสายหน้าใหม่เนาะปัจจุบันนี้อีพ่ออีแม่ไอ้ๆน้องๆของเฮาที่ให้เกียรติรับฟังทั่วประเทศเนาะอยากโทรเข้ามาโอ้ลมกันอยากขอฟังเพลงหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรเข้ามาที่หมายเลข030-5787-052ท่านผู้ฟัง030-5787-052เด้อโทรเข้ามาข้าพเจ้าเตรียมสแตนบายถ้ารับสายแล้วปัจจุบันนี้โทรกันเข้ามาได้เลยเนาะอยากโทรเข้ามาฟังเพลงบ่อยากโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนี่ก็โทรกันเข้ามาได้เลยเนาะอยากมาโอ้มาลมมาเล่ามาว่าหรือว่าผู้ใดที่ว่าเคยกินแล้วนี่สมุนไพรฟอกเลือดเนาะเคยกินแล้วสมุนไพรฟอกเลือดหรือว่าตัวโนนีเอนไซม์เคยกินแล้วมีอาการเป็นแบบใดลองโทรมาโอ้ลมสู่กันฟังเบิ่งดูว่าเป็นแนวใดว่าซีดีแท้หรือบ่เนาะบัดนี้ท่านผู้ฟังมีลูกค้าหลายท่านที่ว่าเพิ่นก็มีปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับเลือดท่านผู้ฟังหลายคนก็กินยาบ่ถูกจุดเนาะกินยาบ่ถูกจุดอย่างเช่นว่าคันบ่1ไปเก่าบ่1จังซี่นะเนาะแต่สมุนไพรของในเครือของบริษัทไอลาดาเนาะจะมีโนนีเอนไซม์เนาะซึ่งว่าโนนีเอนไซม์นี้เนาะใช้ในการสกัดเนาะใช้ในการสกัดเย็นนี่ใช้เวลา1ปีกับ6เดือนเนาะจาก1กิโลเหลือ30 ml เป็นขวดน้อยๆเนาะซ้ํา M150 เฮานี่แหละเนาะสําขวดเครื่องดื่มชูกําลังเฮานี่แหละเนาะส่วนสิได้ดื่มได้กินเพิ่นทําการสกัดเย็นท่านผู้ฟังหลังจากสกัดเย็นแล้วเอามาเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ร้อนเกินไปบ่เย็นเกินไปอุณหภูมิที่พอดีเนาะอ่ะโอเคใครที่ว่าอยากโอ้อยากลมกับข้าพเจ้าเนาะ030-5787-052 030-5787-052เนาะอยากโอ้อยากลมกับมาโทรลมกันได้ปรึกษาหารือกันได้เนาะแล้วก็ยังมีอีพ่ออีแม่อยู่ทางแก้งปลาย่างทางแก้งปลาย่างเพิ่นก็รู้สึกว่าห่วยกินเกือบ5ซุดแล้วเด้เนาะ อันนั้นเพิ่นก็บ่สบายทางครอบครัวมีหลานน้อยเพิ่นผู้นึงอายุ14ปีอันนั้นก็เป็นเบาหวานว่าเส้นเพิ่นก็ได้กินผลิตภัณฑ์ฟอกเลือดเนาะฟอกเลือด3ทวีปแล้วก็สมุนไพรคล้ายเส้นเนาะแล้วก็ตามด้วยโนนีเอนไซม์ปรากฏว่าอาการดีขึ้นท่านผู้ฟังปัญหาเหล่านี้เนาะปัญหาเหล่านี้ก็ถือว่าแก้ไขได้เนาะแก้ไขได้พวกเขาบ่แม่นยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดเด้อท่านผู้ฟังเด้อเป็นสมุนไพรที่เอิ้นว่ารักษาตั้งธาตุเนาะและยาต่อไปครับข้าพเจ้าจะมาเว้าเกี่ยวกับเนาะสมุนไพรของบริษัทไอระดาว่าไปบำบัดป้องกันเสริมสร้างแบบใดจึงดีขึ้นเนาะจึงดีขึ้นถ้าบ่มีสายน้ำใหม่แล้วจะให้ไปฟังผลงานเพลงจักหนึ่งเสียงเพลงและจังมาเว้ามาว่ากันว่าตั้งท่าเป็นแบบใดเนาะสุขภาพเลือดล้มเป็นแบบใดเนาะจะขยายความให้ฟังตัวนี้ไปพักผ่อนหับฟังผลงานเพลงม้วนๆกันก่อน

0: ะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้หนูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ตัวพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอนไซน์นำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: อ่ะล่ะขอบใจเนาะผู้สนับสนุนหลักก็คือบริษัทไอราด้าเนาะแต่ผู้สนับสนุนก็จะมีโปรดักต์ของเพิ่นก็คือมีโนนิเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปแล้วตามมาด้วยน้องไมลาสุดสมุนไพรคลายเส้นท่านผู้ฟังเนาะเอ้าวันนี้จะมาเว้ามาว่ามาจาเกี่ยวกับคนที่มีอายุหรือว่าคนที่สวสูงวัยท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นอีพ่ออีแม่เนาะที่กำลังให้เกียรติต่อฟังในปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายคนที่จมเข้ามาแววเนาะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาว่าเช่นซับถ้ามีนี่ท่านผู้ฟังเสือบอกว่าเพิ่นบ่ได้เสือเด้เนาะเกี่ยวกับการใส่สมุนไพรบำบัดเนาะในการรักษาในการปิ่นปอบางอย่างสุขภาพเพิ่นบ่ได้เสือตายขี้รีเลยเนาะแต่หลังจากเพิ่นมาดื่มมากินแล้วบางคนนี่15มื้อบางคนนี่10มื้อแต่บางคนนี่หนักๆในกะ1เดือนจังว่าเห็นผลว่าจะอิงตามเนาะสภาพร่างกายของแต่ละคนจะบ่คือกันท่านผู้ฟังเนาะจะบ่คือกันมาบัดนี้จะมาอธิบายขยายความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ท่านผู้ฟังโนนีเอนไซม์ตามสปอร์ตเนาะที่เพิ่นได้บอกไปแล้วมีมาโดดนานแล้วกว่า 2,000 ปีเนาะเมื่อก่อนนี่บ่มีห้องหมอบ่มียาเพิ่นใส่โนนี้นี่แหละเนาะมาเฮ็ดเป็นสมุนไพรในการบำบัดรักษาคนบูฮานสมัยก่อนเนาะและปัจจุบันนี้ล่าสุดเนาะเทคโนโลยีได้มีการทันสมัยท่านผู้ฟังทันสมัยเนาะเพิ่นได้เอามาสกัดเป็นน้ำหมักไม้หรือว่าเป็นเอนไซม์นั่นเองสกัดจาก1กิโลเหลือเพียงแต่น้อยเดียวบีบแล้วบีบอีกบีบแล้วบีบอีกใครเคยกินวายบอกท่านผู้ฟังวายนี่นะแห้งดนแห้งแพงแห้งมากดนแห้งแพงคือกันท่านผู้ฟังมากโนนี่กลัวที่ว่าจะได้กิน1ขวดนี่นะใช้เวลามักบ่มประมาณ1ปีกับ6เดือนและโชคดีเนาะเป็นเกรดที่ว่าคนมีเงินอยู่ในสปอร์จีนแล้วก็อยู่ประเทศเกาหลีเพิ่นนิยมกินในปัจจุบันนี้เป็นเกรดเดียวกันที่ว่าบริษัทไอราด้าเอามาจัดจำหน่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มได้กินนี่เป็นเกรดเดียวกันเลยแต่เอาไปขายอยู่ประเทศจีนหรือว่าประเทศเกาหลีนี่โอ้ราคานี่สูงริ้วเลยจับต้องบ่ได้เลยเพราะว่าแพงเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเอามาจัดจำหน่ายเนาะอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาเป็นราคาที่ว่าถูกราคาหลักแสนท่านผู้ฟังราคาบ่แพงเนาะสามารถซอกซื้อซอกหากันได้เนาะแต่ว่าอยากจะบอกด้วยอีกเรื่องนึงเพิ่นบ่มีตัวแทนจำหน่ายเอิ้นว่าต้องสั่งซื้อเนาะแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะใครที่ว่าอยากได้อยากดื่มอยากกินเนาะก็โทรไปที่หมายเลข020 549 5449และอีก1เลขหมายเป็นเบอร์ผู้เชี่ยวชาญเป็นเบอร์ผู้ที่ว่าเพิ่นจะให้คำตอบให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี020-8856-5599 020-8856-5599จุดเด่นของหน้าหมากโนนีเอนไซม์คือการหมักบ่มเนาะจากธรรมชาติเนาะนอกจากธรรมชาติมีเอิ้นว่าให้วิตามินสูงเนาะให้วิตามินสูงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดนี่บำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายปรับความสมดุลลำไส้ช่วยให้การดูดซึมของอาหารได้ดีขึ้นฟื้นฟูความสดชื่นและสุขภาพโดยรวมให้เอิ้นว่าเป็นองค์รวมเป็นในระบบยินอย่างที่เข้าสู่สภาวะปกติมาปานี้ท่านผู้ฟังมาตอนนะระยะที่2ข้าพเจ้าได้บอกไปแล้วว่าการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่าการกินที่ถูกต้องวิธีนั่นเนาะต้องกินให้มันถูกจุดสมมติว่าเฮามีปัญหาเรื่องเลือดก็กินสมุนไพรเกี่ยวกับเลือดสมมติว่าเฮาอ่อนเพลียอ่อนแฮงก็กินสมุนไพรเอื้อนว่าเกี่ยวกับบำรุงร่างกายเนาะบ่เป็นไปกินตัวอื่นท่านผู้ฟังเนาะสมมติว่าเฮาเจ็บเส้นก็กินสมุนไพรเกี่ยวกับการคลายเส้นร่างกายของคนเฮานี่เนาะเป็นระบบดินน้ำลมไฟหรือว่า

เหนื่อยความดันขึ้นหลายพยาธิตามมาท่านผู้ฟังนี่คือปัญหาลักๆของคนที่มีพยาธิเจ็บออดออดแอดลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนั่งปุ๊บลุกขึ้นไฟปุ๊บวินปั๊บเลยบางคนนี่เกือบล้มได้ซาวออกก็มีท่านผู้ฟังนี่คือปัญหาเกี่ยวกับเลือดท่านผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าได้บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าสมุนไพรของในเครือบริษัทไอลาดาโดยเฉพาะแมนสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปและสมุนไพรคลายเส้นละลายคลายเส้นนี้เป็นสมุนไพรตั้งธาตุเด้อท่านผู้ฟังตั้งธาตุแบบใดว่าเส้นโคซกเอกตั้งธาตุหมายถึงว่าการถ้ามาเปรียบเทียบใส่กับรถพาหนะเนาะคือการตั้งศูนย์ทวงล้อนับหนึ่งใหม่นะปรับรีเซ็ตห่างกายให้เข้าสู่ความสมดุลว่าเช่นซะให้เข้าสู่ความสมดุลตัวสมุนไพรฟอกเลือดนี้ช่วยระบบเลือดและหลอดเลือดช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดท่านผู้ฟังโดยรวมและฟื้นฟูห่างกายตัวนี้จะแก้หัวใจตีบหัวใจฟิวเนาะพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าและพยาธิไบโพลาร์เนาะแล้วก็ความดันสูงเนาะทดแทนการอยู่ไฟได้อันนี้คือคุณประโยชน์หรือว่าสรรพคุณของสมุนไพรฟอกเลือดมีหลายคนที่ว่าเพิ่นกินยาความดันบางคนนี่10กว่าปีบางคนนี่20กว่าปีมีเมตู้นึงอยู่ห่วยหงหอม16เพิ่นกินยาความดันมาได้20กว่าปีเพิ่นกินสมุนไพรฟอกเลือดไปได้14มื้อปรากฏว่าเพิ่นโทรมาบอกว่าโอ้ลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้อีแม่นี่บ่ได้กินแล้วเด้อว่าเซนยาความดันเป็นหยังว่าเซนเอาแม่เซากินเลยเอาแม่คือบ่กินมันบ่เมื่อยเพิ่นว่าไปกวดกับความดันกับปกติเพิ่นว่านี่เห็นบ่ก็ดีใจกับเพิ่นเนาะท่านผู้ฟังเนาะขนาดเพิ่นเป็นมาได้20กว่าปีแล้วเด้เพิ่นกินยาความดันทุกมื้อมื้อละ1เม็ด1เม็ดบางมื้อเมื่อยหลายก็ใส่2เม็ดเพิ่นว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้กินแล้วว่าเซนดีใจว่าเซนสิบ่ได้เป็นไข้หลังคันเริ่มต้นเพิ่นว่าอันนี้ก็ขอขอบใจเนาะกับผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะที่ว่าได้เอามาต้อนมาฝากกันเอ้าเพจไทยที่ว่าอยากโทรเข้ามาปรึกษาหารือทางหน้าไมค์เนาะที่หมายเลข0305787052030-5787-052โทรเข้ามาได้จะมาขอฟังเพลงหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะการสามารถโอ้ล้มกันได้ปัจจุบันสมุนไพรตัวโตมาท่านผู้ฟังสมุนไพรตัวโตมานี่เป็นสมุนไพรเอิ้นว่าสมุนไพรคลายเส้นช่วยเบิ่งแยงรักษากระดูกนี่ไผที่มีปัญหากระดูกทับเส้นเนาะหัวเข่าลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนี่ท่านผู้ฟังตึงตามกล้ามเนื้อเนาะถ้าไปนวดไปบีบไปนวดบ่ได้เป็นผลเด้อท่านผู้ฟังเด้อบ่ได้เป็นผลเนาะต้องเริ่มจากการกินท่านผู้ฟังปวดหลังปวดเอวเนาะตัวนี้ซอยพรคลายตัวนี้ก็เป็นสมุนไพร3ทวีปเนาะเป็นสมุนไพรนาลายคลายเส้นเนาะช่วยบรรเทาให้เส้นเอ็นที่ตึงที่เข่งมาหลาย10ปีนี่นะบางคนนี่17ปีกินเพียงแต่1กระปุกอาการดีขึ้นท่านผู้ฟังเนาะอาการดีขึ้นว่าอย่างนั้นซะเอาเป็นว่าภัยที่ว่ามีความสนใจเนาะสนอกสนใจอยากโทรปรึกษาหารือเกี่ยวกับบ่ว่าจะเป็นเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวหรือว่าเส้นเอ็นตึงเมื่อยออดๆแอดๆกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับมีหลายปัญหาสุขภาพปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญได้กับเบอร์โทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449และระยะต่อไปท่านผู้ฟังไผที่ว่าซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทไอลาดามีสิ่งดีๆมาต้อนมาฝากกันแล้วได้ป่านนี้มาต้อนมาฝากกันเนาะไผที่ว่าซื้อไปแล้วเนาะจะเข้าร่วมโครงการไผที่ว่ายังบ่ทันได้ซื้ออยากซื้ออยากเข้าร่วมกลับมาฟังเป็นระยะต่อไปของทางรายการแต่ปัจจุบันนี้ไปหาฟังผลงานเพลงม้วนๆกันก่อน

0: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกหลานโนนี้เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449449 5449449
1: น้ำใจสาวลาวใต้จบลงกันไปกับหนึ่งผลงานเพลงเนาะปัจจุบันนี้หลายภาคหลายส่วนฝนก็ยังตกอยู่ยังลินอยู่เนี่ยแต่ว่าบางจุดก็ถือว่าบ่ตกละว่าซั่นซะโฆษกเอกขี่รถเข้ามาก็ถือว่ายังมีฝนตกอยู่บางเล็กน้อยเนาะสังสนั้นก็ให้ทุกคนเนาะมีสตินำกันเนาะอย่าลืมเนาะผู้ใดที่ว่าใส่รู้จักอย่าลืมเกี่ยมกาเกี่ยมผ้ากันฝนเนาะเสื้อกันฝนแฟนซะเสื้อกันฝนอ่ะดีใจครับผมมีพี่น้องเนาะเซาไฮซาวนาที่กำลังจะได้เฮ็ดไทยนาแล้วเนาะเดือนหน้าก็เป็นเดือนเข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาละเนาะประมาณปลายเดือนเนาะปลายเดือน7นี้ก็สิมีการเข้าพรรษาละเนาะสำหรับสาวพุทธของพวกเขาเนาะทั่วประเทศก็มีการเข้าพรรษากันได้เดือนหน้าได้เนาะคือว่าไวเนาะท่านผู้ฟังเนาะไวอีหลีไวปั่นขี่ตัวเนาะเนาะเพราะฉะนั้นก็บางคนก็โอ้ยยังบ่ทันซ้ำมาโคศกเอกเอ้ยเฮ็ดหยังก้าเกี่ยวหยังก็บ่ทันมาเช่นว่าจะมีแผนมีเป้าหมายบางคนก็บ่ทันก็บ่เป็นหยังเนาะขอเป็นกำลังแรงใจให้เนาะตั้งเป้าหมายใหม่เนาะลมหายใจยังบ่สิ้นเนาะเป้าหมายก็ยังบ่สิ้นเนาะพลังก็กำลังใจก็ยังมีมาตลอดเพิ่นว่าเด้บางคนก็เครียดกับเวียกกับงานบางคนก็เครียดกับปัญหาชีวิตของเจ้าของว่าซั่นซะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะท่านผู้ฟังครับพระเจ้ากำลังสิบอกว่าอย่าสู้ไปซีเรียสไปเครียดกับมันเป็นอย่างจังว่าซั่นเนาะเฮาบ่สามารถควบคุมได้แต่มีสิ่งนึงที่เฮาควบคุมได้คือตัวเฮาเองท่านผู้ฟังเนาะถ้าเฮาไปยึดติดไปคิดกับปัญหาดังกล่าวเนาะก็เฮ็ดให้เป็นทุกข์เนาะวิจิตวิจิตกังวลเนาะวิตกจริตเนาะหลายๆอย่างท่านผู้ฟังเนาะเอ้าใครที่ว่าอยากโอ้อยากล้มต้องโทรกันเข้ามาเนาะ030-5787-052 030-5787-052บัดนี้เนาะบัดนี้หลายคนก็ถามเข้ามาเด้เนาะบ่ว่าจะเป็นรายการของโฆษกตุนเนาะอยู่อีกคืนนึงเนาะก็รายการของโฆษกผู้ค้ำโอ้2รายการนั้นได้รับความนิยมกันหลายขนาดเนาะในโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยินได้อันนี้บอกก่อนเด้อท่านผู้ฟังเด้อบ่แม่นประกันชีวิตและบ่แม่นประกันภัยบริษัทไอราดาเพิ่นให้เพิ่นตั้งอยากให้ว่าซั่นซะวัตถุประสงค์ของโครงการเนาะโครงการนี้เป็นสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพเนาะและสร้างความอุ่นใจเนาะเพียงแต่ฟังให้ดีท่านผู้ฟังเพียงแต่ทานซื้อผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์เนาะหรือว่าสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่าสมุนไพรคลายเส้นเนาะให้ครบ1สุดหรือว่าสะสมก็ได้ท่านผู้ฟังบ่ว่ากันเนาะบ่ว่ากันในกรณีที่ว่าโอ้ยขออยากซื้อทดลองก่อนได้บ่เสร็จ10มื้อเพิ่นก็มีขายเนาะซื้อทดลองก่อนได้บ่เสร็จ15มื้อเพิ่นก็มีขายเนาะถ้าผู้ใดที่กินดีแล้วอยากซื้อประหยัดก็ซื้อเสร็จ1เดือนไปเลยมันจะคุ้มค่าก่อนเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นก็มีหลายแพ็คเกจให้เลือกโอ้ยมีหลายแพ็คเกจเว้าปานแพ็คเกจโทรศัพท์พุ่นได้เนาะเออเนาะเอาเป็นว่าบางคนนี่ย่านซื้อสุดใหญ่ไปแล้วย่านกินแล้วบ่ถูกกินแล้วบ่ดีขึ้นแต่ว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยคุกคีกับผู้บริโภคมานี่99%เด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนี้การันตีได้เลยเนาะไผที่ว่าจากทดลองเนาะโนนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดสมุนไพรคายสินก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่นได้ที่หมายเลข020 5449 020 5449549เนาะ5449 2เทื่อบางคนนี่กุ้มโทรว่าเสร็จมีเมตู้นึงเพิ่นกุ้มโทรเพิ่นว่าโอ้ยโทร2มือลูกหลานเอ้ยเพิ่นว่าสัวสิได้เนาะเพิ่นว่ากด5449เทื่อเดียวเพิ่นมันบ่แม่นอีแม่ต้องกด2เทื่อต้องกด2เทื่อได้กดทีเดียวบ่ได้ต้อง5449 5449เด้อแม่เด้อบัดนี้โครงการเป็นแบบใดว่าซั่นก็ส่งเอกเนาะโครงการเป็นแนวนี้เนาะผู้ใดที่ว่าเข้าร่วมโครงการเนาะหลังจากซื้อผลิตภัณฑ์แล้วสมมุติว่ามื้อนี้ซื้อวันที่11เนาะวันที่11เดือนหน้าจังจะครบเป็นสมาชิก 100% นั่นหมายความว่าเวลาไผที่เข้าร่วมโครงการแล้วเวลาจะเป็นเอ็นอุ่นเนาะไปหาหมอเนาะเพิ่นมีการออกค่าใช้จ่ายแบ่งเบาบรรเทาภาระขั้นต่ำ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบท่านผู้ฟังบ่หลายดอกเนาะอาจจะบ่หลายดอกแต่ว่ามันก็เนาะน้ำใจเล็กน้อยเพิ่นอยากให้ว่าซั่นซะเนาะยังบ่พอเนาะยังบ่พอถ้าเกิดว่าไผเป็นสมาชิกแล้วในกรณีที่ว่าเสียชีวิตเนาะอันนี้บ่อยากให้เกิดบ่อยากให้เสียเนาะเพิ่นมีเงินก้อนซอยเหลือเท่าไหร่ว่าซั่นก็สุกเอกขั้นต่ำ2,000,000กีบ50ล้านกีบอันนี้บริษัทเพิ่นให้ละล่าเด้อท่านผู้ฟังเด้อไผที่ว่าร่วมโครงการหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทไอระดาของพวกเขาเพิ่นจัดให้เลยว่าซั่นซะจัดให้เลยเนาะอ่ะยังบ่พอปานนี้อ่ะยังบ่พออ้าวถ้าในไตรมาสถ้าในไตรมาสอันน่ะ1ปีบ่ได้เป็นหยังแล้วเด้เพิ่นก็มีรางวัลน้ำใจรางวัลสมเสยให้เพื่อหยังเพื่อว่าท่านนี่บ่ได้จะเป็นเอ็นอุ่นแล้วเด้อเพิ่นก็มีเงินให้อีกเติมเนาะมีเงินคืนให้อีก 300,000 กีบเนาะ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบท่านผู้ฟังเพิ่นคืนเงินให้เลยเนาะสมมุติว่าโอ้มื้อนี้เข้าห่วงโครงการวันที่11เดือนนี้เดือน6นี้ฮ้อนวันที่11เดือน6ปีหน้าบ่ได้เป็นหยังแล้วเด้อว่าซั่นโอ้ซื้อจักสุดเพิ่นก็คืนเงินให้ตามนั้นเลยเพิ่นเอาเงินให้อีหลีเนาะเพียงแต่ทานสมัครแล้วก็ซื้อสินค้าทดลองกินลองเบิ่งดูเนาะซื้อสะสมก็ได้เนาะสุด10มื้อก็มี15มื้อก็มีสุด1เดือนก็มีลองกินลองเปิดใจใส่ลองเบิ่งเนาะกับผลิตภัณฑ์ในเครือของไอเลด้าบ่จะเป็นโนนี่เอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นละลายนั่นเองท่านผู้ฟังเนาะเอ้าตอนนี้ก็เวลานาทีก็ยับจ่อมอกันเข้ามาแล้วเนาะฟังอีกผลงานเพลงจังกลับเข้ามาระยะสุดท้ายทันบ่เอ้ยทันเนาะทันเนาะอ่ะอีกผลงานเพลงหนึ่งเนาะหักบ่าวทหารจากน้องฟ้าอินทพรเนาะน้องฟ้าทวีพรอ่า

ลานาทีกำมาไล่แล้วบ่อยากจากก็ต้องจากบ่จะไปก็ต้องไปเนาะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกแล้วขอขอบใจผู้สนับสนุนเราก็คือบริษัทไอลาดาขอขอบใจผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์ขอขอบใจผลิตภัณฑ์ฟอกเลือด3ทวีปขอขอบใจสมุนไพรไข้เส้นไพที่ว่าสนุกสนใจเนาะโทรเข้าหาเพิ่นทีหมายเลข020-8856-5599 020-5449-5449พบพ่อกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขขอกล่าวคำว่าสบายดีThank you.

0: ได้ขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในล้อสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่ต้องยกสูงบทบาทติดตามกฎกาองค์การจัดตั้งมหาชนขันของตนโดยผ่านคำคิดคำเห็นคำเสนอต่อการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5ของศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวการติดตามกฎการนั้นเนื้อแท้แม่นส่องแสงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและการประกอบส่วนของประชาชนบรรดาเผ่าสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้แห่งงานในการพัฒนาสร้างสถาปัตยศาสตร์
4: เสนอให้คณะพรรคชุดใหม่คณะบริหารงานพรรคชุดใหม่เอาใจใส่บทบาทขององค์การกรรมการของในการติดตามกวดการหับฟังเก็บกรรมหางเสียงเสียงสะท้อนต่างๆของสังคมเพื่อปรับปรุงกระตุ้นภายในเองของเขาเองก็คือช่วยพรรคช่วยรัฐในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคของรัฐทำให้ดีกับพวกเขาร่วมกับแนวเลยพวกซ้ายจะเป็นภาคีของแนวที่ร่วมกับแนวเสียงสะท้อนของสังคมทางเสียงของประชาชนคำขอเสนอความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนแม่นผ่านพวกเขาฉะนั้นคณะพรรคของเขาต้องเป็นเจ้ากระถือเบี่ยงเป็นใช่คนไทยขวานพิจารณาอย่างเลือกซึ่งนี้เขาเพื่อปฏิบัติอุดมการของพรรคทุกชนนำความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนที่ใดใด
3: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ในหนักตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กัมพูชาลาวจะต้องสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้องค์การมหาชนได้เสริมเสริมกำแน่นแนวทางแผนนโยบายของภาครัฐปลุกระดมคนควายมหาชนตั้งหน้าเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านและการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมจบข่าวบัดท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
5: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะจ้อเลิกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
6: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์
7: ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านจะไปฮู้ว่าทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กำหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสุนันทา
8: จ้าสบายดี
7: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได้ไหนเจ้า
8: เจ้าเจ้าสวรรณเขตพวกเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้ว
7: เฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมหยังแน่แล้วก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
8: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ทมิตรละแม่นพวกเฮาจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทั้งแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนพรหมวิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี่จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่ในเขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข่งประสาทและพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้แล้วแม่นพวกเฮาปีนี้แม่นพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเฮาปลูกหลักๆ ก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหล่าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ำกระโดนโครวมทั้งหมดประมาณ52-53ต้นของเฮาปลูกเมื่อวานนี้แต่หลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั้นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั้นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ห่มจำนวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแล้วแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซั่นซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆของเฮาอันล่ะเราปลูกไม้ไฮและนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์ว่าสันซาเพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญดังกล่าวฮั่นและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดปลูกไม้หั่นแหละ
7: เจ้า
8: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมของของนครไกรสอนฮะเน
7: า
8: ะเพราะว่าเขตแคมของอันพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นก็นําพาสร้างพระใหญ่เนาะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเน
7: า
8: ะสูงอีหลีแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวนโดยมีการนําหั่นแหละเป็นผู้นําพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจํานวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
7: เจ้า
8: เนาะย่างเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็รวมทางการ โฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเน
9: า
8: ะ
9: เจ้า
8: แล้วอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพร้อมๆกันจัดพิธีนะ 3-4 เนื้อในสำคัญสำคัญคือนั่นแหละ
9: เจ้า
8: และพร้อมๆเดียวกันนะ
9: เจ้าเชิญเลยว่าเลย
8: เจ้าเชิญ
9: อาณาและญาณนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะเตบอนปลูกเนาะจนไปหานะชุดที่ทานได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี
8: ่ประมาณเกือบลักหนึ่งเนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเนาะ
9: เจ้า
8: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวนะเกี้ยวไปตามทางสายทางลักเน
9: า
8: ะถ้าท่านมาสวรรค์เขตกสิคิดพระบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างร้านร้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดสถานที่ไปฮอดชุดหมายฮั่นหอมเฮซักลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮั่นแล้วพวกเฮาก็เกี่ยวคืนตามทางแคมป์ของเนาะทางแคมป์ของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนาแคมของเขตกันเจือนเนาะกลับคืนมาบนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
9: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือณใดและเห็นได้ความสําคัญคือณใด
8: เจ้าอันนี้เว้าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี่และถ้าเทียบใส่กับในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ว่าเทื่อผ่านมาแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแข่งสวรรคเขตนี่และตามการสังเกตตีราคาเนาะติดพันกับวันสําคัญต่างๆต่างๆนี่นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้ครับความสนใจนั่นแหละเนาะได้ครับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาหั่นก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนแล้วก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแบบพร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮั่นก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นนาเข้าห้องนั่นใดอันฟูอินเซอร์บอกหรือว่าเป็น
9: ผู้ YouTuber.
8: ผู้อนานะมีซองมีซองของตัวเองมาถ่ายทำมาอันนั้นแล้วเพื่อออกข่าวหั่นน่ะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือเว้าหั่นแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบว่ารวมกับแม่นเทื่อนี้เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่นเป็นอุ้มอยู่แหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้ฮะว่ารวมกับแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากับแม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี้ก็เฉพาะสวรรค์เขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหั่นนะเนาะก็แม่นมีคนติดตามหลายเนาะไปมีคอมเมนต์มีคำเห็นกดไลค์กดแชร์จำนวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจหลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวคือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ต ทางศูนย์กลางอยู่แต่ละแข้งเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรคเขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแข้งก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
9: เจ้า
8: จับแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
9: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกตัวประเทศนี้แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าคือแน่ใดมันส่งอากาศสดให้คือแน่ใดแล้วก็ดีคือแน่ใดกับดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่แล้วสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและท่านี
8: ้
9: ทั้งแขวงสวรรคเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะ
8: ครับ
9: ไฟใหม่ล้ำปลาในการจูดขี้เหงื่อซ้ายการจูดเพื่อทำการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรคเขตเฮาปีนี้เป็นคืนน่ะได้อยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้น้อยนึงเด้อเจ้า
8: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรคเขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาหยังหลายเนาะคือกันกับเบื้องน่ะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาคุ้ยหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรคเขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีเนาะเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้ลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจํานวนหนึ่งจํานวนน้อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจูดเพื่อบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าฮะเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนฮะส่วนเบื้องอันที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติฮะเนาะก็ถือว่าสวรรคเขตของเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี้
9: เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนได้ไหนในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรคเขตตลอดไป
8: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านนะส่งข้าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับนะการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรคเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคำขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคําขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้แม่นมีความสําคัญแท้ๆและก็อยากเรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละคือในระเบียบการก็คือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดป่าไม้นี่ก็ ป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาต่อร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐกับแม่นคะแนนการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางกับแม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นกับแม่นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเราแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาคะแนนการกับบ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบรบัดรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเรานี้ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเรานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวะนาฏพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเราสามารถนำใช้เนาะและก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายฮะแหละคือการนำใช้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำใช้อยู่ในเขตใดน้ำใสปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้อะไรเนาะว่ารวมกันคันมันอุดมสมบูรณ์คันมันติดพันกับปะกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศเนาะคันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆอันกระสีบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
9: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องกันรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
8: เจ้าอันนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบกันขุดค้นไม้การตักไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเนาะเพื่อทำการผลิตแต่ในนามคะแนนการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทั้งบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่มีลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆแต่นอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้เนาะติดพันกับอู่บดีจำนวนหนึ่งอะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่เว้าร่วมกันแม่นแข่งพวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยอดท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรคเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆอ่ะนะสิ่งแวดล้อมกันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นเขาขุดค้นบ่แห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนก็พบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทําลายป่าไม้หั่นพวกเฮาก็เอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่คันเมือง เนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกนั้นพวกเขาก็เอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ยอท่อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์ในเขตของพวกเขานี้เนื้อที่ป้าไม้ก็แม่นกว้างขวางเน
9: า
8: ะกว้างขวางที่สุดกวมลายเปอร์เซ็นต
9: ์
8: เนาะและเนื้อที่กัน 1,449,000 เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หันเนาะก็แม่นกว้างขวางดังนั้นแล้วมันก็ปราศจากบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆเนาะก็ยังมีสภาพการอยู
9: ่อ๋อก็ขอขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกแขวงก็สิเป็นคือกัน
8: ขบวนการนั้นก็อยากเสริมเติมน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อนาแข่งเฮ็ดกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการอนาเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมือละถุงอ่ะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเนาะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่หนึ่งที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไซภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุโพธิ์นั่นน่ะ
9: เจ้า
8: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่พวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตท่านธาตุโพธิ์นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเฮาปลูกโดยแม่นการนําแข่งไปร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยปลาตื้ม
9: จ้า
8: เนาะแล้วนอกนั้นฮะเนาะอะไรอันสําคัญนึงเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญต่างๆ 3-4 วันนี้และพวกเฮาหั่นยังสิได้สืบต่อปลูกตื้มอีกโดยเฉพาะแม่นการปลูกไม
9: ้เน
8: าะเพื่อประดับประดาตามสายทางเลข9เนาะ
9: จ้า
8: หลายแขกบนมาคือสีฮู้เนาะสายทางเลข9ทางจากสวรรณเขตไปหาด้านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองอันน่ะเวียดนามหั่นน่ะเนาะพวกเฮาก็สิปลูกตามสายทางหันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับขบวนการที่พวกเฮายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันแม่นพวกเฮายังสิสืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเฮาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสิสุกนิ้วคาดหมายสู่ส่วนพวกเฮาก็สิให้มันได้ 10,245 เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเนาะอันนี้อยากเสริมเติมขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรค์ในเขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่แล้วก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และขบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเน
9: า
8: ะ
9: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียววันเดียวนี้แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อในระยะที่ฤดูฝนนี้การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นส่วนของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้ก็สิให้ได้ทั้งหมด 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการก่อเกียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแล้งต้านท่วมนี่เด้ ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮานี่ได้มีแผนรองรับขึ้นอะไรยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
8: จ้าๆๆขอบใจหลายๆ
9: เจ้าขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้ปั๊ดเนาะแต่ละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันเว้าทั้งเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดแล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ผ่านแขนงการเกี่ยวของเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเอานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวแล้วก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดําเนินรายการอัมไพวันวงอําทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมเงินคืนความสุขชีวิตมั่นคงปันธรรมนิการเข้าสู่รายการประกันสังคมนะเส้นเคยนะมีนัดกันเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศทุกๆมื้อและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะพอกันในยามเช้าเนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมายความว่าท่านสามารถรับฟังได้2ตอนถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะภาคเช้าก็แม่นทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้ไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์เขียนเป็นภาษาลาวและก็ภาคแรงกลับมาเบิ่งรอบ2คนละเทปกันเนาะออกอากาศภาคแรงก็คือแมนทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะทุกๆมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์3:30 น. 4:00 น. ตอนแรกอันนี้ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวหรือไปรับชมวิดีโอสั้นละครสั้น TikTok ของทางประกันสังคมเนาะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะฝากมิตรการได้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านเองและก็คนในครอบครัวนะที่ว่าสามารถเกิดสิทธิ์ในการปินปัวสุขภาพห่วมนำเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันและเข้าสู่รายการกบกในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญและสังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจนี่แหละรู้สึกว่ายังบ่ทันได้เข้าใจหรือว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ตัวนี้พอสมควรพอสมควรเขาเอื้อนว่าอุดหนุนป่วยการอุดหนุนป่วยการส่วนภาครัฐเฮาเนาะส่วนภาครัฐนี้แม่นบ่ค่อยพ่อปัญหาเนาะบ่ค่อยพ่อปัญหาเนื่องจากว่าเงินอุดหนุนป่วยการภาครัฐนะแม่นต้องมีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้รับก็หมายความว่าคุ้มครองคือกันแต่ถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้ถ้าว่าบ่มีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นเจ็บป่วยนี่นะเนาะก็หมายความว่ายังคงได้รับนโยบายเงินเดือนนำรัฐบาลอยู่ก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการเพราะว่าเงินอุดหนุนป่วยการหมายถึงเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นพนักงานรัฐกรถ้าว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติก็หมายความว่าจะบ่ได้รับเพราะว่าเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้รัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ย้อนการจะเป็นเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจเนาะอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะบ่ได้หมายความว่าภาครัฐกรจะบ่ได้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนพุ่นเนาะจึงจะได้ถ้าว่าความจริงแล้วภาครัฐนี่คำว่าเจ็บป่วยระยะสั้นๆนี่นะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินเดือนให้ปกติเนาะจนกว่าพุ่นละเนาะอาจจะเจ็บป่วยยาวนานนะคิดว่าผู้เกี่ยวน่าจะกลับมาเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเนาะทางรัฐบาลเพิ่นจึงจะแนะนำให้เฮ็ดข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมก็คือแมนการคุ้มครองดูแลอาจจะป่วยการไปก่อนแล้วตีราคาตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเงินเสียองค์ขาเนาะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับพนักงานรัฐเนาะก็มื้อนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆแหละเนาะทั้งภาครัฐเองก็ดีถึงว่าจะบ่ค่อยได้รับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้แหละแล้วก็
ส่วนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี้สำคัญหลายเนาะและก็ภาคสมัครใจนี้เป็นห่วงหลายที่สุดก็คือแม่นภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าภาคสมัครใจบ่มีตัวแทนตัวแทนอย่างฝ่ายบุคลากรแม่นบ่ประสานงานเวียกงานประกันสังคมมีแต่มาถอกเงินและก็แต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นแหละเนาะบางคนกระทอกเป็น2ปีล่วงหน้าเพราะว่าสัญญา2ปีบางท่านกระทอกปีนึงล่วงหน้าแต่เป็นห่วงในเรื่องของนโยบายเนาะสวัสดิการสังคมถ้าว่าเฮาบ่ศึกษาผลประโยชน์ของเฮาแล้วเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนาะเฮาจะบ่

เนาะเพชรนิงเดือนที่5เดือนที่6มาประจําการจึงมาแลนเนาะอันนี้ก็บางกรณีก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะอันนี้ก็ฝากแหละเนาะฝากให้ทุกท่านศึกษาระเบียบหรือว่าถ้าบ่เข้าใจโทรสอบถามเนาะโทรสอบถามบ่เป็นห่วงย่านว่ามีผลกระทบความรู้สึกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินเฮาจ่ายทุกเดือนเนาะแต่เฮาผัดบ่ได้รับเงินอุดหนุนย้อนว่าเฮาบ่ฮู้หั่นนะเนาะบางเทื่อฮู้น้ำหลังมันซ่านะกายกำหนดเวลาเพราะว่าทุกอันเนาะมันมีระเบียบการห้องของเงินอุดหนุนก็มีระเบียบการยื่นเอกสารนะก็มีระเบียบนะเอกสารต้องครบถ้วนมีฉบับแท้โดยเฉพาะแมนการยืนเอกสารห้องของเงินอุดหนุนวันแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะมาโอมอารมณ์ให้เมดการได้รับฟังเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการวันนี้เงินอุดหนุนป่วยการก็จะแยกออกเป็น2อย่างเด้อฟังนํากันภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจป่วยการอันที่1ป่วยการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานป่วยการอันที่2แมนป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นนะอุบัติเหตุวิกาลนี่มันจะเป็นอุบัติเหตุสำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเหตุเวียกไฟดูดไฟช็อตมืนพลาดล่มตกคันใดขึ้นที่สูงนะเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะบางคนก็ใส่เครื่องกลจักเกิดอุบัติเหตุทับมือทับแขนทับขาเนาะจนนะสาหัสก็มีเนาะคือเนาะอุบัติเหตุเวียกงานหรือบ่ถึงสาหัสก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเอิ้นว่าอยู่ในหน้าที่ส่วนประชาชนผู้ประกันตนสมัครใจก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหมดเนาะเพราะว่าในระบบสมัครใจนี่จะบ่มีอุบัติเหตุเวียกงานเพราะว่าบ่มีนายจ้างเฮาบ่ได้สังกัดคําว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือแม่นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะคุ้มครองบ่คุ้มครองคือกันถ้าว่าเท่าเงินสมทบเข้ามาครบ3เดือนแล้วเนาะเงื่อนไขก็คือบริษัทเวียกงานจ่ายเงินเข้ามา1เดือนเป็นคุ้มครองสําหรับอุดหนุนป่วยการแต่คันว่าอุบัติเหตุอื่นต้องแมนเงินทอกเข้ามา3เดือนก่อนบ่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าระบบสมัครใจต้องทอกเข้ามาอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะคุ้มครองสําหรับอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้อุดหนุนป่วยการคันว่าเบื้องวิสาหกิจเนี่ยย้อนเวียกงานนี่จะสูงเพิ่นจะให้อยู่80ส่วนห้อยหรือว่า 80% ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเนาะเอาหมายความว่าเอา6เดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวมาเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าทอกเงินมา4ล้าน5ก็บ่เฉลี่ยก็ได้เนาะสม่ําเสมอมา4ล้าน5ก็คือเป็น4ล้าน5เฉลี่ยกรณีมีการย้ายเวียกเนาะกรณีเงินเดือนมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้แม่นเพื่อความยุติธรรมตามหลักการคณะเวทเวียกงานได้อยู่80ส่วนห้อยในระยะ6เดือนทวิต6เดือนสุดท้ายคำว่ายังบ่เซากับคุ้มครองต่อจาก80ส่วนห้อยมาเป็น70ส่วนห้อยลดลงมา 10% หรือว่า10ส่วนห้อยนะคุ้มครองสูงสุด1ปีอันนี้แม่นเงินอุดหนุนป่วยการคันว่ายังบ่ดีบ่เซานะคันว่าเป็นป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือย้อนพยาธิเองก็ดีเนาะย้อนพยาธิเองก็ดีแม่นเริ่มต้นแม่น70ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายนะคุ้มครองเดือนที่1เจ็บป่วยแล้วนะยื่นเอกสารครบถ้วนห้องของเงินอุดหนุนประกันสังคมเดือนที่2ท่านต้องกลับไปตีเปอร์เซ็นต์ท่านหมายความว่าต้องไปกดสุขภาพคืนโมเมนตีเปอร์เซ็นต์เนาะต้องไปกดสุขภาพคืนถ้ายังบ่แข็งแรงท่านหมอเพิ่นจะเฮ็ดใบยั่งยืนว่าเป็นใบพักเจ็บป่วยให้แหละเนาะตื่นอีกเอ้า30วันแต่ว่าอิงตามเด้สุขภาพของแต่ละคนเนาะถ้าท่านหมอว่าอ่ะก็ยืนอีกพักผ่อนอีก30วันเจ้ายังบ่แข็งแรงเฮ็ดเวียกยังบ่ได้ก็เอาใบยั่งยืนจากแพทย์มายื่นประกันสังคมเลยเนาะอาจจะบ่ได้ผ่านบริษัทแล้วบัดนี้ผ่านแต่ข้างทะเบียนก็มายื่นประกันสังคมเลยคุ้มครองแบบนี้แหละเนาะป่วยการ6เดือนทะเบียนถ้าว่าจะป่วยทั่วไปแม่นได้อยู่70ส่วนห้อยหรือว่า 70%ยังบ่เซาคุ้มครองต่อ6เดือนสุดท้ายแมนได้อยู่60ส่วนห้อยจาก70มาเป็น60ส่วนห้อยแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานจะได้สูงกว่าอยู่10ส่วนห้อย

นะอันนี้แมนความแตกต่างหมายความว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะให้ความสําคัญสําหรับอุบัติเหตุย้อนเหตุการณ์เพราะว่าเฮ็ดเวียกให้กับนายจ้างอยู่ในหน้าที่นะบ่เฉพาะแต่ลาวดอกเนาะหลายๆประเทศกับปฏิบัติลักษณะคล้ายคือกันหมายความว่าให้ความสําคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เป็นพิเศษนะอันนี้แมนอยากย้ําว่าอุบัติเหตุเวียกงานนี้อุบัติเหตุอันน่ะเคลื่อนว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานนะเป็นเงินอุดหนุนผู้ให้การนี้เนาะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นนับแต่1มื้อขึ้นไปเนาะหมายความว่าเฮาไปห้องหมอเฮาใส่บัตรประกันสังคมเจ็บป่วยท่านหมอบ่ว่าท่านจะเป็นไข้หวัดเป็นหนาวเป็นหวัดเป็นไอเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์นับแต่1มื้อขึ้นไปสามารถไปแลกเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้ 70%นับแต่1มื้อขึ้นไปท่านหมอว่าให้พัก3วันก็ได้3วันให้พัก1วันก็ได้แต่1วันเนาะอาจจะตกเท่าใดหลายน้อยก็ขึ้นกับเงินเดือนที่ผู้เกี่ยวได้แจ้งเข้ามาบางคนก็มื้อนึง 30,000 บางคนก็มื้อนึง 40,000 ก็แล้วแต่เนี่ยแจ้งมาหลายก็จะได้หลายแจ้งมาต่ำก็จะได้ต่ำอันนั้นแมนเงินอุดหนุนป่วยการอิงใส่จำนวนวันที่แพทย์เขียนอยู่ในใบสั่งพักเนาะย้ำว่าเงินอุดหนุนป่วยการนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้ประกันตนสมัครใจที่จ่ายเงินที่ทองเงินเท่านั้นคู่สมรสและครอบครัวจะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการเนาะคู่สมรสกับครอบครัวแมนจะบ่ได้รับได้รับแต่การคุ้มครองปินปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นคือนะผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะจะได้รับการคุ้มครองปินปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นส่วนเงินอุดหนุนป่วยการแมนจะบ่ได้รับเงินบำนาญก็จะบ่ได้รับเนาะต้องถอกเงินเข้ามาเป็นของตัวเองจึงจะได้รับถ้าว่าใส่สิทธิ์ห่วมนำซื้อจะได้เพียงแต่ปิ้นผัวสุขภาพเนาะบางอุดหนุนบางอุดหนุนเท่านั้นอันนี้แมนสำหรับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้คุ้มครองสูงสุด1ปีแล้วพวกเขายังถ้าว่ายังบ่เซาจะให้ผู้เกี่ยวไปประเมินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเพื่อตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเงินเสียองค์ค่าไปตลอดชีวิตเนาะคันว่าอยู่ในระดับที่สูง41%ขึ้นไป100%จะประกันสังคมจะดูแลเนาะไปตลอดชีวิตคล้ายๆเงินบำนาญแต่ว่าเป็นเงินเจ็บป่วยเนาะก็รับเงินเจ็บป่วยไปเลยบ่ได้หมายความว่าอายุครบเกษียณแล้วจะรับเจ็บป่วยไปรับบำนาญต่อบ่แม่นเนาะจะรับเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอันนึงรับเจ็บป่วยไปแล้วก็หมายความว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ก็รับเงินอุดหนุนนำประกันสังคมในแต่ละเดือนนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติถึงว่าจะบ่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแล้วก็ตามเนาะอันนี้แมนการคุ้มครองเริ่มต้นจากอุดหนุนป่วยการมันก็จะต่อมาหาอุดหนุนเสียกำลังแรงงานแบบนี้กรณีที่ว่ามีการเจ็บป่วยยาวนานสำหรับผู้ประกันตนเด้ออันนี้ว่าย้ำว่าผู้ประกันตนคู่สมรสและครอบครัวแมนจะบ่ได้รับเนาะอันนี้โอลมกันไปก่อนซ้ำนี่ระยะต่อไปพวกเราจึงมารับฟังเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการท้องขอเงินอุดหนุนป่วยการมีคืนอะไรติดตามฟังได้ในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมนำเสนอดำเนินรายการเลยโดยสันติภาพสลับสเปลี่ยนกับทีมงานโฆษกคำเก่งและก็มีทีมงานโฆษกหญิงที่โดนเพิ่นจะมาโคจรมาพบกันที่หนึ่งเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาได้นะหรือว่าท่านใดอยากให้พวกเขาเอาหัวข้อใดมาโอมาล้มเกี่ยวของกับเรื่องงานประกันสังคมกันสามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาเนาะผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติหรือว่าโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะก็สามารถมีความคิดความเห็นนะประกอบส่วนแลกเปลี่ยนนะในรายการของพวกเขาได้เช่นเดียวกันการมื้อนี้อยู่กับหัวข้อการคุ้มครองอุหนุนป่วยการก็ถือว่าเป็นอุหนุน1ที่เห็นแล้วเนาะสังเกตตัวจริงเนาะว่าเห็นว่าหัวหน่วยธุรกิจเนาะได้รับผลพนักงานหัวหน่วยธุรกิจนี่นะเนาะได้รับผลกระทบเสียสิทธิ์ผลประโยชน์หลายย้อนว่าบ่ฮู้สิทธิ์ผลประโยชน์ของตัวเองเนาะว่าสามารถฮ้องขอเงินอุดหนุนป่วยการได้ส่วนหลายละแม่นเฮ็ดเวียกไปแล้วเกิดมีการเจ็บการเป็นบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ปกติแล้วไปครอบลาออกอันนี้ระวังเนาะอันนี้ระวังเป็นห่วงหลายแทนที่เขาจะสามารถขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีใน1ปีนายจ้างบ่จำเป็นต้องทอกเงินให้กับผู้เกี่ยวจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เกี่ยวใน1ปีผู้เกี่ยวบ่จำเป็นต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมถ้าว่าจะเป็นยาวนานแต่ยังมีสิทธิ์ฮ้องขอเงินป่วยการนำประกันสังคมในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพบ่แข็งแรงย้อนว่าเฮาเป็นสมาชิกประกันสังคมเกินเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีแต่คันว่าลาออกไปแล้วมาฮู้น้ำหลังว่าโอ้ประกันสังคมนี่มีเงินป่วยการย้อนเจ็บป่วยสิกลับไปขอคืนขอเงินป่วยการคืนนี่แม่นจะบ่ได้รับเพราะว่าหยังเพราะว่าเงินป่วยการต้องขอตอนที่มีสถานภาพเป็นพนักงานอยู่เนาะต้องขอตอนที่เฮาเป็นพนักงานอยู่บ่ทันได้ถึงปลดปล่อยออกเทื่อจึงจะคุ้มครองเนาะอันนี้แม่นที่ผ่านมาไปพ่อเนาะโดยเฉพาะแม่นบริษัทโรงจักรโรงงานที่มีคนเฮ็ดเวียกพนักงานหลายๆคนนะจะยินเนาะเกือบทุกบริษัทได้ยินว่าอันนั้นบ่แข็งแรงมือมามือบ่มาเฮ็ดเวียกนะย้อนว่าสุขภาพของตัวเองนะก็เลยครอบลาออกเกรงใจเพื่อนร่วมงานมาเฮ็ดเวียกแทนเกรงใจหัวหน้าแผนกเกรงใจผู้อำนวยการนะตัวเองเฮ็ดเวียกบ่เต็มประสิทธิภาพนะแต่บ่ฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองเกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนป่วยการแทนที่แน่นอนแหละแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ฝ่ายบุคลากรนะเป็นผู้ประสานงานแต่เพิ่นก็เวียกหลายในบางเทื่อเนาะบางเทื่อก็กำระเบียบประกันสังคมบ่ได้แนะนำเพื่อนร่วมงานบ่ได้โจนว่าพนักงานเพื่อนร่วมงานครอบลาออกไปแล้วจึงฮู้เนาะว่ามีเงินป่วยการสิกลับมาขอคืนนี่แม่นบ่ได้เนาะอันนี้ไปพ่อเห็นหลายบ่อนนะก็เลยฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะแกมีรายการเนาะว่าเวลาเจ็บป่วยอย่าเฝ้าครอบลาออกจากเวียกให้ไปประเมินสุขภาพไปนะให้ท่านหมอกวดเพิ่นสิให้ใบสั่งพักของเฮาแล้วเฮาก็มาแลนเงินป่วยการเฮ็ดแบบนี้ไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีถึงว่าเฮาจะบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกแล้วเนาะเฮาก็มีเงินนโยบายเป็นเงินป่วยการจากประกันสังคมกินในแต่ละเดือนย้อนว่าสุขภาพเฮาบ่แข็งแรงเนาะแต่คันว่าแข็งแรงรับป่วยการไปแล้ว 2-3 เดือนกลับเข้าเฮ็ดเวียกได้เห็นบ่ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าเป็นห่วงที่ว่าบ่แข็งแรงไปเลยเนาะไปสมัครเวียกก็บ่ได้เลยนะแทนที่ว่าจะมีเงินนโยบายจากประกันสังคมในระยะเจ็บป่วยครอบออกเวียกไปสุขภาพก็บ่แข็งแรงไปสมัครเวียกใหม่มันไผสิรับเห็นบ่บ่มีรายได้บัดนี้เอ้าตื่มบัตรประกันสังคมกาย3เดือนใส่บัตรบ่ได้แหละบัตรนี้ออกจากเวียกได้เนาะเงินบ่เข้ามากาย3เดือนบ่มีสิทธิ์ไปใส่ละบัตรอยู่ของหมอ
ล้วนแต่เป็นภาระล้วนๆเนาะบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินขายรถขายสัตว์เลี้ยงขายดินขายดอนมาปินปัวตัวเองย้อนว่าบ่ฮู้นโยบายบ่ฮู้ระเบียบการบ่ได้ศึกษาระเบียบประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่อีหลีและก็สำหรับเอกสารประกอบห้องขอเงินอุดหนุนไปการน้ำประกันสังคมก็บ่ยากเนาะบ่ยากเพราะว่าเขาจะมีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วอธิบายเนาะว่ามีการประกอบเอกสารอย่างแน่แบบฟอร์มสามารถพัวพันกับจัดตั้งของท่านหรือว่าดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนาะ www.lsso.gov.la ได้แบบฟอร์มท่านเฮ็ดเรียกหัวหน่วยธุรกิจกับแม่นแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนไปการเนาะมันจะมี2ฟอร์มรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานรับอุดหนุนไปการย้อนอุบัติเหตุอื่นหรือว่าสุขภาพย้อนพยาธิจังซี่ก็จะต่างกันเด้อให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้มันถูกเอกสารประกอบแน่นอนต้องมีใบบ่งมติของแพทย์นะและก็ใบสั่งพักของท่านหมอสบับของแท้ใบบ่งมติของแพทย์อาจจะเป็นสบับก็ปีได้แต่ใบสั่งพักของแพทย์กำหนดมือว่าให้พักจักมือตัวนี้ต้องแมนต้นสบับลายเซ็นต้องครบเนาะลายเซ็นแพทย์ปิ้นปัวหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการต้องครบเนาะบ่ครบยาเฝ้าเอามาเถือต้องไปเอาลายเซ็นนำท่านหมอจนครบกว่าเนาะบางคนนี่ถือเบาเซ็นแต่แพทย์ซื่อๆความจริงอยู่ในนั้นมันมีอย่างน้อย3ลายเซ็นเนาะเซ็นแต่แพทย์บ่มีเซ็นแผนกบ่มีเซ็นผู้อำนวยการห้องหมอตัวนี้จะบ่ได้ท่านต้องได้กลับไปคืนเนาะดีแท้แม่นให้กวดเบิ่งก่อนเวลารับเอกสารจากท่านหมอว่าเอกสารเซ็นครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าว่าบ่ครบถ้วนบ่ทันได้มีการจ้ำผู้อำนวยการห้องหมออย่าเฝ้าเอามาเถอะเพราะว่าเอามาเอกสารก็เสียเวลาท่านต้องได้ตีกลับคืนเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีบัญชีเงินบัญชีธนาคารสำเนามาบัตรประจำตัวนะหรือสำเนาครัวก็ได้เนาะแบบฟอร์มเซ็นจำกาบริษัทเนาะเซ็นมีหนังสือยั่งยืนเป็นเลขที่เนาะเลขที่บริษัทเด้อบ่เกี่ยวเนาะบ่แม่นหนังสือนั่งยืนก็เพียงแต่เท่านั้นส่วนผู้สมัครใจแม่นจะบ่มีบัญชีบ่มีเรียกว่าเซ็นต่างหน้าบริษัทเนาะเซ็นแต่ฟอร์มเซ็นผู้เกี่ยวแล้วกันแล้วเลยเนาะมาสามารถขอรับเงินอุดหนุนบริการได้จากประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับอุดหนุนบริการหมอโอมาลมให้บริการให้ฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่อยากฝากหัวข้อใดเพิ่มเติมนะการสามารถทักทายเข้าสู่รายการของเราได้เนาะโทรไป1508นะบอกสันติภาพนั้นอยากให้เอาหัวข้อบำนาญบ่มาโอมาลมหรือว่าหัวข้ออุดหนุนว่างงานสําหรับหัวหน่วยเศรษฐกิจบ่มาลมก็สามารถทักทายสวัสดีกันเข้ามาได้เนาะเบิ่งเวลาก็ส่งท้ายให้บริการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเนาะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แมนประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกป้องรักษาเพื่อวันหน้าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะสวยงามและยืนยงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 MHz ออกอากาศตั้งแต่เวลา 16:00 น 16:30 นท.ท่านผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์ท่านสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวนานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ล้ำป่ามานำเสนอข้อมูลข่าวสารนี้ต่อเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำเพราะว่าเรื่องงานนี้ถือว่าเป็นเรื่องงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้จึงช่วยกันเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ของลาวนี้ให้ยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังสำหรับรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้เริ่มต้นรายการนี้ท่านจะได้รับฟังข่าวเกี่ยวกับกรมป่าไม้เร่งสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟป่านอกจากนั้นมื้อนี้จะพาท่านไปทางบ้านบางเฮือเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์เพราะว่าบ้านบางเฮือเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์ก็เป็นอีกหนึ่งบ้านที่มีสายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายส่วนรายละเอียดบ้านนี้มีจักหลังคาเฮือนพลเมืองน้อยหลายซ้ำใดอาชีพก็เจ้าเฮ็ดอย่างแน่ที่ใต้ทิศเหนือติดกับบ้านใดเขาจะไปลมกับนายบ้านคือนายบ้านจงตูย่างนายบ้านบ้านบางเฮือเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์พร้อมเดียวกันนั้นเอาก็จะมาฟังคืนว่าเสียงของพ่อแม่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้นี้เขาเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องงานคือแนวใดแต่ตามได้ยินระยะที่ผ่านมานี่เรื่องงานนี้เกิดถือว่ายังอ่อนย้อนว่าบ่ฮู้ขอบเขตความรับผิดชอบว่าเขตบ้านตนเองต้องรับผิดชอบแนวใดจังใดแต่ภายหลังทั้งคันเทิงก็คือคณะรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายลงไปใกล้ซิดติดตามเผยแพร่เอกสารแนะนำอันใดป่าสงวนอันใดป่าผลิตอันใดป่าป้องกันจุดใดเป็นเขตนำไส้และห้ามเข้าไปบ้านก็มีความตื่นตัวหลายขึ้นในเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้รายละเอียดนั้นก็ติดตามมาฟังได้จากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านผู้ฟังทางกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดฝึกอบรมและสร้างครูฝึกการวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง11มิถุนายน2026นี้อยู่ห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองโดยการเป็นประธานของท่านสมบังพิมพ์มวงหัวหน้ากรมป่าไม้มีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองหัวหน้ากองสำรวจป่าไม้และป้องกันไฟป่าเสียวสารป้องกันไฟล้ำป่าจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยสัมมนากรขั้นศูนย์กลางและเมืองสังทองได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เลือกเฟ้นเอาบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟไหม้ป่าอยู่ระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นครูฝึกสวยถ่ายทอดความรู้ทักษะและบทเรียนที่ทอดถอนได้จากการฝึกอบรมโดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมครูฝึกหรือ TOT ตลอดการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีเคียงคู่กับภาคปฏิวัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วมขบวนการวางแผนตัวจริงอยู่ในภาคสนามในระดับบ้านการมีส่วนร่วมของชุมชนการเก็บกำข้อมูลการสร้างแผนและการวางแผนจัดตั้งปฏิบัติแผนป้องกันไฟไหม้ป่าเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลสูงเนื่องจากทุกๆปีไฟไหม้ล้ำป่าได้ส่งผลกระทบต่อป่าไม้และที่ดินเกษตรกรรมความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์การดำรงชีวิตและสุขภาพของประชาชนดันเป็นข้อมูลข่าวสารเริ่มต้นรายการว่าให้ทุกท่านได้ฟังกรมป่าไม้เร่งสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟป่าเพราะว่าไฟป่านี่เกิดขึ้นทุกปีคิดว่าปีนี้บ่มีมันก็ยังมีหลายจุดหลายบ่อนอีกอันนี้จำเป็นต้องได้เรียนรู้ต้องมีครูฝึกต้องมีผู้รู้เพื่อที่จะเฮ็ดเวียกกันปลุกระดมด้านแนวคิดกันลงตัวจริงลงไปใกล้ชิดพ่อแม่ประชาชนบ้านที่ใกล้กับเขตป่าเขตภูต่างๆนั้นให้พร้อมกันป้องกันในแต่ละปีบ่ให้มีไฟไหม้ป่าท่านผู้ฟังเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ

0: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ท่านผู้ชมที่ตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz วันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศให้ท่านฟัง 16:00 น. 16:30 น. นาทีรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังทีมงานพวกเราก็ได้มีโอกาสโอลมกับท่านจงตูย่างนายบ้านบ้านบางเฮือเมืองทรุคมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งบ้านวังเฮือเมืองทรุคมแขวงเวียงจันทน์นี่ก็เป็นหนึ่งในหลายบ้านนั่นแหละที่มีสายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควยบ้านวังเฮือตามที่นายบ้านรายงานเข้ามาเพิ่นว่ามี431ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมดนี่3,499คนหญิง1,690คนเนื้อที่ของบ้านนี่เป็น20,000กว่าเฮกตาร์และทิศเหนือของบ้านติดกับภูกองเข้าทิศใต้ติดกับสันผางอยทิศตะวันออกติดกับลุมหมอกเขตเมืองพะบาทแขวงบริคำไซทิศตะวันตกนั่นติดกับบ้านแหลวหยาบเมืองจุลกรมแขวงเวียงจันทน์จังสั้นว่าเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้นี่มีความสำคัญหลายในการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนมาฟังเสียงของท่านจงตูย่างในบ้านบ้านวังเหือเพิ่นจะเว้าเรื่องนี้คือแนวใดติดตามมาฟังนำกัน
1: เราเว้าเรื่องเวียกทำไรป่าเนาะตัวนี้ก็บ่ปฏิเสธย้อนว่าประชาชนอยู่ในการพัฒนาบ้านซ่องและอาจารย์สิมีผู้ที่ไปลักลอบตัดไม้มาสร้างบ้านแปลงเฮือนของพวกเฮาเนาะป่าไม้มีความสำคัญอยู่ในปลูกสร้างบ้านเฮือนสานของประชาชนพ่อแม่ลูกหลานเฮือนสานบ้านซ่องของพวกเฮาบ้านประชาชนก็ไปหาอาหารเนาะแหล่งท่องเที่ยวของธรรมชาติอยู่ในทรัพยากรของป่าไม้ก็มีประชาชนทั้งมวลของก็ได้ไปหาอาหารอยู่ในเขตป่าอุทยานแห่งชาติของพวกเฮาเนาะเครื่องป่าของดงมีความสำคัญอยู่ในประชาชนก็ได้ไปหามาหาอยู่ในครอบครัวแหล่งท่องเที่ยวและอยู่ในการเครื่องดื่มของกินมาปอบแปลงเงินสารบ้านซองของพวกเฮาเนาะคันเกิดภัยไม้ลำป่าก็เกิดความเสียหายอยู่ในทรัพยากรป่าไม้สัตว์นานาชนิดของทุกส่วนที่ว่าเสียไปเนาะประชาชนต้องได้ไปรักษาหมอดไฟลำป่าที่ว่าบ่ให้ไฟลำป่าในปัจจุบันประชาชนบ้านบางเฮาของพวกเฮาก็มีก็อยู่ในที่ว่าไปเฮ็ดสวนยางพาราอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของพวกเฮามีหลายจำนวน
2: ระบบโทรโข้งมีความจำเป็นบ่ต่อประชาชนชาวบ้านบางเฮือของเฮา
1: ระบบโทรโข้งมีความสำคัญก็อยู่ในประชาชนบ้านบางเฮือของพวกเฮาเพราะว่าเฮามีเรื่องอันทำก็ได้ใช้โทรโข้งข้าวซื้อในปัจจุบันท่านจะติดตามที่ว่าไปตามระบบของบ้าน
0: ท่านผู้ฟังที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นเสียงบางตอนถึงความสำคัญในเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาจึงทีมงานพวกเขาเคยมีการโอลมได้สัมภาษณ์ท่านจงตูย่างนายบ้านบ้านบางเฮือเมืองทรุคมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นบ้านหนึ่งมีสายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงตอนท้ายรายการพบว่าหักษาป้าไม้และที่ดินป้าไม้แล้วท่านผู้ฟังประชาชนอยู่บ้านบางเฮือนี่ว่าว่าในนี้อาทิพันมาเนี่ยกันบุกลุกทำลายป้าไม้นี่มันมีหลายและบ้านก็ยังบ่มีขอบเขตที่ชัดเจนว่าฮอดใส่จุดใดบ้านใดที่ต้องมีความรับผิดชอบให้แก่บ้านของตนเองเมื่อมีขันถึงลงมาเฮ็ดเวียกโฆษณาคณะรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายได้มาอธิบายเผยแพร่เอกสารหลายฉบับหลายข้างหลายคราวจับจุดพิกัดเขตป่าในความรับผิดชอบของบ้านก็ถือว่ามีความจะแจ้งขึ้นประชาชนและอำนาจการปกครองบ้านก็มีความตื่นตัวสูงและเข้าใจในเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถ้าปกป้องรักษาป่าไม้ได้ดีที่ดินป่าไม้ได้ดีมันก็เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้กับพ่อแม่ประชาชนในเขตใกล้เคียงสามารถเข้าไปหาเครื่องป่าของดงเนาะสามารถนำไส้ไม้เป็นฟืนนำไส้ไม้มาปลูกเงินปลูกสารได้ตามการอนุญาตของคันถึงที่ได้ระบุไว้จังสั้นมาฟังเสียงประชาชนเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องงานป่าไม้นี้เขาเจ้าเข้าใจขึ้นเท่าใดติดตามมาฟังได
1: ้ต่อกับเวียกงานปกปักรักษาอนุรักษ์เนาะรู้สึกว่ามีอันความดีขึ้นหลายเพราะว่าในระยะผ่านมาพวกเราก็ยังบ่ทันได้รู้จักละเอียดว่าความรับผิดชอบของพวกเราอยู่บริเวณใดเมื่อได้มีโครงการนี้ได้มอบความรับผิดชอบให้แล้วพวกเราก็รู้จักขอบเขตดินแดนและก็รู้จักว่าอันป่าที่ว่าพวกเราควรจะปกปักรักษาความจะเสริมขยายมีการปลูกบ่หรือว่าอนุรักษ์แบบใดพวกเราก็ได้เข้าใจขึ้นและก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติว่าจะได้รักษาไม้ในจำนวนที่มีดังกล่าวนี้ได้สมใสไว้ยาวนานตลอดไปสั่วเส้นลูกหลาน
2: ผ่านมาเนาะในว่าเรื่องความรับผิดชอบหรือว่าความสงบภายในบ้านในป่าไม้หรือว่าสัตว์สาวาสิ่งในการรักบ่หรือว่าค้าขายต่างๆสำหรับเรื่องป่าไม้ก็ยังมีทันมีสภาพอย่างเนาะที่ว่าเกิดขึ้นแบบว่าให้ถึงขั้นหน่วยไกลเกี่ยบ่นั้นอันนี้ก็ยังบ่ทันมีเนาะก็ยังอยู่ในความปกติระยะผ่านมาเนาะว่าถึงเรื่องการไฟไหม้ป่าจากสันการมีผลสะท้อนแล้วก็มีการผลเสียหายเห็นต้นว่าป่าไม้ธรรมชาติป่าไม้ที่ว่าเป็นมรดกสิ่งที่ว่าไม้ใหญ่หรือไม้ป้องทุกอย่างที่เคยใช้ก็เห็นที่ว่าถูกเสียหายแล้วก็ทำลายไปเนาะถือว่าเป็นผลบ่ดีถือว่าเว้าเรื่องประชาชนเข้าไปในป่าหรือว่าในป่าสงวนบ่ไปทําลายป่าแห่งชาติเฮาหรือว่าทางให้ทางสวนถือว่าอยู่ในครอบเขตฮอนที่บ่มีแล้วเนาะในการทางให้ทางสวนสําเพาะมีแต่บางสิ่งบางอย่างเนาะจํานวนนึงไปเฮ็ดสวนหรือว่าเฮ็ดสวนยางส่วนหยังนะก็มีมาคือนั้นเนาะ
3: ป่าไม้มันก็มีความสําคัญทางด้านการดํารงชีวิตเนาะเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนคันสิเว้าแล้วก็สําคัญหลายในการดํารงชีวิตเนาะการโชคอยู่หากินจังค่อยว่าป่าไม้มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตเนาะเมื่อก่อนเนาะบ้านป่าไม้อยู่ในเขตบ้านเฮานี่เนาะแต่ก่อนก็ได้ถูกทําลายนะจากพ่อแม่ประชาชนเข้าไปบุกรุกอันที่1ก็แม่นทางให้2ก็แม่นเฮ็ดคังสัตว์3มาก็แม่นลักลอบตัดไม้ฟืนไม้เลื่อยเนาะแล้วก็ไม้ที่ห่วงห้ามนั่นแหละแต่ผ่านมานี่ก็ถูกทําลายหลายว่าเฉพาะนะว่าเรื่องการสกัดกั้นนี้เนาะพวกเราอยู่ในวงการจัดตั้งพวกเราก็ได้มีการตกลงกองประชุมในการค้นคว้าเพื่อบ่ให้พ่อแม่ประชาชนเข้าไปบุกรุกและก็อิงใส่ทางขั้นถึงเนาะที่ได้แนะนําให้พวกเราได้ปกปักรักษาในอยู่ในเขตขอบเขตของบ้านเฮาเนาะ
0: นั่นก็เป็นเสียงพ่อแม่ประชาชนชาวบ้านอยู่ทางบ้านบางเฮือเมืองตะกมแข่งเวียงจันทน์นําเสนอทุกท่านได้ฟังผ่านรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านผู้ฟังเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้รายการของพวกเขาก็ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นมื้อวันพฤหัสแฮม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่11มิถุนาค.ศ. 2026ตอนต้นของทางรายการพวกเฮามื้อนี้จะไปสัมภาษณ์ท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งกรมป่าไม้เพิ่นได้จัดกองประชุมฝึกอบรมและสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าซึ่งกองประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์คือแนวใดสร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่านี้จะเป็นแนวใดจะมีประสิทธิภาพคือแนวใดแน่ถ้าว่าฝึกไปแล้วจะเป็นคือแนวใดตอนนี้เฮาไปลมสายกับเพิ่นสบายดีท่านสมหวัง
3: สบายดี
2: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
3: เจ้า
2: เจ้า
3: ขอบใจครับ
2: เจ้าเป็นจังได๋อันคือว่าเห็นทั้งกรมป่าไม้เนาะได้จัดกองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกวางแผนป้องกันไฟป่าตัวนี้นี่มันมีจุดประสงค์คือแนวใดท่านอยากให้ท่านเว้าสู่ฟัง
3: เจ้ากองประชุมฝึกอบรมแล้วก็สร้างครูฝึกนะเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าแม่นพวกเฮาได้จัดอยู่เมืองสังทองนะจะในวันระหว่างวันที่8ถึงวันที่11มิถุนายน2026นี้นะก็ถือว่าการเห็นว่ากองปูอากองประชุมฝึกอบรมดังกล่าวก็มันมีความหมายความสําคัญหลายนะโดยเฉพาะก็มันมีเป้าหมายในการยกความสามารถและขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักสมรรถกรก็คือบุคลากรเนาะในแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนะฉะนั้นว่าอันหลักๆนั่นก็ที่ว่ามันจุดประสงค์กันตัดหลักเลยว่าคาดคะเนผลได้ครับนะก็มี3ด้านหลักๆนะอันทบิดก็แม่นเพื่อยกระดับนะนักสมรรถกรก็คือผู้เข้าฝึกนะผู้เรียนให้กลายเป็นครูฝึกมืออาชีพนะก็ให้เขาเจ้ามีความเข้มแข็งนะบ่เพียงแต่เรียนรู้ทฤษฎีแต่ว่าได้ไปฝึกตัวจริงนะฝึกตัวจริงเฮ็ดตัวจริงนะให้กลายเป็นครูฝึกที่มีความพร้อมในอนาคตนะฉะนั้นภายหลังที่ว่าสําเร็จการฝึกอบรมสุดนี้ก็ถือว่านักสมรรถกรเหล่านี้ก็จะมีความสามารถเป็นกําลังหลักเพื่อนําพาท้องถิ่นและก็ประชาชนในการวางแผนป้องกันไฟป่าเนาะให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะด้านที่2นี้ก็ถือว่าอันน่ะความเสี่ยงอันการประเมินความเสี่ยงจากไฟป่านี่นักสำนักก่อนก็สิได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติเวียกตัวจริงเอาว่าพวกเฮาสิได้มีการนําไซโดรนเนาะเพื่อติดตามจุดความร้อนเนาะและก็การบุกรุกเข้าไปในป่านะการไซโดรนมอดไฟป่านี้เพื่อมามอดไฟตัวจริงพวกเฮาสิมีวิธีการเทคนิคเรื่อง4ทางเลือกในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยนี่โดยเฉพาะเป็นการสกัดกั้นแต่ต้นทีเนาะการลดการล้ามของป่าเนาะและก็สร้างสิ่งที่ว่าจูงใจให้ประชาชนที่ว่าลดพรการกสิกรรมแบบจุดป่านี่แล้วก็วิธีการร่วมมือของชาวบ้านเนาะและจุดประสงค์ที่3นี่อันสําคัญแล้วก็แม่นทักษะเนาะทักษะการเฮ็ดเวียกกับชุมชนและวิธีการสร้างทางแผนขัดบ้านเนาะเป็นแผนการป้องกันไฟป่าขัดบ้านนี่ถือว่ามีความสําคัญหลายเพราะไฟหลังฝึกและพลนักสมรรถกรจะต้องได้มีทักษะในการทางแผนป้องกันไฟป่าขัดบ้านเนาะซึ่งว่ามันมีความสําคัญหลายครับจับจุดประสงค์ที่3
2: เจ้าแปลว่าแต่ละจุดประสงค์นี่ก็มีความสําคัญเบิดเนาะเพราะว่าเพื่อสร้างให้บุคลากรให้มีความสามารถแล้วก็ เป็นมืออาชีพถ้าว่าสร้างความสามารถเป็นมืออาชีพแล้วก็เฮ็ดให้เวียกงานของเฮามีประสิทธิผลขึ้นเรื่องเวียกงานป้องกันไฟป่าเนาะท่านเจ้าและในระหว่างวันที่8หา11นี้นี่สัมมนากรนี่จะได้เรียนรู้หยังเติมอีกแน่เจ้าที่ว่าเป็นกิจกรรมต่างๆปิ่นอ้อมในระหว่าง3-4 มื้อนี่เจ้า
3: ในวันที่8กับวันหาวันที่11นี้หลักๆก็เมื่อวานนี้กับมื้อนี้เนาะก็ถือว่านักศึกษานักสัมมนากรจะได้เรียนอยู่4หลักการเนาะ1แม่นการสกัดกั้นและการต้านไฟไหม้ลำปานี่เนาะเฮาสิมีขบวนการใดเนาะเพื่อโดยเฉพาะแม่นการต้านก่อนการเกิดเนาะการป้องกันไฟป่าก่อนการเกิดเริ่มจากการโฆษณาเนาะการโฆษณาการวิเคราะห์จุดความร้อนเนาะการแนะนําประชาชนในการบ่ต้องจุดป่าเนาะโดยเฮ็ดกับกสิกรรมแบบบ่จุดเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะแล้วก้าวไปถึงการป้องกันหรือว่าการลดพ้นการล้ําของไฟป่านั้นเวลาไฟเกิดมาแล้วเพิ่นจะมีการจัดการกับไฟเฮ็ดจังได๋นะกันและวิธีการสร้างแผนพวกเฮาสิเฮ็ดจังได๋นะหลักๆก็มันสิได้เฮียนเกี่ยวกับตัวนี้จ้ะ
2: จ
3: ้ะมื้ออื่นกับมื้อวันพฤหัสนี้มันสิได้ลงไปภาคสนามตัวจริงแล้วก็ถือว่าสิได้นําใช้เทคโนโลยีนะคันโดรนนี้ไปสํารวจนะป่าอยู่เขตเมืองสังทองโดยสมมุติมันพื้นที่ที่ว่าถูกไฟไหม้ลําป่าค่อนข้างหลายนะอยู่เมืองสังทองนะจ้า
2: เจ้าและท่านไปว่านักสัมมนากรนี่นะที่ว่ามาเรียนรู้เรื่องการนําใช้โดรนเพื่อกวดเบิ่งเนาะคือมีคือท่านเว้าแล้วมีการป้องกันมั้ยนักสัมมนากรนี่คุณสมบัติของนักสัมมนากรที่เฮาได้คัดเลือกมาให้ฝึกอบรมนี่มาตรฐานก็จะเป็นขึ้นได้ใดท่าน
3: สําหรับสุดนี้ก็ถือว่าเป็นสุดฝึกอบรมขั้นเบื้องต้นนะฉะนั้นการที่พวกเฮาอยากให้มีการฝึกแพร่ลามออกไปเป็นวงกว้างภายในทั่วประเทศนะฉะนั้นว่าคุณสมบัติลักษณะของนักสัมมนากรในครั้งนี้พวกเขาสิเล็งใส่สร้างให้เป็นครูฝึกนะฉะนั้นผู้เข้าร่วมก็สิมี1มาก็แม่นพนักงานจากกลุ่มป่าไม้นะที่2มาก็แม่นครูอาจารย์ศาสตราจารย์มาจากมหาลัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็เข้าร่วมแล้วนอกจากนั้นก็มีทางแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนครหลวงเวียงจันทน์นะมีโครงการกิจกรรมป่าไม้เมืองเพราะว่าในส่วนนี้พวกเรามีเสี่ยวซานสากลเนาะที่ว่ามาจากองค์การ FAO นะซึ่งที่มีประสบการณ์เรื่องการสกัดกั้นไฟไหม้ลำป่าอยู่ในเขตประเทศอาซีนี่กับอยู่ในอันหลายประเทศอยู่ในโลกนี้มาเป็นครูฝึกเนาะฉะนั้นว่าเพิ่นสิมีความรู้ความสามารถสูงเนาะฉะนั้นว่าหลักๆพวกเราเน้นใส่เอาศูนย์กลางเนาะเอามาฝึกก่อนเนาะเพื่อว่าสิได้เป็นครูฝึกในตอนหน้าเนาะออกไปหลายๆแข่งทั่วประเทศ
2: เจ้าโตการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งทําอิฐบ่ท่านหรือว่าเคยผ่านมามีกล่องประชุมฝึกอบรมจังซี่มาแล้ว
3: ก็บ่แม่นครั้งทําอิฐเนาะพวกเฮาก็ฝึกมาหลายๆ10ปีแล้วแต่ว่าสุดนี้พวกเฮาก็ถือว่าพิเศษได้นึงเนาะเพราะพวกเฮามีโครงการร่วมมือกับเป็นโครงการร่วมมือกับทาง FAO นะพวกเฮาก็ได้มีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถนะและพิเศษพวกเฮาก็มี

0: ผ่านมาเจ้า
1: เจ้าก็คือแทดหมอเกี่ยวกับสภาพไฟไหม้ลำป่าในปัจจุบันนี่แหละเนาะที่ว่าเฮาส่วนใหญ่มันที่ผ่านมามันนําใช้เขาเอิ้นว่ายังนําใช้การสกัดกั้นแบบพื้นฐานที่ยังบ่ได้เอาเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาช่วยแม่บ่ท่าน
0: เจ้าเจ้าแม่น
1: แล้วตัวนี้
0: พิเศษอันนึงมัน
1: เจ้า
0: พวกเฮาอ่ะน่ะยังสร้างแผนขั้นบ้านเนาะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ให้ทั้งเมืองเป็นผู้รับรองเลยเรื่องแผนผ่านมาพวกเฮาหลายเมืองหลายบ้านก็บ่มีแผนการคุ้มครองป้องกันไฟป่านี่ส่วนนี้สิมีแผนซึ่งถูกรับรองโดยองค์การปกครองท้องถิ่นขั้นเมืองนะครับ
1: เจ้าอันสมณกรนี่หลายหน่อยปานใดท่านที่เขาฮ่วมฟื้น
0: นักนักสมณกรชุดนี้ก็บ่หลายปานใดเนาะประมาณ30ปลายคนเจ้าเขา
1: โอ้30ปลายคนคัน30ปลายคนนี่ถ้าว่าเป็นเพิ่นมีความเข้มแข็งเชี่ยวชาญด้านการมอดไฟที่นําใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเพิ่นก็สิเป็นตัวอย่างในการพันขยายไปสอนให้แต่ละเมืองในขั้นต่อไปเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ
1: ้
0: า
1: และและท่านเองคิดว่าการที่จัดฝึกอบรมครั้งนี้ในนับแต่เมื่อวานนี้เนาะจนมาฮอดมื้อนี้ท่านคิดว่าสิพบสิ่งขอสิ่งท้าทายหยังบ่ในการฝึกอบรมให้แก่สมณกรนี่
0: สังเกตแต่เมื่อวานมาฮอดปัจจุบันเนาะพวกเขาก็เห็นว่านักสมณกรก็ถือว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการเข้าฝึกเนาะเพื่อพัฒนาทักษะนั้นแล้วก็ทางครูฝึกก็มีความเชี่ยวชาญก็มีการสนทนากันแลกเปลี่ยนความรู้เนาะก็ถือว่าสังเกตว่าหลายนักสมณกรก็มีทักษะมีความสามารถนะแล้วก็สามารถสนทนาเป็นบทเรียนอันดีเนาะในการสร้างกําลังแห่งสู่การคุ้มครองป่าไม้แบบยืนยงนี้โดยเฉพาะเป็นการช่วยให้เขาเจ้าสามารถที่ว่าเข้าใจเนาะเข้าใจถึงอันที่1มันสาเหตุแล้วก็วิธีการป้องกันวิธีการสกัดกั้นนะแล้วก็การนําใช้เทคโนโลยีนะก็หวังว่ามื้ออื่นนี้อันที่ว่าสิมีการเห็นตัวจริงนะเขาจะสามารถนําใช้เนาะหรือว่านําใช้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการนําใช้โดรนเนาะเขาในเรื่องงานการป้องกันการสกัดกั้นไฟไหม้ลําป่า
1: เจ้าก็ขอขอบใจท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้ท่าน
0: เจ้าขอขอบใจ
1: เจ้าขอให้การจัดกองประชุมครั้งนี้สําเร็จไปด้วยดีแล้วก็ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลเด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจไพวัน
1: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่าน
0: เจ้าโชคดี
1: ท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมหวังพิมพ์วงศ์หัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ฟังระยะนี้ก็บ่เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจากมาประเทศลาวโดยเฉพาะสิ่งที่นิยมก็มีทั้งเหนือทั้งใต้แล้วก็ทั้งภาคกลางหนึ่งในนั้นทั้งแขวงเวียงจันทน์นี่ก็มีอยู่ทั้งเมืองเฟืองเมืองวังเวียงแล้วก็อีกหลายๆเมืองอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์นี้ที่เป็นการท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บ่ใกล้บ่ไกลจากตัวเมืองผู้ที่มีจุดประสงค์อยากไปท่องเที่ยวที่ว่าอยู่นครเวียงจันทน์อยากไปท่องเที่ยวอยู่ทั้งบ่ไกลหลายเพื่อเฮ็ดให้การใช้เวลาที่ว่าให้มันประหยัดแต่ได้การท่องเที่ยวแล้วก็มีการคุ้มค่าแล้วไปท่านผู้ฟังเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มค่าก็คือการท่องเที่ยวที่ว่าไปลิ้นแล้วเฮาบ่ได้ไปไกล1มาประหยัดงบประมาณ2มาได้ไปกลับก็ได้อยากไปนอนแฮมคืนก็ได้อยู่ทางแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็แม่นในระยะฤดูฝนนี่ก็ถ้าหลีกบ่ได้ก็สิแม่นอยู่ทางนครหลวงจันทน์แล้วก็อยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี่แหละท่านผู้ฟังก็อยู่ทางเมืองเฟืองแน่ซึ่งอยู่ทางเมืองวังเวียงก็บ่ใกล้บ่ไกลเนาะท่านผู้ฟังบ่ใกล้บ่ไกลแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายหลายที่นักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศแน่ทั้งภายในและต่างประเทศที่อยากไปพักสมองไปพักผ่อนกับครอบครัวบ่ว่ากับครูบ่จังซี่แหล่งท่องเที่ยวก็มีหลายอีหลีซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนึงที่ปัจจุบันนี้กําลังเกิดขึ้นใหม่ก็แม่นแหล่งท่องเที่ยวถ้าท่านผู้ฟังเคยฮู้จักชื่อแหล่งท่องเที่ยวมกดอมบ่แหล่งท่องเที่ยวมกดอมนี่มันอยากขอแนะนําซึ่งเป็นจุดแคมปิ้งเปิดใหม่ใกล้ตัวเมืองวังเวียงซึ่งท่านเดินทางไปแค่30นาทีก็ฮอดจุดชมวิวจุดชมวิวมกดอมมกดอมนี่เป็นเส้นทางไปทางอันถ้ำแก้งหยุ่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยสิฮู้เนาะปัจจุบันนี้เส้นทางโอ้สบายสะดวกสบายซึ่งแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้ก็ไปทางถ้ำแก้งหยุ่ยก่อนสิ

0: họ thầm cái nhuyễn cái bê lọ long bài về thiểu sống lành thông thiểu ni bừng than chỉ hôn hòa à lành thông thiểu ni có bên chút check in nhưng thì ไปแล้วเฮาจะได้ถ่ายรูปไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามอีหลีตัวนี้ก็อยากฝากทั้งท่านผู้ฟังตื่มเนาะถ้าท่านสนใจอยากไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็โทรไปได้เบอร์โทรติดต่อ02055443665ท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
1: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
2: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
1: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
2: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
1: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
2: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
3: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังต้อนรับท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านผ่านเมืองท่านผู้ฟังจากไปสัมภาษณ์ท่านหัวหน้ากลุ่มป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้พวกเขาจะไปที่เมืองแบงแขวงอุดมไสวันนี้พวกเขาจะไปล้มสายกับท่านบุญสวงคําภูวงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงท่านจะมาเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองอยู่ทางเมืองแบงเฮานี่เป็นขึ้นเท่าใดปัจจุบันนี้เพิ่นได้จะตั้งปฏิบัติแล้วบ่และได้รับผลสําเร็จขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านบุญสวง
4: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการของบ้านพันเมืองท่าน
4: เจ้า
0: เจ้าเป็นคืนเท่าไหร่เนาะเจ้า
4: ก่อนอื่นก็แสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะที่ได้มีโอกาสโทรเดินสายสัมภาษณ์ต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเมืองแบงของพวกเฮาโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติในที่ส่วน4ติดสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองนั้นแต่อยู่เมืองแบงของพวกเขาแล้วแม่นอันที่หนึ่งมีพวกเรากับหญิงไซทาแห่งที่ผมซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเราท่านเนาะกับภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคเมืองครั้งที่13ที่ได้สําเร็จไปแล้วนั้นนะทางการนําเมืองของพวกเราก็ได้ขุดค้นชุมชัยโดยเฉพาะแม่นอิงไซทาแห่งและจุดพิเศษการบ่มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหั่นเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นจากตนเองการมีดังนี้อันที่หนึ่งมีพวกเราอิงไซท่าแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเล็กที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเพชรตะบันแข็งไปหาบรรดาเมืองแข่งไก่เคียงเป็นต้นก็เป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงน้ำท้าก็เห็นได้มีการเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและในต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนก็มีความหวังไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำอันที่สองนี้พวกเราอิงไซต์ตาแห่ง ทางด้านกสิกรรมเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนาะโดยเฉพาะแล้วมันเมืองแบงของเราแล้วมันมีเนื้อที่ทำการผลิตในกองขวางเนาะในกองอายุ 53,000 กว่าเฮกตาร์แล้วก็มีดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยแก่การปลูกพืชอุตสาหกรรมพืชเสบียงอาหารต้นมันเขาทะเลแข็งแล้วก็พืชผักลมลุกต่างๆและนอกจากนั้นจำนวนอิงใส่การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแล้วมันมีสถานที่ในที่สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มนะครับพวกเราสนใจการเลี้ยงสัตว์ใหญ่หัวควายแบะเพื่อส่งออกนะครับการสร้างรายรับเพิ่มที่มั่นคงด้านท่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติพวกเราก็มีแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะการนำธรรมชาติเนาะมีสองสามสายที่สามารถก่อสร้างเป็นสุลประทานเรือตอบสนองอำนวยความสะดวกเข้าในการผลิตปลูกพืชต่างๆตอนนี้มีเนื้อที่ประมาณอุดมสมบูรณ์สามารถเก็บกู้เครื่องปลาคงดงเพื่อเพิ่มเป็นรายรับนั้นและนอกจากนั้นก็มีท่าแห่งทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมอยู่เมืองแบงคอกของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ที่สวยสดงดงามนั่นแหละโดยเฉพาะว่ามันน้ำตกตาดน้ำแจ่ตัดสาวาก็ทำหลวงการกระทำก็เป็นเอกลักษณ์ของมันดาเผาเนาะมีในเมืองของเราก็มีห้าสำเภาแล้วกิมุพะลือพะมงแล้วก็ไตเขาและเผายังการพัฒนาและท่องเที่ยวก็ติดพันกับกิจกรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หาท่านโดยเฉพาะเลยเป็นพวกเรามีมูลเชื้ออนุมันเนาะในการออกแห่งงานการตำหูหัตกรรมเนาะซึ่งอยู่เมืองแบงค์ของเรานี่ค่ะได้มีสินค้าหัตกรรมเนาะฝ่ายขึ้นเมืองหลักปันหม้อรอให้ทับหัตกรรมต้องเปียกก็เป็นสินค้าอุดมของเมืองของพวกเขาแล้วอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจในกาลนี้เนาะที่เมืองแบงค์ของพวกเขาก็จัดเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่4 2025-2029 นี้พวกเราก็ได้กำหนดคำขวัญของเมืองพัฒนาเมืองแบงค์ให้กลายเป็นเมืองปลดทุกข์คือเอาการผลิตกสิกรรมเป็นท่าแห้งที่พันกับอุตสาหกรรมปลูกแป้งการบริการตามทิศที่เขี้ยวและยินยงยินยงนี้พวกเราก็ชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองมีใน1ปีผ่านมานี่พวกเราจะได้บรรลุมีคนสำเร็จรายด้านโดยเฉพาะกับเป็นเศรษฐกิจของเมืองขยายตัวเฉลี่ยประมาณ 5.95%แล้วก็รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมนี่ก็บรรลุ950กว่าตื้อการเทียบใส่แทนปีก็ถือว่าเกมแผนเฉลี่ยใส่หัวคนนี่ก็ประมาณอยู่21ล้าน5แสนกว่าทีต่อคนต่อปีหรือว่าเท่ากับ1,125ดอลลาร์สหรัฐถ้าจัดสายแพร่ดีก็ถือว่าเรียนขาดไม้แหละอยู่ในนี้พวกเราก็สุ่มสายกันเก็บเลยครับภายในนี้ก็ถือว่าได้ลื่นได้เกินแพร่สักแปดเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มสายแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้การขาดไม้ของเราแต่นี้ฮอตปี2019ก็สามารถประกาศเป็นเมืองปลดทุกข์และวงเงินปลดทุกข์เราหาได้ 85% ขึ้นไปแต่อยู่ในนี้ใน1ปีผ่านมาพวกเราก็สามารถปฏิบัติได้36บาทหรือว่า 5,355 ครอบครัวบรรลุได้อยู่ 64% จากเกียรติสื่อแทนแต่นอกจากนั้นพวกเราก็ชุมชนปฏิบัติบรรดาขัดไม้ของคณะกรรมการโดยเฉพาะของเขตการศึกษาสาธารณสุขก็คือว่าเราก็ได้มีผลสำเร็จหลายด้าน เป็นต้นกันเป็นคะแนนการศึกษาของเราก็สามารถบรรลุเป็นส่วนใหญ่การของเขตสราชุกก็เช่นกันคัดหมายของสภาแห่งชาติเป็นเลยกำหนดในนอกจากนั้นเราก็ไปที่กำหนดเอาจุดพัฒนาจุดซุ่มพัฒนาเมืองแบงคอกของเราตามสร้างคิดและการผลิตและเขาทางออกเพื่อการพัฒนาอยู่ในสร้างคิดการผลิตนั้นเนี่ยมันเป็นเคสที่พวกเราจะเล็งใช้เคสที่หนึ่งส่งใช้การส่งเสริมยกระดับทางพ่อแม่ประชาชนส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกพืชตระกูลชัวอนุรักษ์เครื่องป่าของดงและปลูกกาแฟเป็นต้นและการเลี้ยงสัตว์เคสการผลิตที่สองเลี้ยงกลางหลวงตามลองแม่น้ำพวกเราก็ส่งใช้การผลิตปลูกเขาปลูกพืชและดูแลต้นไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นก็เป็นปลูกยางพาราเหตุที่สามพวกเราก็ส่งใช้การเลี้ยงสัตว์ใหญ่การปลูกเขาสลีแข็งแล้วก็อนุรักษ์เครื่องป่าของดงและสรีแล้วสรุปรวมแล้วกันท่านเศรษฐกิจเอกชาติเป็นเจ้าตนเองนั้นพวกเขาก็ได้วางขันไม้ชุศนเป็นในปี2019นี้เศรษฐกิจของเมืองนี้ขยายตัวอยู่ในระดับ 5.49% กระทรวงชุศนจัดเก็บนะครับให้คุ้มครองนะครับคุ้มตนเองนั่นในความอายุ 25% อยู่ภายในเมืองปัจจุบันนี้ก็พวกเขาก็ยังประสานได้กลุ่มตนเองร้อยจนร้อยเทือเนาะก็ยังทางกันแข่งกันส่วนกลางก็ยังดูไหน
0: เจ้าแผนในแผนก็คือว่าตัวสามเขตการผลิตและก็เก้าทางออกนี่แล้วนะท่านเนาะที่ว่าเขาได้สุ่มใส่เพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาเมืองแบงเฮาแล้วก็สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็คือสร้างรายรับเขาให้เมืองโดยสร้างความเข้มแข็งให้เมืองเขานี่แหละเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอบใจท่านบุญสวงคำภูวงหลายๆเจ้าที่เมื่อนี้มาเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับแผนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้แก่รายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮายังอีกหลายๆเวียกเนาะของทางเมืองแบงเฮาที่พวกเฮาจะต้องได้สัมภาษณ์เพื่อเอามาผันขยายให้ทั้งผู้ฟังเพิ่นได้ฟังนําแต่ว่ามื้อนี้ก็เวลาเบิดต้องเพียงพอดีก่อนเอาโอกาสหน้าจะขอเชิญท่านกับร่วมรายการนําพวกเฮาใหม่นะท่านเนาะเจ้า
4: เจ้าม
0: ื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านหลายๆที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการของพวกเฮาเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
4: เจ้า
0: สวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสวงคำภูวงห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ทั้งเมืองแบงนี้เพิ่นก็ได้เอาใจใส่ขนาดโดยซุ่มใส่3เขตการผลิต9ทางออกตัวนี้เพิ่นเน้นใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองซึ่งการจะตั้งปฏิบัติที่ติดพันกับการจะตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของศูนย์กลางพรรคครั้งที่12นี้จะเป็นคืนใดผลมีแผนการคืนใดตื่มพวกเขาจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังตื่มน้ำกันท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการกระเบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
6: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
5: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
6: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติ เคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
5: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
6: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมดทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
8: ์ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
9: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อน้อ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
9: อต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเมืองจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น. ดอกซ่อนทับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่11มิถุนายนคิดศักราช2026กงกับมื้อแฮม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ในวันพฤหัสตามตะตารางกับบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมแต่วันพุธคือเมื่อวานนี้มื้อเดียวเนาะมีรายการมื้ออื่นก็บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมอาทิตย์หน้าก็เช่นเดียวกันเพิ่นจะเข้าแต่วันพุธวันที่17เนื่องจากว่าระยะนี้อาจารย์มีประชุมหลายมีเวียกหลายแท้ๆเลยมีรายการก็เลยว่าบ่สะดวกที่จะเข้าร่วมสนทนาในรายการก็บ่เป็นหยังเนาะอาทิตย์ต่อไปอาจารย์จึงจะเข้าร่วมสนทนาในรายการปกติมาพบกันในรายการโดยที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการก็จะถือโอกาสนี้สืบต่อนำเสนอไวยากรณ์ลาวปัจจุบันในภาคอักขรวิธีซึ่งมาเป็นภาคที่1เนาะเฮาเดินทางมาฮอดบทที่5และได้มีรายการบทที่5เครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวและบทนี้หั่นมื้อวันอังคารได้นำเสนอเนาะแต่ว่าบ่ทันหมดเทื่อหาก็ฮอดเครื่องหมายที่8 3จ้ำเนาะในบทที่5นี่นะบทที่5นี่เป็นบทที่ยาวเว้าถึงเครื่องหมายต่างๆในภาษาลาวก็คือแม่นเครื่องหมายวรรคตอนนี่แหละในเครื่องหมายวรรคตอนนี่มื้อวันอังคารหั่นเสนอมาแล้ว8เครื่องหมายเนาะมีเครื่องหมายจ้ำเครื่องหมายจุดเครื่องหมายจ้ำจุดเครื่องหมายที่4ก็แม่นอ่ะนะเครื่องหมาย2จ้ำเครื่องหมายที่5ก็แม่นเครื่องหมายถามหมายถามเครื่องหมายที่6แม่นขีดโตที่7ละแม่นขีดก้องที่8ละแม่น3จ้ำนำเสนอเฮียมฮอยแล้วมื้อนี้จะสืบต่อเครื่องหมายที่9คือหมายซ้ำมีรายการสำหรับเครื่องหมายซ้ำหน้าที่แม่นใช้เขียนไว้หลังคำหรือว่าวลีหรือประโยคเพื่อหมายให้ฮู้ว่าคำเว้าก่อนนี้ต้องเว้าหรืออ่านซ้ำอีกเทื่อหนึ่งเมื่ออ่านพบเครื่องหมายซ้ำอยู่ท้ายคำใดต้องอ่านคำนั้นซ้ำสองเทื่อตัวอย่างเขียนว่าขาวเนาะสะกดขอไข่สระอาวอวีสระอาวขอขาวแล้วก็มีเครื่องหมายซ้ำเวลาอ่านบัดนี้นะมีรายการก็ต้องอ่านว่าขาวขาวเนาะหรือว่าซาแล้วก็มีเครื่องหมายซ้ำบัดอ่านก็ต้องอ่านว่าซาซาหรือว่าบ้านต่างแล้วก็เครื่องหมายซ้ำเนาะบ้านต่างเครื่องหมายซ้ำก็ต้องอ่านว่าบ้านต่างๆหรือไปไวแล้วก็เครื่องหมายซ้ำก็ต้องอ่านว่าไปไวไวในรูปเขียนท่านจะเขียนเป็นเครื่องหมายซ้ำแต่เวลาที่อ่านเนาะจะต้องได้อ่านสองเทือบางกรณีที่ซ้ำวลีหรือประโยคต้องอ่านวลีหรือประโยคนั้นซ้ำคืนจึงได้ความหมายตัวอย่างนกบินไปและมีเครื่องหมายซ้ำอันนี้มันระดับวลีแล้วเนาะเมื่อกี้มันระดับคำมีรายการนกบินไปแล้วก็เครื่องหมายซ้ำเวลาอ่านต้องอ่านว่านกบินไปบินไปแต่ละวันเครื่องหมายซ้ำก็ต้องได้อ่านว่าแต่ละวันแต่ละวันมีเสียงห้องบอกว่าน้ำท่วมแล้วก็เครื่องหมายซ้ำเวลาอ่านแบบนี้ต้องได้อ่านว่ามีเสียงห้องบอกว่าน้ำท่วมน้ำท่วมเนาะสิ่งที่ควรเอาใจใส่ในการนำใส่เครื่องหมายซ้ำมีหลายการอันที่หนึ่งเวลาเขียนเครื่องหมายซ้ำต้องเขียนติดกับคำที่ต้องการซ้ำนั้นจากนั้นจึงหยะวางหรือเคาะบัตรหนึ่งในเวลาพิมพ์จึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปเนาะก็คือเขียนติดเลยคือตัวอย่างขาวนะแล้วก็เครื่องหมายซ้ำเลยบ่หยะวางเนาะหลังจากเครื่องหมายซ้ำหันแล้วจึงหยะวางหรือว่าเคาะบัตรหนึ่งแล้วก็จึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปในกรณีว่าพิมพ์เอาเนาะบัดนี้อันที่2ที่เป็นสิ่งที่ควรเอาใจใส่ห้ามใส่เครื่องหมายซ้ำในกรณีดังนี้กรณีที่1เมื่อเป็นคำคนละบทคนละความเนาะเมื่อเป็นคำคนละบทคนละความเช่นค่อยมาแต่สารวันวันนี้บ่เขียนค่อยมาแต่สารวันแล้วก็หมายซ้ำได้เนาะเพราะว่ามันเป็นคำคนละบทคนละความหมายนะเนาะมันบ่คือกรณีอันน่ะขาวขาวซาซาหรือว่าบ้านต่างๆไปไวๆบางกี้เนาะแมนยูในรูปเขียนสารวันกับวันนี้นะคำว่าวันนั้นเขียนคือกันโววีนอนกไม่กันเตแบบบ่สามารถใส่เครื่องหมายซ้ำได้
บัดนี้กรณีที่2ที่ว่าห้ามใส่เมื่อรูปคำเดิมเป็นคำสองพยางค์ที่มีเสียงซ้ำกันเช่นว่านานาพันธ์นานาชาตินานาสนิทนานาประการเขียนหมายซ้ำบ่ได้ได้มีรายการนานาหั่นน่ะเนาะนานาพันธ์ก็ต้องเขียนนานาโนนกสละอานโนนกสละอาแนวนี้เลยหมายซ้ำบ่ได้เพราะว่ารูปคำเดิมเนาะคำเดิมหมายถึงคำเข้าของมันนั่นน่ะเมนเป็นคำที่มีสองพยางค์เสียงซ้ำกันซื่อๆอันนี้ต้องได้จือเด้อเพราะว่าสังเกตเห็นมีหลายคนเขียนนานาพันธ์เขียนนาเธอเดียวแล้วก็หมายซ้ำหรือว่านานาชาติจังซี่นะนานาสนิทนานาประการซ้ำบ่ได้มีรายการอันนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามที่ได้กำหนดไว้ในสิ่งที่ควรเอาใจใส่ในการนำใส่เครื่องหมายซ้ำซึ่งเป็นเครื่องหมายที่8ในเครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดไว้ในนะบรรยากาศเนาะยังบ่หมดไหนยังมีกรณีที่3ที่ว่าห้ามใส่กรณีที่3ในเมื่อเป็นคำคนละสนิทหรือประเภทเช่นว่านักเฮียนเฮียนหนังสือเนาะคนคนนี้เก่งกล้าสามารถเมฆัว2คนคนหมอเก่งสินะเฮาสิเขียนเครื่องหมายซ้ำบ่ได้ในกรณีว่านักเฮียนกับเฮียนหนังสือเฮียนหันรูปเดียวกันหรือว่าคนคนนี้เก่งกล้าสามารถหั่นน่ะกับบ่ได้แม่ครัว2คนคนหม้อแกงคนอันนี้1แล้วเป็นประเภทคำนามเนาะประเภท1แล้วมันเป็นคำกริยาสินะมันเป็นคำคนละสนิทหรือว่าคนละประเภทเนาะซ้ำบ่ได้ใส่หมายซ้ำบ่ได้อันนี้นะกรณีที่4เมื่อเป็นคำในกราบก่อนบ่ได้มีรายการต้องได้เขียนเต็มอันที่5บ่ให้ใส่หมายซ้ำเกิน1เครื่องหมายเช่นว่ามาไวๆบางท่านบอกว่าอยากเน้นความหมายว่าอยากบอกว่ามันให้มันไวไวไวไวไวไวที่สุดนะเนาะและเขียนมาไวสลายไม้ไม้บวีแล้วก็หมายซ้ำพันเขียนไปฮอดกายตัวหนึ่งสองตัวสามตัวสี่ตัวบางทีแถวบักเงาๆไปฮอดห้าตัวหกตัวและมีรายการสิเข้าใจว่าอันนี้มันอยากเน้นเสียงได้ว่าให้มันมีความหมายที่นักแน่นขึ้นว่าให้ไวไวจังสินะแต่ว่าในหลักการกำหนดเขียนแต่เครื่องหมายเดียวเท่านั้นเนาะบ่ให้เกิน1เครื่องหมายอันนี้ถือว่าเป็นหลักการที่กำหนดไว้แล้วหมดทุกคนจะต้องได้ปฏิบัติตามเนาะอันนี้แม่น5กรณีที่ว่าบ่สามารถใส่เครื่องหมายซ้ำได้มีรายการซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ควรเอาใจใส่ได้กำหนดไว้เป็นหลักการอย่างคักแน่หมดเนาะสำหรับหมายซ้ำเป็นเครื่องหมายที่9ในเครื่องหมายวรรคตอนบัดนี้ต่อเครื่องหมายที่10เลยเครื่องหมายที่10เกาะละสะกดแมนสระอะใส่ตัวกอเกาะละสระอะใส่ตัวลอลิงเนาะหรือและอื่นๆใส่หมายคำหรือข้อความประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องได้เขียนลงบนนี่แต่หากบ่เขียนก็ละมีความหมายคือ3จำมีรายการเครื่องหมาย3จ้ำเฮานำเสนอมาแล้วเนาะเวลาอ่านพบเครื่องหมายก็ละให้อ่านว่าและอื่นๆเนาะเพราะว่ามันหรือเด้คันหรือก็แปลว่าอันใดอันนึงเนาะบ่คือและใดเวลาเขียนให้ยะวางทั้งหน้าและใส่จ้ำทั้งหลังของเครื่องหมายก็ละตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าขาออกของลาวในปัจจุบันรวมมีไฟฟ้าไม้จุดยะวางคำไม้จุดยะวางหินกาวไม้จุดยะวางทองจำจุดยะวางเครื่องตัดยิบและเครื่องหัตถกรรมจำจุดยะวางไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จำจุดยะวางกาแฟไม้จุดยะวางสาลีไม้จุดยะวางหมากเดือยยะวางและเครื่องหมายกละเครื่องหมายกละนี่มันจะคือในรูปตู่ที่มันค่ายและอื่นๆแล้วก็โลลิงแล้วก็ค่ายคือและอื่นๆหั่นน่ะเนาะมีรายการแล้วก็จําเม็ดยะวางส่วนสินค้าขาเข้ารวมมีรถยนต์ไม้จุดยะวางน้ํามันเสื้อไฟไม้จุดยะวางวัสดุก่อสร้างไม้จุดยะวางเครื่องใช้ไฟฟ้าไม้จุดยะวางเครื่องใช้ห้องการไม้จุดยะวางยาปัวพยาธิยะวางอีกบาทนึงแล้วก็นําใส่เครื่องหมายก่อละจําเม็ดมดประโยคเนาะมีรายการสิ่งที่ควรเอาใจใส่ให้ยะวางก่อนแล้วจึงเขียนหรือพิมพ์เครื่องหมายก็ละใส่จากนั้นใส่จ้ำยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไป
เนาะอันนี้มันการนำใส่เครื่องหมายก็ละหรือเละอื่นๆถ้ามีรายการบูฮูเครื่องหมายก็ละนี่ต้องได้สอกเบิ่งเด้ออยู่นั่นน่ะในคอมพิวเตอร์ลองพิมพ์เบิ่งแต่คิดว่ามีรายการหลายท่านก็จะฮู้เนาะเครื่องหมายก็ละหรือว่าเละอื่นๆหมดสำหรับเครื่องหมายก็ละเครื่องหมายที่10มานี่เครื่องหมายที่11หมายลืมคืนหมายลืมคืนนี่ในรูปหมายจุด2ตัวซ่อนกันเนาะมีรายการหมายจุด2ตัวซ่อนกันใส่เขียนไว้ก้องคำหรือข้อความเพื่อบ่ต้องเขียนคืนอีกแต่ให้อ่านคือคำอยู่ถึงหมายลืมคืนนี่ปัจจุบันบ่มีขออภัยปัจจุบันนี่บ่นิยมใส่แท้ใดมีรายการแต่ว่าสมัยดอกซ่อนเฮียนนี่ใส่หลายบ่นิยมใส่แต่ใส่วิธีเขียนคำนั้นคืนอีกโดยมีการก๊อปปี้เอาเนาะโดยเฉพาะแม่นเฮาพิมพ์เอกสารนะก๊อปเอาเลยตัวอย่างเด้อปื้มที่พิมพ์ออกจำหน่ายในเดือนนี้มี2จำลงแถว1ก็เขียนเลข1เครื่องหมายจำอย่าวางบัตร1เคาะบัตร1เนาะอย่าวางหรือว่าเคาะบัตร1ปื้มภาษาลาวจำนวน 10,000 หัวในรูปเขียนเลข1จำเม็ดอย่าวางปื้มภาษาลาวอย่าวางจำนวนอย่าวาง10,000 ก็คือเลข10จำเม็ดแล้วก็เลข03ตัวยาวางอีกบัตรนึงแล้วก็เขียนมาหัวเนาะบัตรนี้ลงแถวบัตรนี้2ก็ในรูปเขียนเลข2จำเม็ดยาวางในความหมายว่าปึ้มคณิตศาสตร์จำนวน 4,000 หัวและที่3แม่นปึ้มประวัติศาสตร์จำนวน 5,000 หัวคำที่คือกันเนาะ1 2 3เรียนลงมาคันว่ามันเห็นภาพมีอะไรกันก็สิฮู้ปึ้มปึ้มปึ้มหั่นน่ะเนาะ3เทื่อหั่นน่ะเพิ่นบ่เขียนเพิ่นใส่เครื่องหมายลืมคืนคือเลขจุด2ตัวเนาะแล้วก็จำนวนหั่นมันคือกันก็บ่ได้เขียนก็ใส่เครื่องหมายลืมคืนแล้วก็นะหัวหั่นก็คือกันมันซ้ำกันก็บ่ได้เขียนใส่เครื่องหมายลืมคืนแต่สังเกตว่าปัจจุบันนี้บ่นิยมใส่แบบนี้แล้วเนาะจะเขียนคืนเลยเขียนคือกันเพราะว่าก๊อปปี้เอาหรือบ่ก๊อปปี้ก็เขียนอีกเท่านึงเนาะแต่ว่ามันก็มีอยู่ในเครื่องหมายบางตอนซึ่งว่าคันว่าเห็นผู้อื่นใส่ก็จะสุไปว่าเพิ่นใส่ผิดเด้อบางเทื่อนบ่นิยมใส่ในปัจจุบันนี้บ่ค่อยเห็นแล้วก็สิเข้าใจว่าผู้นั้นใส่ผิดแบบบ่ถูกอีกได้อันนี้ก็ต้องได้ศึกษาเพื่อให้ฮู้ไว้เนาะมีรายการเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนน้ำกันหมดแล้วสำหรับเครื่องหมายลืมคืนบัดนี้เครื่องหมายที่12หมายท่วงก็คือบางคนนี่สิเอิ้นหมายขี้ยอดเนาะมีรายการในฮู้หมายขี้ยอดแต่ว่าซับทางการในภาษาศาสตร์เอิ้นว่าหมายท่วงหน้าที่ของหมายท่วงหน้าที่ที่1ใส่เขียนอยู่ท้ายคำอุทานเพื่อหมายบอกความอัศจรรย์ความตื่นเต้นหรือความประหลาดใจเช่นบะโยโอ้นอปัดโทเอ้ยทุกคำที่ดอกซอนเบ้ามาทั้งหลังจะต้องแมนมีหมายท่วงเนาะโดยที่บ่ยะเขียนโตกันเลยวันนี้หน้าที่อันที่2ใส่เขียนอยู่ท้ายคำสอนเสียงธรรมชาติเช่นปังเสียงอันน่ะยิงปืนหรือว่าแอดแอดบางเทื่อเสียงไขประตูสิเนาะจอกจอกเสียงน้ำไหลหรือว่าซัวซัวจังสิน่ะเสียงอันซาวอันนั้นอันนี้แม่นใส่หมายท่วงเขียนติดเลยมีรายการสิ่งที่ควรเอาใจใส่เขียนหรือพิมพ์หมายท่วงใส่ติดกับคำอุทานหรือคำสอนเสียงธรรมชาติจากนั้นจึงยะวางหรือเคาะบัตรหนึ่งเนาะแล้วจึงพิมพ์คำใหม่ต่อไปมีเท่านี้สำหรับความหมายหน้าที่ของหมายท่วงเครื่องหมายที่12ต่อเครื่องหมายที่13มีอะไรกันหน้าที่ขออภัยเครื่องหมายที่13แมนวงเล็บเนาะมีอะไรกันสิพอมโนภาพออกอยู่เนาะเครื่องหมายวงเล็บหน้าที่อันที่1ใส่หมายข้อความเพิ่มเติมข้อความที่ขยายหรืออธิบายข้อความอยู่นอกวงเล็บหั้นที่อยู่ทั้งหน้าเนาะอยู่นอกวงเล็บที่อยู่ทั้งหน้าข้อความที่อยู่ในวงเล็บนั้นจะอ่านหรือข้ามไปก็ได้มันจะบ่เฮ็ดให้เนื้อความที่อยู่นอกวงเล็บหั่นเสียไปแต่ว่ามันแม่นเพื่ออธิบายความเข้าใจที่แจ้งขึ้นเติมเพื่อขยายความว่าซันซามีรายการตัวอย่างเนาะ
จำนวนเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกเพิ่มขึ้นจาก1แห่งในปี1975ในวงเล็บเขื่อนน้ำงืม1อันนี้แม่นอันขยายความแม่นเขื่อนไฟฟ้าน้ำตก1แห่งหั่นแม่นเขื่อนใดนี่น่ะเนาะมาเป็น10แห่งในปี2025ในนี้ก็จะเขียนใส่ว่าเขื่อนเซซัดแล้วก็แต่ละอันนี้จะมีจุดยาวางเนาะเขื่อนเซซัดเทินหินบูนห้วยเหาะน้ำเลิกน้ำมัง3เขื่อนห้วยแซ่ยาวางและอื่นๆแล้วก็อัดวงเล็บดอกซอนต้องบอกว่าเขียนในวงเล็บเนาะคันว่าบอกว่าเปิดวงเล็บจะต้องได้ไปบอกอีกว่าอัดวงเล็บแต่ถ้าว่าเขียนในวงเล็บให้มีรายการเข้าใจว่าแม่นอยู่ในวงเล็บ10เขื่อนที่อธิบายทั้งหน้าว่ามาเป็น10แห่งในปี2025แล้วเพิ่มขึ้นเป็น38แห่งในปี2015และ60แห่งในปี2020จะเม็ดยาวางคาดว่าปี2020เป็นต้นไปลาวเฮาจะมีรายรับจากการจำหน่ายไฟฟ้าไปต่างประเทศเขียนในวงเล็บว่าไทยเวียดนามกัมพูชีเมียนมาและประเทศอื่นๆ นี่ก็เป็นคำอธิบายว่าส่งออกไปต่างประเทศเนาะจำหน่ายไปต่างประเทศประมาณ1ตื้อดอลลาร์สหรัฐต่อปีอันนี้คือการใช้หรือว่าหน้าที่ของวงเล็บแม่นใช้หมายข้อความเพิ่มเติมหรือว่าข้อความที่ขยายหรืออธิบายข้อความที่อยู่นอกวงเล็บที่อยู่ทั้งหน้าเนาะคันจากอ่านก็ได้บ่อ่านก็ข้ามไปก็บ่เป็นหยังในนิยามก็บอกเนาะเพราะว่ามันจะบ่เฮ็ดให้เนื้อในของเนื้อในใจความที่อยู่ในวงเล็บหันเสียไปเพียงแต่ว่าอยากขยายความให้มันแจ้งขึ้นเติมเพื่อความเข้าใจที่มันแจ้งขึ้นซื่อๆวันนี้หน้าที่อันที่2ใส่ข้อความซึ่งบอกที่มาของคำหรือข้อความในวรรจนานุกรมเนาะตัวอย่างคอมพิวเตอร์นอนกจำเม็ดยาวางซึ่งมีความหมายว่าแม่นคำน้ำอันนี้แม่นตามที่ได้บัญญัติไว้อยู่ในวรรจนานุกรมเป็นแบบนี้เลยได้มีรายการยะวางแล้วก็เขียนว่าเครื่องคำนวณอัตโนมัติหมายจุดยะวางสมองกลแล้วก็เขียนในวงเล็บว่าตัวโอจำเม็ดแล้วก็คอมพิวเตอร์ในรูปภาษาอังกฤษเนาะซึ่งมีความหมายบอกว่าในวงเล็บมีความหมายบอกว่ามีเข้ามาจากภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนว่า computer เนาะอันนี้แม่นหน้าที่ที่2ใช้หมายข้อความซึ่งบอกที่มาของคำหรือข้อความในวรรจนานุกรมตามนี้เลยบัญญัติไว้แนวนี้เป็นหลักการแนวนี้เลยซึ่งว่าบ่สามารถเปลี่ยนแปลงออกจากลักษณะนี้ได้เนาะมีรายการอันนี้ถือว่าเป็นหลักการตายตัวอันที่3ใช้เขียนกำกับข้อมูลบางอย่างเพื่อเตือนความจือจำตัวอย่างการระดมทุนในระยะ5ปีในวงเล็บ2001หา 2,005 บรรลุได้ 27,563 ตื้อกีบจะเม็ดยาวางในปี2005เพิ่มขึ้น 28.1 ส่วนห้อยของ GDP เขียนในวงเล็บว่าเทียบใส่ปี2000แมน 22.4 ส่วนห้อยของ GDP ใส่เขียนกำกับข้อมูลเพื่อเตือนความจำบางเทื่อนี่การระดมทุนในระยะ5ปีเอ้ามันปีใด5ปีใดเนาะบางเทื่ออยู่ในบทรายงานผู้อ่านก็ลืมได้เขียนไว้แนวนี้ก็ดีกว่าเพื่อกำกับข้อมูลหรือว่าเตือนความจำและบัดนี้อ่ะนะมันเพิ่มขึ้นนี่ 28.1 ส่วนห้อยของ GDP เทียบใส่ปีใดอีกบัดนี้อันนี้ก็ในข้อความจะเขียนว่าเทียบใส่ปี2000แมน 22.4 ส่วนห้อยของ GDP ก็จะฮู้จะเห็นเนาะตัวเลขมาเทียบกันโอ้เพิ่มขึ้นเทียบจากปี2000ปี2000แมน 22.4 มาปี2005นี่แมน 28.1 ของ GDP จังซี่นะมีรายการแมนไส้เก็บกำข้อมูลบางอย่างเพื่อเตือนความจำหน้าที่อันที่4ของเครื่องหมายวงเล็บไส้หมายไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษรที่บอกลำดับข้อลุดจากการใส่จำเนาะมีรายการตัวอย่างแนวนี้เลข1จำเม็ดยะวางเขียนว่าสั้นอนุบาล2จำลงแถวย่อหน้าเขียนเลขหนึ่งแล้วก็ในรูปอัดวงเล็บเนาะมีรายการในรูปอัดวงเล็บเด้อบ่แม่นรูปเปิดวงเล็บเด้อรูปอัดวงเล็บสั้นอนุบาลปีที่1ลงแถวเขียนเลข2แล้วก็รูปอัดวงเล็บอีกสั้นอนุบาลปีที่2ลงแถวเขียนเลข3ในรูปอัดวงเล็บ
สั้นอนุบาลปีที่3เนาะซึ่งบอกว่ามันเป็นข้อย่อยลงมาจากลำดับข้อลำดับข้อแม่นตัวใดก็คือเลข1ค่ะดิแม่นสั้นอนุบาลและนี่นี่ให้ฮู้ว่าสั้นอนุบาลมันมีทั้งหมดจักสั้นก็คือมี3สั้นสั้นอนุบาลปีที่1สั้นอนุบาลปีที่2และสั้นอนุบาลปีที่3จะต้องได้เฮ็ดให้มันเป็นหลุดลงมาจากตัวหลุดลงมาจากเลขที่บอกลำดับข้อเนาะมีรายการสิ่งที่ควรเอาใจใส่ในการนำใส่เครื่องหมายวงเล็บเด้อให้เนี่ยวางก่อนแล้วเปิดวงเล็บเขียนหรือพิมพ์ข้อความใส่ให้ติดกับวงเล็บเลยจากนั้นก็อัดวงเล็บและเนี่ยวางหรือว่าเคาะบาทหนึ่งแล้วจึงเขียนหรือพิมพ์คำใหม่ต่อไปเข้าใจง่ายๆคือเนี่ยหน้าเนี่ยหลังเนาะมีรายการในการใส่วงเล็บเครื่องหมายวงเล็บนะถ้ากรณีมีเครื่องหมายวรรคอื่นที่จะเขียนตัววงเล็บให้ใส่ติดวงเล็บแล้วจึงยะวางยะหน้ายะหลังแต่ว่าขั้นหลังวงเล็บสี่จ้ำจุดสี่จ้ำเม็ดสี่หมายจุดต้องติดกับวงเล็บพันเลยและจึงยะแบบนี้นะและจึงพิมพ์หรือว่าเขียนคำหมายต่อไปมดเนาะเครื่องหมายที่13เครื่องหมายวงเล็บบาทนี้เครื่องหมายโตไปเมนเครื่องหมายที่14วงยืมวงยืมมีรายการกสิพอคิดพ่อเนาะว่ามันเป็นในรูปใดมาหมายจุด

มันมีคำว่าเออมันต้องคันว่าเขียนในวงยืมแสดงว่ามันต้องมีการเปิดวงยืมแล้วก็อัดวงยืมเหียบห้อยได้ในดอกซอนสี่อ่านว่าเปิดวงยืมหรือว่าไขวงยืมอ้าวหมายท่วงอย่าวางน้องพวงไพวันหมายจุดอย่าวางคำนี่คำป่านนี้แล้วยังรอท่าไพยูหมายถามแล้วก็อัดวงยืมเป็นรายการตัวอย่างที่สองก็เขียนในวงยืมเส้นเดียวกันเอาไขวงยืมซะก่อนน้องล้อท่าอ้ายสมหวังมาหับกระอัดวงยืมอย่าวางลาเว้าด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาโอ้ลืมบ่ได้เว้าแผ่วเบาอ่านบ่ทันสุดบัดนี้มีต่ออีกเนาะไขวงยืมปานใดจึงจะมาหับนี่ก็คำมืดแล้วอัดวงยืมอย่าวางเราโบโตแต่เบิงโมงยุคแขนแล้วถอนหายใจเลิกๆค่ายคือมีปัญหาในใจปะนี่นาทีอันที่สองใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นคัดมาจากเอกสารของผู้อื่นตัวอย่างเขียนในวงยืมเขียนในวงยืมว่าสนเผาแมนกลุ่มคนที่มีภาษาปากเว้าหมายจุดยาวางกกเข้าประวัติศาสตร์ความเป็นมาห่วมกันหมายจุดยาวางมีพื้นฐานวัฒนธรรมและสืบเสื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันอันนี้เป็นข้อความที่เขียนในวงยืมเนาะแล้วก็ยะวางแล้วก็มีข้อความเขียนในวงเล็บว่าศูนย์กลางแนวล้าวสังสาดหมายจุดยะวาง 2,500 แล้วก็จำเม็ดแล้วก็ตัวอย่างที่2เขียนในวงยืมเหตุไรกันอันนี้เป็นคำคันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลคันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮอนมีความฮู้แล้วก็นาทีอันที่3ใช้เมื่อต้องการให้ผู้อ่านสังเกตคำใดหนึ่งโดยเฉพาะคำนั้นอาจเป็นคำที่สำคัญคำใช้เฉพาะหรือบางเทื่อก็เป็นคำที่นำใช้สัวข่าวตัวอย่างเขียนในวงยืมเด้อเขียนในวงยืมเขียนในวงยืมว่าข้างคืนในป่าลึกเฉพาะวลีนี้เขียนในวงยืมข้างคืนในป่าลึกอย่าวางเป็นบทเรื่องสั้นของทานจันทีเดือนสวรรค์ที่ได้รับรางวัลซีไรประจำปี1999อันเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนจำเม็ดแล้วก็เขียนในวงยืมอีกเท่าหนึ่งข้างคืนในป่าลึกเฉพาะวลีที่เขียนในวงยืมแม่หนึ่งในบรรดาเรื่องสั้นที่พิมพ์อยู่ในปื้มโฮมเรื่องสั้นที่ซื้อว่าส่งจำและเขียนในวงยืมอีกสาตาชีวิตซึ่งสำนักพิมพ์จำหน่ายปื้มแหงหลัดได้พิมพ์จำหน่ายออกในปี1995ขออภัยจำเม็ดหมดประโยคสิ่งที่ควรเอาใจใส่เนาะให้ยะวางก่อนแล้วจึงเปิดวงยืมเขียนหรือพิมพ์ข้อความใส่ติดกับวงยืมจากนั้นอัดวงยืมและยะวางหรือเคาะบาทหนึ่งแล้วจึงเขียนหรือพิมพ์คำใหม่ต่อไปถ้ากรณีมีเครื่องหมายวรรคตอนอื่นที่จะเขียนต้องเขียนต่อวงยืมต้องเขียนให้ต้องให้ใส่ติดวงยืมแล้วจึงยะวางคือกันกับวงเล็บมีรายการยะหน้ายะหลังแต่ถ้าว่ามีเครื่องหมายอื่นอีกตัวอย่างว่าจำเม็ดจังซี่ก็ให้จำติดกับวงยืมหั่นแล้วจึงยะวางแล้วจึงเขียนคำใหม่ต่อไปอันเดียวกันกับเครื่องหมายวงเล็บเนาะบัดนี้เครื่องหมายที่15แมนวงยืมเดียววงยืมเดียวนี่ก็คือแมนในรูปหมายจุดตัวเดียวแต่ว่าปีนเบื้องกันเมื่อกี้แมนฮูปหมายจุด2ตัวแล้วมันก็ปีนเบื้องกันอยู่หั่นน่ะเนาะวงยืมเดียวใช้คือกันกับวงยืมหั่นแหละแต่เป็นวงยืมซ่อนในข้อความที่มีวงยืมอยู่แล้วในภาษาลาวจะบ่ใช้วงยืมเดียวโดยลำพังแต่ให้ใช้ในกรณีจำเป็นอยู่ในวงยืมคู่เท่านั้นตัวอย่างในปื้มคูมือคูเขียนใบว่าสองจำยะวางเขียนในวงยืมเอาขออภัยทุกท่านจะอ่านว่าเปิดวงยืมแบบนี้เพื่อให้มีรายการเข้าใจถูกต้องเอาคืนอีกเท่านึงตัวอย่างในปื้มคูมือคูเขียนใบว่าสองจำยะวางเปิดวงยืมนักเฮียนจะสามารถนำใช้คำศัพท์ยะวางแล้วก็เปิดวงยืมเดียวเมื่อวานนี้

แล้วก็อัดวงยืมเดียวยะวางเปิดวงยืมเดียวมือนี้อัดวงยืมเดียวยะวางเปิดวงยืมเดียวมืออื่นอัดวงยืมเดียวยะวางเข้าในการแต่งประโยคได้อัดวงยืมบัดนี้นะมีรายการจำเม็ดมดประโยคมีเท่านี้ได้วงยืมเดียวนะคือเข้าใจง่ายๆว่าใช่คือกันกับวงยืมหั่นแหละแต่ว่าเป็นวงยืมซ้อนในข้อความที่มีวงยืมอยู่แล้วเนาะแล้วก็บ่ใช้โดยลำพังแต่ให้ใช้ในกรณีที่จำเป็นอยู่ในวงยืมคู่เท่านั้นบัดนี้เครื่องหมายที่16วงตัดในรายการวงตัดนี่ก็ในรูปอนามตัว V ตัว V ภาษาอังกฤษนะเขียนล้วงขวงนะในรายการ V ภาษาอังกฤษเขียนล้วงขวงสองตัวปิ้นใส่กันวงตัดใส่เพื่อหมายให้รู้ว่าข้อความในบ่อนี้ถูกตัดออกหรือว่าถูกปะพอมันบ่สำคัญถึงว่าถูกตัดออกบางตอนแต่เนื้อความหันยังต่อเนื่องและอ่านเข้าใจเนื้อในสำคัญส่วนหลายใส่ในการคัดตอนบทวรรณคดีหรือว่าเอกสารเนาะที่ว่ามันยาวอันน่ะเฮาใส่วงตัดแต่ว่าเนื้อในหั่นก็ยังครบอยู่ได้เนื้อในหั่นบ่เสียว่าซั่นซะอ่านแล้วก็ยังแม่นเข้าใจความหมายหรือว่าเนื้อในใจความที่สำคัญตัวอย่างได้ยินมามื้อนี้พอจะได้เงินเดือนไม่จุดอย่าวางพวกลูก5คนพร้อมทั้งผู้เป็นเมียต่างโกหน้าซื่นตาบานไปตามๆกันเขียนในวงยืมว่ามื้อนี้พอจะได้รับเงินเดือนแล้วพวกลูกต้องการอยากกินหยังบอกมาอันนี้เป็นเขียนในวงยืมนี่เป็นคำเว้าของผู้เป็นพ่อเนาะกินเฟ้อเขียนในวงยืมอีกกินเฟ้อกินลาบแล้วก็เขียนได้2อันแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงตัดหั่นนะความหมายก็คือว่ามันยังมีโตแต่ว่ามันอาจจะบ่สำคัญก็ถูกตัดออกบางตอนแต่ว่าก็ยังเข้าใจได้อยู่ว่ามื้อนี้หั่นพอได้รับเงินเดือนหรือว่าเงินเดือนพอออกสิเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหั่นแหละสิกินหยังพอสิเป็นผู้ชายหรือว่าผู้เลี้ยงหั่นน่ะเนาะก็บอกมาโลดไล่มาโลด1 2 3หั่นนะบัดนี้คือซีแมนผู้เป็นเมียตอบได้นี่แหละเนาะผู้เป็นเมียตอบว่าแนวนี้เขียนในวงยืมโอ้ยมีหมายทวงกินยังก็กินเถอะถ้าแนมได้เงินมาก่อนแม่เองหากสิไปตลาดนี่เขียนในวงยืมแล้วก็สุดท้ายหลังจากวงยืมแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงตัดเนาะภายหลังเซ็นรับเงินเดือนแล้วจานเลยก็ว่าจะกลับบ้านกับเฮือนเพื่อปฏิบัติคำมั่นสัญญากับลูกและภรรยาแต่พอดีทีบรถฮอดซีแยกธาตุดำจานซีเพื่อนเก่าที่ได้จากกันเป็นเวลา10กว่าปีก็พาจานเลยเข้าไปเวห้านอาหารแห่งหนึ่งที่แคมป์ของทำอิดจานเลยคิดว่ากินดื่มกับเพื่อนเก่าเพราะเป็นพิธีแล้วก็จะกลับเฮือนแต่บ่เป็นดังที่คิดเมื่อเบียร์เข้าปากจะเม็ดหมดประโยคแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงตัดผู้ฟังหันคิดโตเนาะว่ามันจะมีหยังหันนะหรือว่าจะบ่ได้เขียนเล่ามดว่ามันเป็นแล้วได้หลังจากที่กินเบียร์แล้วก็อาจจะบ่เมื่อบ่หยังหันเลยเนาะในว่าข้อความนี้ถูกตัดออกแต่ว่าใจความสำคัญยังเข้าใจอยู่เนาะมีรายการยังเข้าใจอยู่สรุปก็คือจานเลยหันนะบ่ได้เมื่อเฮือนซ้ำบ่ได้รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกกับภรรยายังมีโต1โมงกลางคืนหลังจากพวกลูกพากันนอนหลับหมดแล้วก็มีเสียงรถจักรแล่นเข้ามาจอดอยู่หน้าเฮือนจำเม็ดและก็มีเครื่องหมายวงตัดรถถีบของอ้ายเด้เมียถามเพราะว่าขี่รถถีบไปบัดกลับมาพอมีเสียงรถจักรแล่นเข้าเฮือนเนาะผัวจานเลยจานเลยตอบรถถีบวะ3จ้ำอ้ายฝากไว้เฮือนของเพื่อนแล้วก็3จ้ำเนาะอันนี้เขียนในวงยืมอีกเพื่อบ่ให้เมียลบเล่ากวนใจจานเลยเอามือจกถุงส่งหลังเพื่อจะเอาเงินเดือนที่บ่ทันได้จ่ายพอกีบอัดปากเมียแต่ทันใดเราก็ต้องสะดุ้งใจสะดุ้งใจบักใหญ่เพราะเงิน
แล้วก็มีเครื่องหมายวงตัดหมายเข้ามามีข้อความนี้ถูกตัดโบจักว่าหายไปใส่ความมึนเมาของจานเลยสว่างกับทีจานเลยพยายามจกถุงเสื้อถุงส่งทุกปองทุกลืบแต่ก็บ่เห็นแม่นตะกีบเดียวมีเครื่องหมายวงตัดอีกมีรายการเนาะก็แสดงว่าข้อความแต่ละบอนที่ดอกซ่อนเว้าว่ามีเครื่องหมายวงตัดหันมันถึกตัดออกเพราะว่าบ่ได้เขียนหรือว่าอธิบายยาวแต่ให้ผู้อ่านนี่นะนะเข้าใจหรือว่าคิดสำนึกภาพไปเนาะแต่ว่าความหมายก็บ่เฮียไปใส่ได้หรือว่าได้ความหมายครบถ้วนเนาะก็ฮู้แล้วว่าเป็นจังได๋หั่นนะซึ่งว่าเนื้อในที่ยกมานี่แม่นคัดจากเรื่องบทเรียนชีวิตของท่านจันทีเดือนสวรรค์บัดนี้สิ่งที่ควรเอาใจใส่ในการนำใส่เครื่องหมายวงตัดให้ยะวางก่อนแล้วจึงใส่วงตัดจากนั้นยะวางอีกแล้วจึงเขียนหรือพิมพ์คำหรือข้อความอื่นต่อไปคือกันกับวงเล็บวงยืมยะหน้ายะหลังให้เข้าใจง่ายๆนำนี้บัดนี้เครื่องหมายที่17จำจำหรือว่าเฮาเอิ้นอีกซื่อนึงแม่นเส้นไข่ป่าคือจำจำยาวๆหั่นน่ะมีรายการที่เขาเคยเห็นเนาะก็คือมันอยู่ในแบบฟอร์มบอหรือว่าเวลาที่เขาไปเฮ็ดใบยังยืนที่อยู่ใบรับประกันนี่นะมีรายการเนาะจะมีชื่อและนามสกุลแล้วก็จำจำไปในเอิ้นว่าจำจำหรือว่าเส้นไข่ป่าหน้าที่ใส่ในแบบฟอร์มหรือสิ่งพิมพ์ที่จงวางไว้เพื่อเขียนเติมใส่เส้นใบคำห้องแบบสอบถามแบบทดสอบบทฝึกหัดและอื่นๆสมัยก่อนเพิ่นใส่หมายจำจำนี้ในความหมายของสามจำและวงตัดแต่ปัจจุบันเซาใส่แล้วให้เขียนหรือพิมพ์หมายจำจำใส่ติดกับคำที่อยู่หน้าและหลังเลยไม่มีหลักการคักแน่ใดมีรายการคือตัวอย่างว่าชื่อและนามสกุลแล้วก็ใส่เครื่องหมายจำจำหรือว่าเส้นไข่ปลาเลยแล้วก็อายุแล้วก็เขียนติดเลยหมายความว่าบ่มีการยะวางมีหลักการกำหนดคักแน่แต่ก็บ่แน่ใจดอกซ่อนเองก็ได้ความรู้ใหม่ๆพร้อมกับมีรายการเช่นเดียวกันบางเครื่องหมายเฮาบ่สู้ได้ใช้เฮาก็ลืมเนาะมีรายการแล้วก็บ่ได้ศึกษาแดก็อาจจะบ่เข้าใจความหมายของเครื่องหมายนั้นหนักแจ้งนี่อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นำกันมีรายการแล้วมันก็มีชื่ออื่นดิแต่ละเครื่องหมายนั่นเนาะคืออันนี้แหละจำจำเฮาก็เอิ้นติดซบติดปากมาแล้วว่าจำจำจังซี่นะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือเส้นไข่ป่าก็บ่แม่นว่าฮาวได้ฮาวเว้าได้อันนี้กำหนดอยู่ในหลักไวยากรณ์คักแน่ได้เนาะมีรายการหมดเครื่องหมายที่17จำจำหรือเส้นไข่ป่าเครื่องหมายที่18หมายทับเนาะหมายทับมีรายการก็สิพอมโนภาพออกเครื่องหมายทับหน้าที่อันที่1ใช้ขีดขั้นจำนวนตัวเลขระหว่างใหญ่กับน้อยหรืออันรวมกับอันเฉพาะเส้นเงินเดือน5ทับ9ความหมายก็คือสั้น5ขั้น9หรือว่าปอจำเม็ด5ทับ1ก็หมายถึงปอ5ห้องที่1หรือว่าโมแมวจำเม็ด4ทับขอก็หมายถึงโม4ห้องขออันนั้นเนาะอันนี้แม่นนาทีที่1นาทีที่2บัดนี้ใส่ขีดขั้นระหว่างเลขบอกลำดับครั้งกับปีเซนประชุมครั้งที่5ทับ2018นาทีที่3ใส่ขีดขั้นตัวเลขแสดงวันที่เดือนปีเซนวันที่12ทับ12ทับ2018ก็หมายความว่าวันที่12ธันวาคม2018นาทีที่4ใส่ขีดขั้นระหว่างคำและกับหรือเนาะเส้นและแล้วก็หมายทับหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสองอย่างเลยตัวอย่างที่หนึ่งเด้อผู้รับเหมาหมายถึงบุคคลนิติบุคคลที่เจ้าของโครงการจ้างหรือมอบเหมาให้ปฏิบัติการก่อสร้างและขีดทับหรือการซ่อมแปลงตามสัญญาตัวอย่างที่2ผู้สนองสินค้าและหรือผู้บริการเวียกงานหมายถึงบุคคลนิติบุคคลที่จัดหาหรือสนองสินค้าหรือบริการเวียกงานให้ผู้จัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาขัดจากกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐปี2017เนาะมีรายการอันนี้แม่นหน้าที่อันที่4หน้าที่อันที่5หลายหน้าที่เด้
มี7นาทีนาทีอันที่5ใส้แทนคำหรือเส้นหอมทับซอยงัวทับควายแก็บทับหำเมืองทับนครเนาะมีรายการหมายเข้ามาอันน่ะใส้แทนคำว่าหรือก็คืออันใดอันหนึ่งว่าสั้นซะอันที่6หน้าที่อันที่6ใส้ขีดขั้นคำซึ่งมีความหมายคือคำว่าต่อเซนเฮียน2ชั่วโมงขีดทับอาทิตย์ก็หมายความว่าเฮียน2ชั่วโมงต่ออาทิตย์อันนั้นเนาะแล้วก็มีรายรับ10ล้านต่อขีดทับแล้วก็เดือนมีความหมายว่ามีรายรับ10ล้านขีดต่อเดือนหมายความว่าใส้ขีดขั้นคำแล้วมันก็มีความหมายคือคำว่าโตบ่อยากเขียนโตก็เขียนหมายทับหน้าที่อันที่7ใส้ขีดขั้นตัวเลขกับตัวอักษรสำหรับรหัสต่างๆเช่นเลขที่232ทับสกกสิ่งที่ควรเอาใจใส่เวลาเขียนหรือพิมพ์บ่ต้องอย่าวางทั้งหน้าและทั้งหลังหมายทับแปลว่าเขียนเลยคือตัวอย่างอันน่ะเลขที่นี่อย่าวางเนาะ232บ่อย่าวางเลยเขียนหมายทับเลยแล้วก็บ่อย่าวางอีกเขียนเลยโซโซกออันนี้มันเอาใจใส่แต่อันเดี๋ยวคือเวลาเขียนหรือพิมพ์บ่ต้องอย่าวางทั้งหน้าและทั้งหลังหมายทับเนาะมดมีรายการเครื่องหมายที่18หมายทับจะสืบต่อนำเสนออีกในมื้อต่อไปเพราะว่ามีทั้งหมดอยู่28พุ่นน่ะ28เครื่องหมายยังอันน่ะหลายเครื่องหมายอยู่ไหนเครื่องหมายที่19นี่แม่นหมายถึกเครื่องหมายที่20นี่หมายควายตีนกาหมาย21หมายอันปีกกาวงปีกกาเนาะหมายเครื่องหมายที่22แม่นวงคอเครื่องหมายที่23แม่นหมายขีดขั้นเครื่องหมายที่24แม่นหมายดอกจันเครื่องหมายที่25แม่นหมายกะลันเครื่องหมายที่26แม่นการย่อหน้าเครื่องหมายที่27โอ้บทนี่ยาวเลยขออภัยมี26เนาะบ่แม่น28ดอกซ้อนหลงสะฮอดแต่เครื่องหมายย่อหน้าหมายที่26นี่เฮาได้18แล้วมื้อต่อไปจะนำเสนอเครื่องหมายที่19เนาะมีรายการเวลาจากทางรายการก็ยังบ่หลายแล้วจะจุไว้สำนีสกอนเนื้อในของรายการมื้อนี้ขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังก็ให้ถือว่านี่เป็นปิ่นความฮู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการได้รับฮู้นำกันเนาะในการนำใส่เครื่องหมายบักตอนซึ่งบัญญัติไว้ในปึ้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคอัครวิถีซึ่งเป็นบทที่5เนาะมีรายการเป็นบทที่ยาวบทที่5ถือว่านำเสนอ2มือละยังบ่หมดสืบต่อต้องแม่น3มือจึงจะหมดเนาะบางเครื่องหมายก็คือดอกซอนเบาหั่นแหละเฮาบ่สู้ได้ใส่ปานใดบางเทื่อเห็นแต่ก็บ่เข้าใจความหมายบ่ฮู้ใส่ได้ฟังไปแล้วก็คิดว่าจะเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนน้ำกันบ่หลายก็น้อยหั่นแหละเนาะมีรายการขอบใจทุกท่านอีกเทื่อนึงที่สละเวลามีค่าติดตามรับฟังรายการของพวกเราถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปแล้วพวกเราจึงพบกันใหม่ในมื้อต่อไปเนาะลาก่อนสบายดี

0: ็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถูกพร้อมนั้นพวกเฮาหมู่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
0: ์เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
5: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449020-8856-5599

สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพตอนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 18:00 น.ถึงเวลา 19:00 น.วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสบดีท่านผู้ฟังเนาะติดตามมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงเป็นประจำผู้ลางคนว่า ไปพ่อมีรายการวังเศร้านี่เพิ่นบอกว่าฟังอยู่ใดรายการอาทิตย์อัสดงว่าซั่นได้เปิดเพลงโยนมาทางนี้ให้ฟังเด้อว่าซั่นก็ต้องขอขอบขอบใจเด้อมีรายการที่ว่าติดตามถึงว่าบ่ได้ทักทายสบายดีกันมาก็แม่นฟังไปนํากันบ่ว่ากันเนาะอยากฟังเพลงใดอยากฟังล้ําก่อนใดก็แม่นบอกทางรายการของพวกเฮาได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook Lao National Radio นะนอกนั้นก็ยังกระจายทางภาคพื้นดิน FM 103.7 MHz และก็ทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และก็วิทยุเรดิโอการ์เด้นวิทยุออนไลน์ฟังได้ทั่วโลกรายการของพวกเราและก็ทุกรายการทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะมาพอกันก็คือกันกับทุกมื้อแหละนอกจากข้อมูลข่าวสารเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพมาเว้าให้มีรายการแนวฟังผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอลาดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่ว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบอกว่าจะเป็นโนนิเอนไซม์ที่สกัดจากหมากโนนินะเป็นเอนไซม์เพื่อสุขภาพท่านผู้ฟังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดสูงไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดบำรุงร่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายนะปรับเปลี่ยนให้ลำไส้มีความสมดุลดูดซึมอาหารได้ง่ายได้ดีขึ้นเนาะฟื้นฟูความสดชื่นโดยรวมนะนั่นเป็นโนนิเอนไซม์อายุหลายมาแล้วเพิ่นว่ากะว่าเรื่องระบบย่อยอาหารนี่ก็สิบ่ปกติปานใดกินอันใดก็มักท้องอืดท้องยึงมักปวดมักเก็บท้องจังซี่แหละเนาะมีอาการแบบนี้หลายคนก็เป็นเช่นเดียวกันผู้เว้าอยู่ในลังเถือก็เป็นคือกันนะดังนั้นทางแก้กันโนนิเอนไซม์กินเข้าไปนะเป็นท้องว่าเป็นสารบำรุงเนาะเป็นสารอาหารอีกชนิดหนึ่งที่สกัดจากหมากโนนิเพื่อสุขภาพเข้าไปปรับปรุงระบบภูมิต้านทานต่างๆต้านการอักเสบนะเจ็บเป็นเนี่ยมันมีการอักเสบอยู่ในร่างกายนี่มีการต่อสู้ระหว่างภูมิต้านทานทางกายกับเชื้อพยาธิเนาะจะเหตุให้เป็นไข้จังซี่ดังนั้นโนนิเอนไซม์จะไปช่วยเหตุให้ภูมิต้านทานดีขึ้นนะกินคู่กันกับสุภัสโอสถช่วยฟอกเลือดของทานให้สะอาดไหลเวียนสะดวกนะบ่ขุ่นบ่เหนียวไหลเวียนไปเราเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็สมบูรณ์ฮะและพร้อมด้วยยานารายคลายเส้นนะที่มักเก็บเข้าเป็นอย่างก็ว่าเป็นโรคประดงจังซี่นะเส้นเส้นเอ็นมันไขมันตึงจังซี่ก็เฮ็ดให้ปวดได้ง่ายนะดังนั้นนารายคลายเส้นช่วยทานได้เด้อและกับโครงการดีๆสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะเพื่อจุดประสงค์เป็นสวัสดิการของทางบริษัทเองเพื่อส่งเสริมการเบิกเยงสุขภาพของทุกคนนะสร้างความอุ่นใจเวลาเจ็บเป็นจะได้ยิ้มได้ยิ้มได้ก็คือเฮามีค่าตอบแทนให้นะนะผู้ฟังเนาะท่านที่ซื้อเข้าร่วมโครงการนี้ซื้อ1ชุดในราคา 1,600,000 กีบจังซี่นอนห้องหมอครับเพิ่นทางบริษัทกระจายซอย 300,000 กีบต่อครั้งเนาะแล้วก็ต่อปีเสียชีวิตแม่น 2,000,000 กีบเป็นทั้งนโยบายของทางบริษัทและก็ยังมีซื้อ3ชุดซื้อ6ชุดจังซี่ค่าบริการหรือว่าค่านะตอบแทนต่างๆก็จะแพงขึ้นไปหมายความว่าจะให้รายขึ้นนะเจ็บการเจ็บป่วยนี่เป็นโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะท่านผู้ฟังเด้อเงื่อนไขก็เป็นอายุสิทธิ์ใช้ผลิตภัณฑ์1ปีขึ้นไปนะมีใบยังยืนจากห้องหมอเวลาเจ็บป่วยใช้สิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้นเด้อท่านผู้ฟังเด้อและก็บ่สามารถโอนหรือว่าขายสดได้นะขายสิทธิ์บ่ขายสดเอานั่นแม่นรายละเอียดจากทางรายการของพวกเฮาก็คือเพื่อการสนับสนุนยังมีอีกหลายๆอย่างที่จะเว้าให้มีรายการได้เฮาฟังกันเบิ่งเยงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเด้อท่านผู้ฟังเด้อมีเงินหลายปานใดก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายเฮาบ่แข็งแรงเก็บออดๆแดดๆจังซี่ฝากเบิ่งเยงถนอมสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะเอาเปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนจากทางรายการของเฮาซะก่อนเพราะว่าเวลาผ่านไปแล้ว 6:00 น.หรือว่า 18:08 น.แล้วมวนๆกันแล้วจะกลับมาโอดทมกันต่อ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามทนตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้หนูนี้เอ็นไซม์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรากแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดุดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสเตรียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแม้นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอนไซม์นำเข้าหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: หลังจากที่แม่กินตัวโนนี้เอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
2: ไอแดวมไงหลาย
1: อ๋อวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
2: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
1: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
2: บ่
1: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
2: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี้
1: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
2: บ่ห่ว
3: ยน้องพ่อก็เค้าอยากอยากแก้ยิน
1: ก
3: ็ติ๊กกี้กินอยากแก้ยิน
1: โอติกี้พอกินยาแก้วิตติโอ้โดย
3: เดี๋ยวนี้เขากินนั้นโบวิน
1: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็โบกินละ
2: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
1: โดยโอ้ยพอเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเช่นซะห่วย
4: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
1: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
4: มันโบวินนะก็โบกิน
1: เนี่ยดีใจเนาะ
5: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
6: แม่นแล้ว020-5449-5449885449เนาะลงฮอดเบอร์โทรศัพท์ได้นี่ก็885655999อีกเบอร์หนึ่งเด้อท่านผู้ฟังเด้อสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไอราด้าลาวนอกจากผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาเว้าอยู่นี่ก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยเพื่อสุขภาพและก็เพื่อผิวพรรณที่งดงามบ่ว่าจะเป็นสบู่ยาทูแก้วแล้วก็ยาสระผมเพิ่มเติมอีกแล้วก็ชุดความงามโนนี้อีกหลายผลิตภัณฑ์เลยท่านผู้ฟังสามารถสอบถามได้เด้อตลอด24ชั่วโมงท่านที่ต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเนาะตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทรงฮอดหัวคันใดเฮือนผู้ใดบอกเมื่อวานนี้ผู้เจ้าของบริษัทเพิ่นมาร่วมทางรายการของพวกเฮาเพิ่นบอกว่าผู้ใดบอกว่า ได้ฟังจากรายการอาทิตย์อัสดงเพิ่นมีส่วนลดเป็นพิเศษให้เลยเด้อท่านผู้ฟังเด้อฝากโทรไปปรึกษาเพิ่นถ้าว่าผู้ใดได้ติดตามฟังรายการของพ่อเมื่อวานนี้ก็คือสิฮู้รายละเอียดเนาะทางประธานบริษัทเพิ่นมาอธิบายละเอียดเลยว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นี้มีคุณประโยชน์อะไรต่อสุขภาพแม่นบ่นี่ปัญหาสุขภาพนี่เกิดได้หลายสองทางนะผู้ฟังบ่จะเป็นจากอาหารการกินที่บ่ได้รับสารอาหารครบถ้วนตาม6หมวดเนาะตามที่สาธารณสุขเพิ่นกำหนดออกมาน้อยคนออกที่จะได้รับสารอาหารครบถ้วนเนาะและก็พาให้เจ็บป่วยย้อนว่าสารอาหารบ่เพียงพอที่จะบำรุงร่างกายหรือว่าสิ่งที่มันขาดไปนะบ่ได้กินเท่าแต่นั่งเถื่อก็กินอาหารแบบเก่านี่ไปทุกมื้อคือพอตู้พอหนาวอันกินข้าวมื้อนี้อดเอาเด้อลูกหลานเด้อไปเป็นหยังว่าซั่นอาหารเฮาบ่มีป่นปลาใส่มะเขือเนาะมื้อนี้เนาะว่าซั่นนี่อ้าวบัดมื้ออื่นมาอีกอ้าวมื้อนี้ก็เมื่อวานนี้กินป่นปลาใส่มะเขือแล้วมื้อนี้กินป่นมะเขือใส่ปลาเนี่ยแบบเวียนไปเวียนมาอยู่แบบนี้นะกินอันเก่าเพิ่นว่าแล้วสารอาหารก็ได้อันเก่ามันบ่เพียงพอต่อร่างกายต้องการเนาะดังนั้นผลิตภัณฑ์จากมากโนนี้ก็คือโนนี้เอนไซม์นี่เข้าไปช่วยบำรุงจุดนี้ตื่มเนาะสองมาดื่มน้ำบ่เพียงพอเบิดมือก็ดื่มน้ำดำจอก2จอกผู้บางคนลืมไปก็มีบ่อยากก็มีนั่งเฮ็ดเวียกเพิ่นไปแล้วก็บ่ได้กินหยังเลยว่าซะลางเทื่อก็ลืมกินฮอดข้าวผู้บางคนว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางนึงเฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดบ่สามารถไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายเฮ็ดให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนาะอันนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแท้ๆอย่าลืมโนนี้เอนไซม์กินคู่กับสุภัสโอสถฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดไหลเวียนสะดวกเนาะถ้าว่าเลือดไปรอเลี้ยงทุกส่วนทางกายได้สะดวกสบายเลือดเฮาบ่มีสารพิษเลือดสะอาดนี่ก็แน่นอนและผิวพรรณสดใสสุขภาพแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมนะเฮ็ดให้นานเฒ่านานแก่ผิวพรรณปึ้งปังซั่นนี่มานี่ยังมีสมุนไพรคลายเส้นอีกได้จากบริษัทไอลาดาเฮาช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่ารูมาตอยปวดกล้ามเนื้อจังซี่นี่ผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวคลายเส้นนะแล้วก็ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแห้งจังซี่เด้พลังจากสมุนไพรนารายณ์คลายเส้นช่วยทานได้เด้อบ่แม่นลูกย้ําได้ก็โอ้ยจังซี่เด้เส้นมันปวดเมื่อวานนี่ก็พอมีรายการผู้นึงเพิ่นโอ้ยขาข้อยก็เปลี่ยนได้เอามาให้กินแน่ว่าซั่นนี่ก็เลยจัดไปให้เนาะกล่องนึงอ่ะกินไปเพิ่นว่ามันก็ไข่ล้นแล้วกินเนาะแนวมันถึกแนวมันไปคลายเส้นโดยเฉพาะเส้นเลือดเข่งเส้นเลือดตึงขึ้นมาถึกกระดูกสันหลังจังซี่ก็เป็นกระดูกทับเส้นหมอเพิ่นว่ากระดูกหันบ่ทับเส้นจักเทือมีแต่เส้นหันไข่แล้วก็มาถึกกระดูกแล้วมันก็เจ็บก็ปวดดังนั้นเมื่อเวลาเฮากินให้มันผ่อนคลายลงให้มันหยุบโตลงปกติตามธรรมชาติแล้วมันก็จะบ่ปวดบ่เจ็บนี่นารายณ์คลายเส้นช่วยทานได้เด้อทั้ง3อย่างนี้กินคู่กัน3-6 เดือนนะปัญหาของท่านจะคอยบรรเทาลงแล้วก็ดีไปในที่สุดต้องกินเป็นประจำตลอดไปบ่ก็บ่จำเป็นได้ท่านผู้ฟังทวินก็ได้กินหลายนะเพราะว่ามันมีอาการเด้ถ้าบ่มีอาการแล้วกินน้อยลงกินน้อยลงลดลงไปเงินก็บ่เปลืองสิ่งที่สำคัญท่านซื้อผลิตภัณฑ์ยังมีสิทธิ์ได้เงินคืนอีกเด้อต้องการอยากจะฮู้แผนการตลาดตัวนี้แม่นโทรไปถามบริษัทไอลาดาแล้วปรึกษาสุขภาพได้ปรึกษาทางด้านการเงินได้เนาะ02088565599 5449 5449เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอามื้อแลงนี่มีหยังกินแซ่บๆบ่คันมีต้มไก่แกงปลาคอใหญ่ก็อย่าลืมเอิ้นโคซกเด้อเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็คันบอกมาก่อนก็สิไปแว่เลยซั่นนี่ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในการพักผ่อนฮอดเฮือนแต่เว้นแล้วก็กินข้าวกินน้ำพักผ่อนกับครอบครัวหรือว่ามีเวียกมีงานก็ค่อยๆเฮ็ดไปอย่าหักโหมอย่าสู้เฮ็ดหนักหลายคันว่าเฮ็ดหนักหลายก็สิปวดสิเมื่อยไปซั่นแล้วพักผ่อนให้เพียงพอ8ชั่วโมงจังซี่เด้3824นั้นแบ่งเลยท่านผู้ฟังพักผ่อน8ชั่วโมงเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงจังซี่นะเฮาแบ่ง3824เลยทุกคนมีเวลาเท่ากันต่างแต่ว่าเฮาจะจัดสรรเวลาแนวใดเนาะก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าผู้บางคนก็มีเวียกเอาแท้เอาว่าอีหลีได้ก็เห็นใจกันอยู่เนาะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในมื้อพักผ่อนหรือว่าในเวลาพักผ่อนในตอนค่ำๆจังซี่ฟังเพลงม่วนๆแล้วจังโอ้ลมกันในระยะต่อไป

0: ตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: แม่แล้วไป8565599รายการ5449เริ่มเบิ่งแยงรักษาสุขภาพตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอท่าจนเจ็บป่วยแล้วจึงมาแก้ไขนะแน่นอนนะครับว่าจะเป็นในรุ่นก็ต้องไปหาแพทย์หาหมอได้แก้ไขให้แต่ว่าเห็นอะไรเฮาจะแข็งแรงตั้งแต่เดี๋ยวนี้มาบอกให้รอท่าจนว่าเออซวยเกินแก้แล้วจึงมาหาทางแก้มันสิแก้บ่ทันเพิ่นสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มีความหมายหลายขอบใจมีรายการที่ว่าติดตามรายการอยู่ทางต่างแขวงแน่จังซี่แหละติดต่อกันเข้ามาทางรายการของพวกเขาอยากจะฟังเพลงฟังล้ำเอาฮับสายมีรายการจักน้อยซะก่อนลองเบิ่งไปกันหน่อยเนาะฮับจังไหนบัดนี้ผมเป็นตัดสายไปแล้วบ่นี่เอาโทรเข้ามาใหม่เด้อมีรายการสายรุดไปแล้วเมื่อกี้นี่ออนไลน์หน่าไหมทางรายการกับเฮาก็พร้อมเนาะเวลาจัดรายการสดนี่อยากจะฮับทั้งหน้าใหม่ให้มีรายการได้รับฟังนํากันว่าใครฟังอยู่ทั้งเด้อๆสัญญาณชัดเจนบ่สวัสดีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดี
2: โลเจ้าสวัสดี
1: เจ้ารายการอาทิตย์รัศดงเจ้า
2: เจอว่าไม่รู้โทรศัพท์คือบดีชัดเจนพี่เนาะ
1: เจ้ารายการอาทิตย์อัสดงฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวบ่ฟังจากวิทยุเด้อเจ้า

0: นะฝากไปทั้งใดได้ฝากเองเลยอยากจะฝากให้ไปฟังน้
1: เฮ้ยฝากแม่สนามหกวาราคาสัพพิมอัตเปอร์ราคาสาสุเมฆคนวานราคาสาตะกี้ราคาบาลองให้ราคาบุญทรงราคาบาเล่เทียนก็มาไปให้ทุกสิ่งทุกสายราคาฝากไปให้มีผู้ฟังในโทรในแขวงส่วนประเทศมีซีซีกำลังหนึ่งคอนราคาพิเทศกับฝากให้พอเท้าอภิญญาและทีมงานเมื่อทุกคนนี่แหละ
0: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเสียงควงแห่งความหลังของอาจารย์อุดรวงศ์ศรีเด้ออันนี้บ่แมนเทคนิคเฮาเทคนิคของอาจารย์บุญคำอุดรวงศ์ศรีพิมพ์ต่อใส่เลยเอาเอาจังหน่อยเพิ่นซอกให้เด้อขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าเจ้า
0: เจ้าโชคดีขอบใจมีรายการเส้นเดียวกันที่ว่าอันน่ะสื่อสารเข้ามาทางรายการของพวกเฮานะขอถึงว่ามีหรือบอนี่ตึงนี้กำลังซอกอยู่บ่ฮู้ว่ามีหรือบอเด้อทาง YouTube กำลังซอกอยู่ถ้าว่ามีเพิ่นเปิดให้ระดับบ่ยากเนาะอันนี้ก็เพิ่นซอกเห็นแล้วแต่บ่ฮู้ว่าแม่นของอุดรวงศ์ศรีหรือบอเนาะเอาฟังนำกันเพลงใดก็ดีจักหน่อยจักหน่อยเนาะฝากไว้กันเติมสำหรับปัญหาสุขภาพเนาะยามฝนจังซี่หลายคนก็เป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวเป็นห่วงเป็นใยกันเบิดสุผู้สุคนบ่อยากให้เป็นบางคนตื่นเช้ามาจามฟิดจามแฟงน่ะได้ยามนี้ตื่นฝนว่าซั่นเป็นหยังว่าซั่นตื่นฝนถูกไอฝนได้นึงขมอมบ่ทันหุ่มเป็นวัดแล้วว่าซั่นเอานอนกลางคืนกันนุ่งเสื้อสีนานาแน่คันบ่ฮ้อนหลายก็ดีเนาะใส่หมวกแน่ลูกหลานเฮาผู้ยังหนุ่มยังน้อยนี่นะผู้ยังน้อยๆอยู่นี่โอ้จำเป็นต้องได้เบิ่งแยงบ่ให้เป็นวัดเป็นไอได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะใส่หมวกให้กับเจ้านุ่งเสื้อสีนานาแน่ก็สิบ่ได้เป็นวัดถ้าว่าผู้ใหญ่แล้วก็สิไข้ไปแด่ถ้าว่าเป็นวัดมาเป็นจังได๋ภูมิต้านทานมันต่ำตัวจังเป็นวัดเพิ่นว่าลมผัดอยู่พุ่นบ้านอื่นพุ่นทั้งเฮาอยู่เฮือนพี่เป็นวัดแล้วหมายถึงภูมิต้านทานในร่างกายมันอ่อนแอเสริมเข้าไปกับโนริเอนไซม์เนาะโนนิเอนไซม์ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงฝากตอนกันตื่มเด้อกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับจังซี่แหละลำไส้กระดูกซึมอาหารบ่ดีเมื่อยง่ายเนาะเจ็บออดๆแอดๆหลายปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพที่ช่วยทันได้ก็คืออันน่ะโนนิเอนไซม์กินคู่กับสุผัสโอสถเด้อกินคู่กับสุผัสโอสถเป็นอาหารเสริมเนาะบ่แม่นยาเนาะกินกับสุผัสโอสถช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนดีต่อต้านพยาธิเนาะต่อต้านพยาธิต่างๆฟื้นฟูร่างกายแก้ประดงหัวใจตีบตันพยาธิพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าไบโพลาร์ความดันไขมันต่างๆใส่แทนกันอยู่ฝ่ายสำหรับผู้ชายผู้หญิงที่ว่าออกลูกใหม่กำลังอยู่ไฟอยู่เนาะน้องนั้นผู้ที่ปวดหลังปวดเอวตุกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยซื้อให้ตัวเองบ่เจ็บบ่ปวดก็ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อให้พ่อตู้แม่ตู้ซั่นตัวอายุหลายแล้วเริ่มปวดแล้วดิกินแกงหน่อไม้หลายก็บ่ได้เป็นหยังว่าซั่นประดงขึ้นอาซิดยูริกมันขึ้นว่าซั่นอย่าลืมแกงหน่อไม้หมอเพิ่นบอกว่าแก้ยูริกอยู่ในหน่อไม้นี่ต้องเอายานางใส่หลายๆว่าซั่นนี่ภูมิปัญญาท้องถิ่นแท้ๆได้หมอเพิ่นว่าแกงหน่อไม้ใส่ยานางมันไปแก้กันยานางนี่เป็นโตที่ขับสารยูริกออกจากหน่อไม้แล้วกินแล้วก็จังบ่ปวดนั่นเองต้มหน่อไม้ซื่อๆจ้ำแจ่วยังมีปัญหาได้มันบ่มียานางเนาะปวดแข้งปวดขาขึ้นมาโลดแล้วก็อย่าลืมนาลายคลายเส้นเนาะท่านผู้ฟังเนาะนาลายคลายเส้นเด้อแก้ปวดหัวเข่ารูมาตอยกล้ามเนื้อผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวคลายเส้นคลายเอ็นส่วนตัวปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยได้นาลายคลายเส้นสอบถามรายละเอียดได้020885699และก็5449 5449เด้อเอารับสายอีกสักก่อนจังฟังเพลงตามที่มีรายการแนะนำกันเข้ามาสบายดีเจ้าสบายดีฟังเพลงอย่างน้องงามแท้เมืองลาวนั่นบอกมันผู้ใดเนาะลมนำอยู่นี่มีรายการทั้งใดนี
1: ่จันสว่าง
0: จันสว่างเนาะเอาเพลงงามเมืองลาวเจ้าเจ้าเอาโยนไปทั้งใดให้เพิ่นฟังนำเดตี้ฮัลโหลวางสายไปแล้วงามเมืองลาวว่าซั่นเทคนิคเขาจัดการให้เลยเด้อเอาเปลี่ยนบรรยากาศตามที่มีรายการขอมาเสียงขวงแห่งความหลังเนาะแล้วก็ติดต่อห้อยตามไปด้วยงามเมืองลาวฝากตอนมีรายการม่วนๆจังโอจังลมกันในระยะสุดท้าย

0: ีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ขอบใจมิตรรายการที่โทรเข้ามาหน้าไมค์รายการลมบ่ทันสุดควมซ้ำวางสายซะก่อนเมื่อหน้าโทรมาแต่ต้นรายการเลยโอ้ล้มกันยาวๆกันโลดอยากฟังเพลงใดล้ำก่อนใดของศิลปินท่านใดบอกกับพิญญามาโลดเด้อเมื่อหน้าเด้อบ่แม่นสิโอ้ยใกล้สิเบิดเวลาแล้วว่าซั่นโทรมาแต่ว่ากันยังมีเพลงให้ฟังอยู่ดอกเนาะสำหรับมีรายการแนะนำงามเมืองลาวมากินข้าวแลงแซ่บๆเด้อคันมีหยังแซ่บก็ทักมาบอกได้ว่าสิไปแวเลยบัดเมื่อเอาเบิ่งเวลาทั้งรายการแล้วสิเบิดแล้วนะขอบใจมีรายการแล้วก็ขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการกับบริษัทไอลาดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมิตรรายการเพื่อสุขภาพของท่านเนาะเบิดเพลงเบิดเวลาเพลงสุดท้ายแล้วอภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอบใจทุกท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปสั้นหันฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศห่วมปลูกต้นไม้อยู่นครปากเสกแฝงจำปาสักประธานสภาแห่งชาติมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยพายุหมักเห็บอยู่เมืองสีโคตบองกระทรวงสาธารณสุขจะสุ่มใส่แก้ไขการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานไข้มาลาเรียให้ดีขึ้นในต้นหน้าเวียดนามกัมพูเจียสุกโยหัวมือด้านป้องกันชาติยอดผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาในกงโกเพิ่มขึ้น550กว่าคนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ในโอกาสเดินทางมาเกินไว้เวียกงานอยู่แขวงจำปาสักในวันที่10มิถุนายนสหายทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่สนามแดงบ้านโพนกุ่งนครปักเซเพื่อเป็นการปลุกระดมคนควายให้ทั่วปองซนเข้าห่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามที่สีเขียวและยืนยงทางเป็นการปลูกที่สำนึกให้แก่อนุสนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดมาในรุ่นให้มีสติตื่นตัวหากห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้เพราะว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้โดยมีสหายอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาพักแควงประธานสภาปัสสนแควงพร้อมด้วยหองเลขาพักแควงประธานคณะกรรมการปกครองแควงคณะประจำพักแควงเข้าห่วมในโอกาสนี้ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศก็ได้มอบของขวัญให้แก่น้องน้อยนักเรียนเติมอีก
0: ในวันที่10มิถุนายนที่วัดโพธารามบ้านผลสมบูรณ์เมืองสีโคตบองนครหลวงจันทร์ฐานไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติได้พบปะเยี่ยมยามและมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติพายุหมักเห็บที่พัดถล่มในระยะผ่านมามีคณะนำคันสูงจากสภาแห่งชาติอำนาจการปกครองนครหลวงจันทร์คณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตบองพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านประธานสภาแห่งชาติได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ที่เหือนซานและทรัพย์สินได้รับความเสียหายเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเป็นการแสดงถึงความห่วงใยอย่างใกล้ชิดของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยปละประชาชนในยามทุกข์ยากพร้อมทางปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนมีความอุ่นเอียนทุนเทียงและมีสติเข้มแข็งในการสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ท่านประธานสภาแห่งชาติได้รับฟังการรายงานสภาพความเสียหายตัวจริงเพื่อชี้นำให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสมทบกับแขนงการแห่งงานและสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซานและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างให้ทันการโอกาสนี้ท่านไซสมพรพรหมวิหารได้แสดงความเห็นใจและเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งย่องยอสมเสยความสามัคคีหักแพงของอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้านที่ได้ช่วยเหลือเบิ่งแย้งกันในยามเกิดเหตุฉุกเฉินและตั้งหน้าอำนาจการปกครองท้องถิ่นและประชาชนบ้านพ้นสมบูรณ์ได้แสดงความขอบอกขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังท่านประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนำทุกท่านที่ได้แห่งความห่วงใยและนำเอาความอบอุ่นซึ่งเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แห่งแก่ประชาชนในการสู่สนผ่านพาความยุ่งยากครั้งนี
1: ้ในโอกาสเข้าห่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์การพรรคส่วนกลางสหพันธ์กรรมการลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนี้ท่านคำพลอยวรรณสารประธานส่วนกลางสหพันธ์กรรมการลาวให้ฮู้ว่าตลอดระยะ5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวได้เอาใจใส่ปรับปรุงแบบแผนวิธีการนำพาและวิธีเหตุเวียกตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะแบ่งเวียกให้บุคคลรับผิดชอบอย่างจัดแจ้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดสมทบแน่นระหว่างการนำของพรรคและการคุ้มครองของรัฐเสริมขยายบทบาทความเป็นเจ้าการของบรรดาองค์การจัดตั้งมหาส่วนอย่างละเอียด
2: การแบบแผนนำพาและแบบแผนวิธีเหตุเวียกคณะบริหารงานภาคก็ได้ปรับปรุงแบบแผนนำพาและแบบแผนเหตุเวียกของตนตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยเสริมขยายพลวัต3พลวัตบางแห่งกันเป็นใจกลางของคณะพรรคเอ็ดขึ้นนั้น ได้เฮ็ดอันนั้นก็ได้เสริมขยายบทบาทของความเป็นเจ้าของบรรดาองค์การจัดตั้งมหาชนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกลไกหันเป็นแผนการหันเป็นโครงการยัดแยงเรียงขึ้นต่างๆมาจัดตั้งปฏิบัติให้ขอนําใช้เพิ่มทวีการกวดกล้าประเมินผลสรุปสะท้อนบทเรียนอันนั้นเฮ็ดพันธุ์การเฮ็ดเพิ่นเอานั้นก็ได้เฮ็ดให้พนักงานก่อนของพวกเฮาขอเคารพต่อหลักการนําพาและการคุ้มครอง
1: ท่านคำพลอยวรรณสารให้ฮู้เติมว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้ดำเนินและปฏิบัติตามระเบียบการกลไกการเหตุเวียกของคณะภาคโดยหันเป็นมติแผนงานโครงการและข้อกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการเคลื่อนไหวอันสำคัญแม้นได้ปฏิบัติระบบประจำการลงหักฐานมีการสุกยูติดตามกวดกาประเมินผลสรุปถอดถอนบทเรียนรายงานส่องแสงและขอที่สีนำจากคันเทิงอย่างเป็นปกติ
0: เพื่อเสริมขยายสายพัวพันความมือภายใต้ขอบการความมือสองฝ่ายระหว่างองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียในระหว่างวันที่8-12มิถุนายนคณะผู้แทนขององค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกเลียที่นครหลวงอุลาบาตอประเทศมองโกเลียโดยได้รับการต้อนรับจากท่านมักในสุเรนสันดักประธานสำนักงานกวดสอบแห่งรัฐมองโกเลียพร้อมด้วยคณะการพบปะสองฝ่ายในครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญในการสืบโตเสริมขยายสายพันธุ์หัวมือภายใต้บทบันทึกว่าด้วยการหัวมือสองฝ่ายที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2025ในเสสุกยูช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของสองประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่หยุดยั้งทั้งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพันขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของสองประเทศก็คือการเสริมขยายสายพันธุ์ทางการทูตครบรอบ64ปีในวันที่12กันยาปีนี้ในกองประชุมได้ปรึกษาหารือเวียกงานครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอบอุ่นไมตรีจิตซึ่งสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พุ่งเด่นของเวียกงานการกวดสอบระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในตัวหน้าคือสืบต่อจัดกองประชุมและการเยี่ยมยามทางการในระดับการนำเพื่อสุขโยกการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกันในคงเขตเวียกงานกวดสอบภาครัฐให้เป็นปกติสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านวิชาการอย่างเป็นปกติเป็นต้นลงเลิกเวียกงานการกวดสอบระบบควบคุมภายในของเป้าหมายกวดสอบการติดตามการแก้ไขผลการกวดสอบและเวียกงานหับประกันคุณภาพผลการกวดสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติการปรับปรุงกฎหมายเนื่องจากองค์การกวดสอบแห่งรัฐมีแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกวดสอบแห่งรัฐในปี2007ฉะนั้นในตนาเสนอให้คณะวิชาการที่เกี่ยวข้องปรึกษาหารือและถอดถอนบทเรียนร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีสากล
1: กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติทางเป็นประธานสภาประชาชนแขวงพงศาลีได้เน้นหนักให้ถูกภาคส่วนถูกแขนงการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่โฆษณาปลุกระดมสังคมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้รับรู้เข้าใจต่อคุณประโยชน์ของป่าไม้ให้หลายขึ้นกว่าเก่าในโอกาสเข้าร่วมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ท่านสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติทางเป็นประธานสภาประชาชนแขวงพงศาลีได้เน้นหนักว่าถูกภาคส่วนถูกแขนงการนับแต่ขันแขวงเมืองตลอดฮอดขันบ้านให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการจัดสรร8ประเภทที่ดินขันบ้านที่มีส่วนห่วมให้หลายขึ้นเพื่อติดพันกับการจัดสรรการนำไส้ที่ดินป่าไม้และการสร้างระเบียบการคุ้มครองป่าไม้อยู่ขันบ้านให้ถูกต้องและเข้มงวดมีประสิทธิผลยืนยงและอื่น
3: สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการปกป้องรักษาเขื่อนป่าของดงติดพันกับการปลูกเสริมเพื่อเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่พ่อแม่ประชาชนปลูกฝังขับขวนจิตสำนึกที่ว่าจงช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าเพื่อเป็นสินค้าและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมลดพรมลพิษทางอากาศและปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อลูกหลานของพวกเราในวันหน้า
1: ท่านสมพรมิตรพรได้เน้นหนักเติมว่าภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นต้นมาภ ภาคและรัฐบาลก็คืออำนาจการปกครองทุกขั้นแต่ขั้นส่วนกลางลงฮอดท้องถิ่นได้มีความพยายามเอาใจใส่กำหนดมาตรการและวิธีการด้านต่างๆเข้าในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาป่าไม้และการสมใสทรัพยากรป่าไม้ให้มีความยั่งยืน
0: การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานไข้มาเรียอยู่ลาวในระยะผ่านมายังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายบางด้านที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้สุ่มใส่แก้ไขให้ดีขึ้นในตัวหน้าดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่นครหลวงวิจันว่าสิ่งที่เป็นข้อยุ่งยากที่สุดแม่นการเข้าถึงประชาชนที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกเนื่องจากบางเขตในระยะฤดูฝนบ่สามารถเข้าถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรในเขตชายแดนรวมทั้งประชาชนที่เข้าป่าเพื่อซอกอยู่หากินทำการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ยังจำกัดและปัญหาอื่น
4: ๆผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติพยาธิมาลาเรียนี่ข้อยุ่งยากที่สุดก็แม่นการเข้าถึงประชาชนที่อยู่เขตห่างไกลซอกลีกพออยู่บางบ่อนนี้ฤดูฝนบ่สามารถเข้าได้พอเข้าได้แต่ฤดูเดียวก็คือฤดูแล้งแล้วนอกจากนั้นอีกอันนึงที่สําคัญก็แม่นประชากรที่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ในคงเขตชายแดนนั้นรวมทั้งประชาชนที่ว่าเข้าป่าเพื่อไปซอกอยู่หากินรวมทั้งเหตุการณ์ผลิตอยู่ในป่านั้นแล้วนอกจากนั้นบรรณาอีกตัวหนึ่งก็แม่นเป็นสิ่งท้าทายก็แม่นการเข้าถึงการบริการของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตห่างไกลซอกลีกนั้นรวมทั้งพวกเรามีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์ของพวกเรา
0: ดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐได้ฮู้ตื่มว่าเพื่อแก้ไขข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนเสื่อมสารร่วมกันระวังศูนย์กลางแฝงเมืองและห้องหมอน้อยรวมทั้งอาสาสมัครบ้านในการรายงานซอกคนหรือโต้ตอบเนื่องจากระยะผ่านมาแม่นอิงใส่หลักการ137คือ1แม่นพบกรณีรายงานด่วน3แม่นลงฮอดพื้นที่และ7แม่น7มือต้องรายงานการตบตัวใด
1: กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจัดพิธีปาฐกถาวันประวัติศาสตร์สำคัญของชาติของภาคและสากลในวันที่10มิถุนายนที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการปาฐกถาของพลจัตตวาสุรินพรคำพจันทร์รองประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวมีท่านพระขันไซสีขันไซหัวหน้ากรมจัดตั้งพนักงานมีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยพนักงานเกี่ยวข้องเข้าหัวมาฟังท่านพลจัตวาสุรินพรคำพจันทร์รองประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและปัจจัยพื้นฐานการพาวงปิดล้อมของกองพันที่ทรงส่องแสงให้เห็นว่าการนำพาของพรรคถูกต้องสลัดสงสัยกระบวนการต่อสู้เป็นธรรมการพาวงปิดล้อมของกองพันที่ทรงได้ยังยืนให้เห็นจะแจ้งว่าสินธรรมย้ำใดก่อสนะอาธรรมการพาวงปิดล้อมของกองพันที่ทรงแม่นไสยสนะอันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของชาติของพรรคของกองทัพที่อยู่ภายใต้การนำพาของพรรคและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้ขบวนการต่อสู้ของกองทัพและประชาชนญาติเอาศาสนาในระยะต่อมาคณะพักคณะบัญชาพนักงานสมาชิกพักตลอดฮอดนักหบทุกคนในกองพันที่ทรงได้เสริมขยายมูลเสื้อต่อสู้บ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษและประชาชนลาวผู้หักชาติสามารถทับมางกลอุบายของพวกจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือของพวกเขาที่วางทำลายกำลังปฏิวัติโดยเฉพาะแม่น2กองพันที่เข้าห่วมกับกองทัพแห่งชาตินั้นพังทลายลงแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์พุทธพองความจงหักภักดีความสามัคคีเป็นจิตหนึ่งใจเดียวความอดทนมั่นเหนียวบ่คอนแคนต่อการนับคู่หลอกลวงของศัตรูน้ำใจสู่โหพิละอาทานและมีไหวพริบของกองพันที่ทรงได้เป็นแว่นแยงเป็นการปลุกระดมอันแห่งกล้าให้กระบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิและลูกแรงตีนมือได้อย่างเด็ดขาด
5: กองประชุมศูนย์กลางครับก็คือคณะพักการทหารศูนย์กลางตอนนั้นเวลาหันมันเนี่ยพวกเราถือเอากองคณะพักการทหารศูนย์กลางเป็นปัญหาสำคัญแต่สิ่งได้มาแบ่งสองกำลังกำลังที่หนึ่งมันเป็นเราคัดเลือกเอาผู้มีสุขภาพดีสามารถสู้รบได้รับประกันจัดการเอาตัวนี้มาจัดการเป็นสองกองพันและจำนวนคน1,500คน กำลังสู้รบบนนัดอยู่ขอบตัวรักจ้างเครื่องชัดแต่หัวพันเข้าไปเฉพาะอันพัดทงให้หินแม่นว่า10วันคืนแต่เพิ่นกับพระทั้งคนไฟเพราะบ่ได้คนไฟไปแล้วกองพันทีหนึ่งเรามาประจำอยู่ทงให้หินกองพันที่สองเราไปอยู่รวมพระบ้านกำลังที่สองมันแม่นว่าจำนวนหลายมันหันช่วงสู่หาฐานออกเป็นป่าส้นมาสังสารฉะนั้นหัวสภาพการเกิดขึ้นแล้วก็กองพันที่สองพาบุญพิลอมมันพวกเขาจะหันทิศต่อสิ่งเลยการวางแผนพาบุญพิลอมมีแต่เดือนเดียวตัวสายและนี่พวกเขาต้องเบิ่งว่าพักหันนำพาสลัดสงสัย
1: ท่านพลจัตวาสุรินพรคำพจันทร์ยังได้ยกให้เห็นถึงเหตุการณ์ตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิบัติอย่างปลอดภัยย้อนการนำพาอันสลาดซองไซและปีศาจสามารถของปรันไก่สอนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหักซาดอันแห่งกล้าของบรรดาผู้นำที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ยอมเสียสละมีความปีศาจสามารถขนควายศึกษาอบรมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักซาดอันดูดื่มเบื่อหน่ายต่ออำนาจการปกครองปฏิการกลายเป็นผู้ไขประตูห้องคุ้มขังแต่ละห้องไขประตูคุกแล้วป้องกันและพาทางผู้น้ำผักและแนวเล้าหักซาดอย่างออกจากคุกพลเข็งอย่างปลอดภัย
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบุรุษมณีอยู่สมุทรสอนใหญ่นครหลวงพะบางได้จัดพิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงเสียงทองเป็นตาแสงทำอิฐของแขวงหลวงพะบางมีท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงพร้อมด้วยการนำของแขวงเมืองนครหลวงพะบางและการจัดตั้งบ้านภายในนครหลวงพะบางเข้าห่วม
6: พิธีทานเสวยศิลวันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพะบางได้ผ่านบทรายงานการกายเกียมความพร้อมในการสร้างตั้งตาแส้งเสียงท้องซึ่งประกอบมี30บ้านพลเมืองทั้งหมด 23,273 คนโดยโฮมอวันดาบ้านในกลุ่มเสียงท้องกลุ่มวิสุนกลุ่มวัฏฐานกลุ่มมโนในเมื่อก่อนเข้าเป็นตาแส้งจากนั้นได้มีการผ่านมติตกลงของคณะประจำพรรคนครว่าด้วยการอนุมัติแต่งตั้งคณะบริหารงานพรรคหากท่านตาแส้งเสียงท้องและผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองว่าด้วยการแต่งตั้งท่านนางแส้งทองลาธิพงเป็นเลขาพรรคหากท่านทั้งเป็นประธานคณะกรรมการปกครองตาแส้งเสียงทองท่านมณีวันบวชสวรรค์เป็นห้องเลขาเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงท่านนางขั้นเกวพงศวัตเป็นกรรมการพรรคเป็นประธานกวดกาพรรคทั้งเป็นห้องประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงท่านคำตันพ่องสวัตท่านแสงจันทร์เพียสาขาท่านทองหลาเฮอเดอจือสัววือพันโทอุ่นเฮือนดาราวงท่านสมนึกเจริญพ้นและท่านนางสุขสาครดาวงเป็นกรรมการพรรคทั้งเป็นกรรมการตาแสงพร้อมเดียวกันนี้ได้มีการผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองนครว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเวียกงานและผู้ช่วยเวียก5หน่วยงานประจำสำนักงานตัดแสงตื่มอีกตอนท้ายท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์ได้เน้นให้คณะพรรคคณะกรรมการปกครองตัดแสงเสียงท้องเอาใจใส่พันขย้ายในติกรรมที่ติดพันกับเวียกงานตัดแสงให้เลิกเสื่อมกวงขวงเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการบริหารรัฐบริหารเอกสารเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐได้อย่างสะดวกว่องไวและโปร่งใสภายหลังสำเร็จพิธีได้มีการเปิดปลายลันของเก่าบ้านเพื่อเปิดสำนักงานปกครองตัดแสงเสียงทองซึ่งตั้งห้องการอยู่บ้านพานมอย่างเป็นทางการแสงแก้วประเสริฐกุลรายงานจากวิทยุโทรภาพแขวงลพบาง
0: วันที่5มิถุนายนนี้แขวงสิงห์บุรีจัดกองประชุมสัมมนายกสูงคุณภาพการความมือด้านการศึกษาและก่อสร้างระหว่าง3แขวงภาคเหนือคือแขวงสิงห์บุรีหลวงพะบางและหัวพันกับแขวงกวางนิ่งของเวียดนามมีทานหูงอกลีกงสุนใหญ่เวียดนามประจำภาคเหนือฝ่ายลาวมีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาและหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ3แขวงภาคเหนือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ผ่านมาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสัญญาบุรีได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างและทุนการศึกษานับแต่ปี2014 2025ได้รับทุนช่วยเหลือก่อสร้างโรงเรียน7แห่ง111ตือดงเฉพาะแขวงกวางนิ่งสร้างโครงการ55ตือดงโรงเรียนหมอซ่อส่วนเผ่า5ตือดงและโครงการก่อสร้างโรงเรียนมอซ่อเสียงฮอน 50ตือดงเฉพาะทุนการศึกษาได้รับการช่วยเหลือก่อสร้าง823คนหญิง433คนนอกนี้จากแขวงกวงหนิง255คนหญิง107คนพร้อมเดียวกันนี้ในกองประชุมต่างหน้าแต่ละแขวงโรงเรียนคะแนนการได้ประกอบคำคิดคำเห็นตีราคาการร่วมมือด้านการศึกษาในระยะที่ผ่านมายกข้างเห็นข้อยุ่งยากในการร่วมมือประสานงานมาตรการเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานการรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาลาวไปเรียนอยู่แขวงกวางหนิงมาตรการเพื่อเพิ่มทวีเวียกงานประสานงานระหว่างบรรดาองค์การกรมกองบรรดามหาวิทยาลัยของแขวงกวางหนิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการคุ้มครองติดตามสนับสนุนนักศึกษาเสนอบรรดากลไกเฉพาะเกี่ยวกับการประสานงานด้านการศึกษาบำรุงก่อสร้างระหว่างบรรดาแผนการคะแนนการบรรดาโรงเรียนของท้องถิ่นในระยะปี2565-2030เพื่อแน่ซ้ำซึบต่อยกสูงประสิทธิผลการร่วมมือและก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ของสองฝ่ายจันสมัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสัญญาบุรี
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังจะสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา6องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา31องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่เกือบทั่วไปพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า65ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา18องศาภาคใต้มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้วาง16หา24องศาหลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท
0: ์ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามวันที่9มิถุนายนอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามพลเอกฟานวันหยางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ให้การต้อนรับท่านพลเอกปาร์คสุวรรณารัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศกัมพูชาที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามโดยท่านพลเอกฟานวันหยางเสนอให้สองฝ่ายหักษาประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกขั้นและบรรดากลไกหัวมือคือการพบปะประจำปีระหว่างรัฐมนตรี3ประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวการซ่อมหบห่วมกู้ภัยกู้ชีพระหว่างกองทัพ3ประเทศการโอลมสนทนานโยบายป้องกันชาติขันห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเคียงคู่กันนั้น2ฝ่ายยังสืบต่อสุกโยให้การหัวมือบรรดาคงเขตคือการบำรุงสร้างควบคุมการป้องกันเขตชายแดนประสานสมทบกับการค้นหาเต้าโฮมนำอัฐิทหารอาสาสมัครนักเสี่ยวสารเวียดนามที่เสียสละชีวิตอยู่กัมพูชาในปางสงครามกับคืนประเทศชาติ
0: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของพยาธิอีโบลายังมีท่าเอียงหุนแหงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นสูงถึง550คนในนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต101คนเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่าการแพร่ระบาดที่ส่งสัญญาณลดลงเล็กน้อยก่อนหน้านี้อาจเป็นการรายงานผลการตรวจสอบที่ซักซ่าและบ่ได้แสดงถึงการหยุดจึงของการแพร่เชื้อที่แท้จริงเนื่องจากสภาพรวมแต่ละอาทิตย์ยังอยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้น
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสมาคมโลดส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนเปิดเผยว่าจีนส่งออกโลดพลังงานใหม่หรือ NEV รวมทั้งหมด 424,000 คันในเดือนพฤษภาเพิ่มขึ้น 112.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปีก่ายนี้และเพิ่มขึ้น 4.4 ส่วนห้อยจากเดือนเมษาที่ผ่านมาโดยยอดการส่งออกโหลดพลังงานใหม่กว่ำเอา 54.1 ส่วนห้อยของการส่งออกโหลดส่วนบุคคลไปต่างประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้น 9.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปีก่ายโดยรถไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV กว่ำเอา 59.3 ส่วนห้อยของการส่งออกโหลดพลังงานใหม่ทั้งหมดลดลงจาก 66.1 ส่วนห้อยเมื่อปีก่อนในขณะที่รถไฟฟ้าขนาดน้อยประเภท A00 และ A0 กว่ำเอาอัตราส่วน 53.8 ส่วนห้อยของยอดโหลดส่งออก BEV ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 50.7 ส่วนห้อยเมื่อปีก่อนนี้
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบดลมานิวารัฐบาลโปโลยได้ประกาศว่าจะจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนประถมทั่วประเทศเริ่มแต่วันที่1กันยายนปีนี้เป็นต้นไปเพื่อปกป้องเยาวชนจากการเสพติดดิจิตอลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายกฎหมายว่าด้วยการศึกษาฉบับปรับปรุงที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลโปโลยระบุว่ากฎระเบียบใหม่จะห้ามนักเรียนบ่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาเรียนและเวลาพักโดยมีข้อยกเว้นสำหรับการติดตามสุขภาพการติดต่อกับผู้ปกครองในกรณีหีบด่วนหรือจุดประสงค์ด้านการศึกษาแผนการริเริ่มนี้เพื่อตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับเด็กน้อยเสพติดสื่อดิจิตอลและผลกระทบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทั้งสังคมและสุขภาพจิตของเยาวชนท่านโดนัสทัสนายกรัฐมนตรีโปโลยกล่าวว่ารัฐบาลบ่ได้มีจุดประสงค์กีดกั้นการเข้าถึงแต่เป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมดิจิตอลและป้องกันบ่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของเนื้อหาที่บ่เหมาะสมทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติห่างกฎหมายที่ปกป้องเยาวชนจากสื่อลามกออนไลน์ซึ่งจะเรียกห้องให้ผู้ให้บริการดิจิตอลต้องใช้ระบบยืนยันอายุที่มีประสิทธิภาพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนีและสมภวันมวงไสอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านขอน้ำทานเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวมื้อนี้พบกับเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงเป็นผู้ประกอบงานเพลงให้พวกเราได้รับฟังไปพร้อมกันและการพวกเราออกอากาศให้ท่านได้รับฟังกันทุกวันอังคารและวันพฤหัสโดยทับการหัวมือจากกลุ่มพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะเริ่มต้นกับระยะเมืองลาววันนี้จะลมสู่ทันฟังรัฐบาลลาวกำหนดคาดหมายการลดพรกากบอนและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเงินแก้วให้ได้60ส่วนห้อยภายในปี2030และก็ให้เป็นศูนย์อยู่ในปี2050รายละเอียดจะเว้าสู่ทันฟังในระยะต่อไปส่วนระยะลากับพันมิตรมื้อนี้จะลมสู่ทันฟังลาวและอินเดียปรึกษาหรือพบปะแลกเปลี่ยนเรื่องงานธุรกิจร่วมกันอยู่ที่นครหลวงนิวเดลีโดยแมนสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวร่วมกับสภาการค้าอินเดียจัดขึ้นพร้อมกับกระทรวงการต่างประเทศ2กระทรวงก็คือลาวและอินเดียส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาท่านไปฮู้จักกับภูเพียงฟ้าว่าจะสวยงามสำใดภูเพียงฟ้านี่ก็ถือว่าตั้งอยู่ระหว่างทางผ่านจากเส้นทางนครหลวงวิ่งจันทร์หาเมืองภูคูนแขวงหลวงพะบางว่าความสวยงามเป็นคือแนวใดหลายคนนี่อาจจะเคยผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำหรือบางท่านบ่เคยผ่านพอใจท่านมาฮู้จักกับภูเพียงฟ้าเนาะกับระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่เริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังรัฐบาลลาวได้กำหนดคาดหมายการลดพรกากบอนและเพิ่มการดูดซับธาตุอายเงินแก้วให้ได้60ส่วนห้อยภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยหันไปสู่การผลิตพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยอยู่ในปี2035ในโอกาสมีคำเห็นในวันสิ่งแวดล้อมโลกครบรอบ53ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนครบรอบ27ปีเมื่อบ่ายวันนี้ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซีเห็นว่าปัจจุบันลาวพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเช่นว่าสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในฤดูแล้งอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดมีไฟไหม้ลำปาปัญหาหมอกควันและก็ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในบางเขตฝนตกบ่ถูกตามฤดูกาลเกิดมีฝนมักเห็บมีภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินเสาะเจื่อนซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโครงรางพื้นฐานพื้นที่ทำการผลิตและส่งผลกระทบกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่ารวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติต่อกับปัญหานี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ไปฟังเสียงบางตอนของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเว้าเกี่ยวกับปัญหานี
1: ้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยการสร้างนิติกรรมและยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นยุทธศาสตร์แห่งชาติการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศดำรัดว่าด้วยสินเชื่อคาร์บอนและได้เชื่อมสานเอาเรียกงานดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีปี2026หา2030และได้กำหนดคาดหมายการลดพรการปล่อยและเพิ่มการดูดซับธาตุไอเฮือนแก้วให้ได้ 60% ภายในปี2030และให้เป็นศูนย์ในปี2050โดยการหันไปสู่การคิดพลังงานสะอาดการนำใช้รถไฟฟ้าการอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์และเพิ่มเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้ 70% ในปี2035ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนมายังบรรดาท่านองค์การจัดตั้งภาครัฐอำนาจการปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะลูกหลานสาวหนุ่มเยาวชนทั้งหลายจงให้การร่วมมือและเป็นเจ้าการประกอบส่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงเพื่อโลกของพวกเราให้มีอากาศที่สดใสและสดชื่น
0: ท่านลิ้นคำดวงสวรรค์ซีเห็นตื่นว่าการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้จึงจัดเคียงคู่กับการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติซึ่งภาครัฐบาลก็คือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่และก็หลากหลายเพื่อว่าปลุกระดมและสุขยุ่งให้ทุกภาคส่วนในสังคมทางภายในและต่างประเทศเห็นได้ความสำคัญของการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการในการป้องกันลดพรและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยเริ่มจากการปลูกและบูรณะต้นไม้ลดพรการนำใส่พลาสติกบ่อทิ่มบ่อจูดขี้เหญ้าซะซายบ่อจูดพื้นที่การผลิตเกษตรกรรมและบ่อทำลายป่าไม้ทุกคนมีส่วนร่วมบ่หมายความว่าจะให้แต่ภาครัฐบาลเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเดียวเนาะพ่อแม่ประชาชนเริ่มจากครอบครัวเฮาแหละบรรดาท่านเริ่มจากครอบครัวปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานพวกเขาฮู้จักรักษาบรบัดสภาพแวดล้อมบรบัดต้นไม้ฮู้จักปลูกต้นไม้และฮู้จักคุณค่าของต้นไม้ว่ามีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของพวกเขาคือแนวใดอพอจะพักกันก่อนเนาะเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานไปฟังเพลงจากละกันแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปกับระยะลาวกับเพิ่นมิตรมื้อนี้จะลมสู่ท่านฟังลาวอินเดียปรึกษาหรือเวียกงานธุรกิจร่วมกันตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติที่ตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกัมพันบิดมื้อนี้จะลมสู่ท่านฟังลาวอินเดียพบปะหารือในเวียกงานธุรกิจร่วมกันประจำปี2026ในโอกาสการเยี่ยมยามสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในระหว่างวันที่1หาที่3มิถุนายนนี้สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและสภาการค้าอินเดียร่วมกับส่งกระทรวงการต่างประเทศลาวและอินเดียพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของ2ประเทศได้จัดกองประชุมพบปะธุรกิจลาวอินเดียครั้งที่2ขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้ที่นครหลวงนิวเดลีเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินเดียให้ขึ้นสู่ระดับใหม่ก็คือเป็นการประกอบส่วนเสริมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและอินเดียในปีนี้โดยการให้เกียรติเข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและท่านปราซานส์อากราวอนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียพร้อมด้วยท่านอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครทูตทั้งสองประเทศและผู้ต่างชาติจากภาคธุรกิจเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายให้แก่ภาคธุรกิจ2ประเทศในการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการลงทุนการค้าการบริการโครงเขตเทคโนโลยีกสิกรรมพลังงานสะอาดและโครงเขตอื่นๆปิ่นอ้อมโครงเขตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมพบปะครั้งนี้ยังเป็นการทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเป็นคู่ร่วมมือระหว่างสภาการค้าของ2ประเทศที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2024และปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำการเกี่ยวกับการร่วมมือในต่อหน้าในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ตีราคาสูงการจัดตั้งกองประชุมภาคธุรกิจในครั้งนี้พร้อมทั้งเน้นให้ความมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและที่ตั้งยุทธศาสตร์ของลาวในอนุภาคพื้นแม่น้ำการเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงทางด้านการค้าการบริการและโลจิสติกในภาคพื้นอาเซียนและจีนนอกจากนั้นยังได้เน้นถึงท่าแห่งบ่มซ่อนและ

เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้แก่การลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศอินเดียพร้อมเดียวกันนั้นท่านทองสันพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศยังได้เชื้อเชิญบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและนักลงทุนอินเดียเข้ามาศึกษากะละโอกาสและความเปลี่ยนไปได้ในการดำเนินธุรกิจอยู่ลาวให้นับมือนับหลายขึ้นโดยรัฐบาลลาวจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามระเบียบการกองประชุมพบปาธุรกิจลาวอินเดียครั้งนี้แม่นจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วครั้งทำอิฐแม่นจัดอยู่นครหลวงแห่งจันทร์ในปี2024และถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมอันสำคัญของเวียกงานการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวกองประชุมดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันดีเป็นมิตรและก็ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายผ่านการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอยู่ลาวได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักธุรกิจอินเดียมีความสนใจมาลงทุนอยู่ลาวเพิ่มขึ้นสภาการค้าของอินเดียได้เน้นนักว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นเวทีอันสำคัญเพื่อปรึกษาหรือร่วมกันของภาคธุรกิจของสองประเทศให้สามารถกลายเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและการบริการในต่อหน้าและมีแผนจะนำพานักธุรกิจของอินเดียเดินทางมาเฮ็ดเวียกกับฝ่ายลาวในไวๆนี้เพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับช่องทางการร่วมมือด้านการลงทุนการค้าและการบริการโดยเฉพาะด้านการบินพลเรือนเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่การท่องเที่ยวและการพัวพันระหว่างประชาชนและคงเขตอื่นๆที่อินเดียมีท่าแห่งรัฐบาลอินเดียมียุทธศาสตร์ในการยกระดับสายพัวพันกับบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมในขอบการร่วมมืออนุภาคพื้นและภาคพื้นซึ่งลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีที่ตั้งยุทธศาสตร์อันสำคัญในภาคพื้นแม่น้ำของและศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงทางบกไปสู่ประเทศอ้อมข้างและเป็นกะละโอกาสอันดีให้แก่บรรดานักธุรกิจอินเดียในการขยายการลงทุนอยู่ลาวให้หลายขึ้นในต่อหน้าท่านผู้ฟังนั้นก็แม่นระยะลาวกับเพื่อนมิตรที่พวกเราบรมสู่ท่านฟังลาวอินเดียปรึกษาหรือเวียกงานธุรกิจร่วมกันที่นครหลวงนิวเดลีพอเขาจะพักอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นการผ่อนคลายให้ทานไปฟังเพลงจันทร์การแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปกับระยะสุดท้ายพวกเขาระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาทานไปท่องเที่ยวไปฮู้จักกับทะเลหมอกภูเพียงฟ้าหรือว่าภูเพียงฟ้าว่าจะสวยงามส่ำใดตอนนี้ไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะเที่ยวบ้านแม่พาทานไปสัมผัสแล้วไปหูจักกับภูเพียงฟ้าภูเพียงฟ้าเป็นภูเพียงแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างทางผ่านจากเส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์หาเมืองภูคูนแขวงหลวงพระบางตามสายทางเลขที่13เหนือระยะทางประมาณ260กิโลเมตรถ้าว่าออกจากทางมาเวียงจันทน์ก็จะฮอดภูฟ้าก่อนเมืองภูคูนประมาณ3นาทีภูเพียงฟ้าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามและเป็นจุดแวะพักให้หายเมื่อยของหลายคนด้วยบรรยากาศอันบริสุทธิ์เย็นสบายมีสายลมผัดผ่านเฮ็ดให้สามารถสัมผัสถึงธรรมชาติอันแท้จริงภูเพียงฟ้าแห่งนี้ยังสามารถแหนมเห็นภูพระเจ้าอยู่ถึงเส้นทางไปวังเวียงสาเหตุที่ซื้อภูพระเจ้าเพราะว่าเป็นภูสามเหลี่ยมคือกับพระเจ้านั่นเองถากมาตอนตะเวนใกล้สิตกดินบรรยากาศที่นี่ก็จะงามและก็ถ้าแม้นในฤดูหนาวอากาศที่นี่จะหนาวเย็นมีหมอกร้อยปกคลุมจนขาวจุนพูนไปทั่วในตอนเช้าที่หลายคนมักเอิ้นกันว่าทะเลหมอกซึ่งบางมื้ออากาศเย็นพอดีและมีเดือดอ่อนๆค่อยๆสาดส่องลงมาสามารถแหนมเห็นทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนนอกจากความงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วถึงภูเพียงฟ้ายังมีสถานที่กว้างขวางบ่แออัดมีมุมถ่ายรูปงามๆมีบ่อนท่องเที่ยวหรือเอิ้นว่าปิกนิกเนาะมีการบริการกลางเต้นนอนสมนับดาวและที่สำคัญยังมีห้านอาหารภูเพียงฟ้าซึ่งเป็นที่พักผ่อนรับประทานอาหารดื่มกาแฟร้อนๆหรือว่าจะนั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆก็เป็นการดีอย่างไรก็ตามแถบถิ่นภูคูนแห่งนี้ถึงจะเป็นเส้นทางที่ว่าโคตรโค้งแต่ว่าการเดินทางเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สวยงามเป็นที่น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนหลากหลายโดยเฉพาะแม่นชาวต่างประเทศที่ขี่รถทีบรถจักรหรือว่าเอิ้นว่าพวกรถบิ๊กไบค์เนาะที่รวมตัวกันออกท่องเที่ยวแถบถิ่นดินลาวเหนือเป็นกลุ่มๆเนาะเพื่อว่าซื่นชมความงามระหว่าง2ข้างทางได้อย่างเบิกบานมนต์ซื่นแต่ว่าก่อนท่านจะออกเดินทางเข้าสู่เขตภูเพียงฟ้าก็มีหลายบ้านที่ท่านจะได้เห็นที่ยังคงกินอายของวัฒนธรรมอันดั้งเดิมทำกลางความพัฒนาค่อยๆเข้ามหาจักรเก้าเช่นว่าบ้านผาเจ้าบ้านหินโงนบ้านน้ำแป๊กและบ้านอื่นๆการไปพิสิทธิ์ภูเพียงฟ้าซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่ท่านควรหาโอกาสไปเยี่ยมยามให้ได้โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะซุ่มเย็นเต็มไปด้วยทะเลหมอกเพราะภูเพียงฟ้าได้กลายมาเป็นจุดนัดพบจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ท่านต้องได้ไปสัมผัสให้ถึงทีโดยปัจจุบันเขตสลาภูคูนก็มีหลายกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายด้วยการบริการที่ดีเอาท่านใดที่ว่าเดินทางเส้นนั้นหลายคนแน่นอนคงจะบ่พลาดที่ว่าเคยไปแวะภูเพียงฟ้าผู้ดำเนินการเองกับนายสร้างเทคนิคก็เคยแวะคือกันได้คันไปทางนั้นก็เที่ยวได้แวะชมแวะพักผ่อนแวะพักกินน้ำกินกาแฟแวะพักชมวิวทิวทัศน์เขาเหลียวมาจะถึงภูพิงฟ้าลงมาลุ่มนี่เธอบรรยากาศงามหลายเด้อบรรดาท่านท่านควรจะไปสัมผัสเนาะเธอว่าพวกเขาก็ได้บันทึกภาพไว้เบิ่งในโอกาสดีๆที่พวกเขามีโอกาสเดินทางไปทางหลวงพระบางบ่อเรือจะไปทางแขวงเสียงขวงนี่หลายคนก็ต้องได้ผ่านภูพิงฟ้านี่แหละเห็นแล้วก็ถือว่าน่าประทับใจเมืองลาวพวกเขานี่เป็นเมืองที่ว่าสวยสดงามด้วยธรรมชาติเบิ่งย้ำใดก็บ่เบื่อจักเถื่อเลยไปย้ำใดก็รู้สึกว่าติดอกติดใจไปแล้วก็จะไปอีกเรื่อยๆเนาะอาเวลาพอกับมดลงพอดีขอบใจบริการติดตามฟังแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายของรายการมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการและนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงรัฐทานผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเราจะพบกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หลักคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าท่านถูกได้รางวัลบ่ผันปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่หลักพัฒนาสบายดีบรรทานเทียบแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่85ออกข้างวันที่11เดือนมิถุนาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเชิญได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรางสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เขียนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสียงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมทีละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสียรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้ากาประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักสวนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหาเป่าผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวเหยาะหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสียรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นล้วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคาร ทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งน้ำหนักน้อยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในเวลานี้ได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่4ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมายกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลันตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้ออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองยกเสียงได้เป็นที่ยับห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

การบรรจุน้อยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เฮียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นขั้นที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเล่นรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวร่างสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการเอาเรื่องรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเรื่องรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บทต้องหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเรื่องรางวัลจะได้นำเอาเนื้อบ้านตะพกเนื้อบ้านไปบรรจุลงกันใส่อุปกรณ์มังกรขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการเอาเรื่องรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุนตุ้มนำพนักงานออกเรื่องรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเรื่องรางวัลหมุนเนื้อตุ้มตะหกเนื้อตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่2

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเด็กกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มและนูในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลม

หน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข่าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทั้งบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาแม่นเพื่อระดมทุนจากสังคมเขาในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเป็นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐพิสาคิดหวยพัฒนาบันทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6ความทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบ้านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์ในเมื่อทัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์มิ้งจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหับรางวัลหวยพัฒนาใบหวยต้องไปอยู่ในสภาพปกติบ่อจีขาดเปื้อนเปื้อนหรือมือห้อยปอมแปงใดๆท่านจึงสามารถหับเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บัตรทานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่85ออกข้างวันที่11เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข475411 475411เลข5ตัวได้แก่หมายเลข75411 75411เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5411 5411เลข3ตัวได้แก่หมายเลข411 411เลข2ตัวได้แก่หมายเลข11 11และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่85ออกข้างวันที่11เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข475411 475411เลข5ตัวได้แก่หมายเลข75411 75411เลข4ตัวได้แก่หมายเลข5411 5411เลข3ตัวได้แก่หมายเลข411 411เลข2ตัวได้แก่หมายเลข11 11เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเสียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 ถึงเวลา 21:00 มื้อนี้ดำเนินรายการโดยคำพรไสอุดมและน้องสาว AIรายการของพวกเขาจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาก่อนบางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักประพันธ์บางเพลงอาจจะกล่าวถึงนักแต่งนักร้องที่เคยมีชื่อเสียงที่มีผลงานเด่นบางคนยังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงแต่บางคนอาจจะจากพวกเขาไปสู่โลกอื่นแล้ว

0: และการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่เคยดังมาดนดังมาแต่ก่อนประเทศชาติจะได้รับการปลดปล่อยเพลงนี้นักประพันธ์ในแต่งและห้องมาแล้วแต่ปีค.ศ. 1963มาฮอดปี2025นี้ก็มีอายุได้62ปีแต่เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่ท่านคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงใดของนักแต่งเพลงที่มีชื่อว่าสอแสงสิริวัลหรือสุริวัตรหากยังบ่ทันคิดพ่อตอนนี้รายการเฮาอยากเว้าสิ่งหนึ่งสู่ท่านฟังมีภัยแดที่เกิดอยู่สวรรณเขตหรือเคยไปเที่ยวที่แขวงสวรรณเขตและท่านฮู้บ่ว่าสวรรณเขตนั้นมีหลายคนให้สมญานามว่าเมืองสวรรค์สวรรณเขตแผ่นดินค้ำวัฒนธรรมหลายชนเผ่าล่ำเลิศเป็นบ่อเกิดไดโนเสาร์ห้อยล้านปี
1: ท่านที่เคารพสวรรณเขตนั้นถือเอื้อมและก็เปรียบเทียบว่าเป็นแดนสวรรค์ก็ย้อนว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจและก็มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติซึ่งเป็นการลิ่นสำนวนให้ดินแดนแห่งนี้มีความหมายว่าดินแดนสวรรค์โดยที่พวกเขานั้นหลายคนก็คิดว่าคันดินแดนสวรรค์ก็แม่นคือทอดสวรรค์เขตโลดเพราะว่ามันเป็นชื่อที่น่าสนใจก่อนจะเว้ารายละเอียดกว่านี้ทางรายการของพวกเขามีเพลงสวรรค์บ้านเฮามาเปิดชูฟังซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นเพลงดังในอดีตคือกันแล้วก็มีนักร้องหลายคนนำมาร้องในนั้นอาจจะเป็นทันอีกคนหนึ่งที่มักห้องเพลงนี้สวรรค์บ้านเฮา

0: ท่านเทียแผงเพลงสวรรค์บ้านเฮาแต่งโดยอาจารย์เดชจันทลาคำตาลอธิเดชและกิติศักดิ์บัวสวรรค์ขับห้องแต่ว่าความจริงแล้วผู้ที่ห้องเพลงนี้เป็นต้นสบับก็คือไสยสวัสดิ์สิงห์นำวงซึ่งเพิ่นเองก็เป็นทั้งนักแต่งนักประพันธ์นักห้องนี่แหละแต่ว่าน่าเสียดายที่เพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีพอสมควรแล้วสวรรค์เขตแม่นหนึ่งในบรรดาแขวงที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศลาวของพวกเขาเป็นแขวงที่กว้างใหญ่มีประชากรหลายที่สุดในลาวดังนั้นก็บ่แปลกใจที่มีเพลงห้องได้กล่าวถึงดินแดนแห่งนี้อย่างหลวงหลายสวรรค์เขตนั้นเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าแก่มีปูชนียสถานอย่างหลวงหลายปูชนียสถานที่คนลาวเฮาเคารพนับถือเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็มีหลายบอนเช่นว่าท่าติ่งหังซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเป็นเครื่องยืนยันถึงความหุ่งเหืองของอาณาจักรเขตนี้ในอดีตพระธาตุโพนและสถานที่อื่น
1: ๆสวรรค์เขตนั้นยังมีหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเฮ็ดให้มีวัฒนธรรมฮีดคล้องประเพณีและอาหารการกินที่หลากหลายนอกจากนั้นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่เป็นแบบฝรั่งอยู่ใจกลางเมืองก็ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเมืองทั้งเป็นถิ่นกำเนิดของล้ำ4จังหวะที่คนลาวฮู้ดีเช่นลำพูไทยคอนสวรรค์บ้านซอกและมหาไซเป็นต้นสวรรค์เขตนี้มีเป็นเครงที่ตั้งอยู่ถึงเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นประเทศไทยและเวียดนามดังนั้นสวรรค์เขตจึงกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายและเฮ็ดให้แขวงมีความคึกคืนโดยรวมแล้วสวรรค์เขตมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจซึ่งเฮ็ดให้หลายคนนิยามให้เป็นดินแดนแห่งสวรรค์หรือแดนสวรรค์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสิ่งน่าประทับใจ
0: ท่านที่เคารพเมื่อเว้าถึงสวรรค์เขตแล้วตอนนี้ก็ขอกลับคืนมาเว้าต่อที่ผู้ดำเนินรายการได้เว้าเกินไว้ในตอนนั่นว่ามีเพลงนึงที่นักประพันธ์ได้แต่งและห้องมาแล้วตั้งแต่ปีค.ศ.1963มาฮอดเดี๋ยวนี้เพลงนี้ก็ยังโด่งดังอยู่เพลงดังกล่าวผู้แต่งเมนสแสงสิริวัณหรือสุริวัฒน์ได้แต่งเอาไว้แล้วก็มอบให้คำเติมสานุบาลขับห้องเป็นคนทำอิฐ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านผู้ฟังที่หักเพลงเมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเอาเพลงที่ดังและติดพันกับแขวงสวรรณเขตมา

0: เสนอสู่ฐานฟังซึ่งบางเพลงดังมาแล้ว60กว่าปีและอย่าลืมว่าแขวงสวรรณเขตนั้นมีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าสมควรซึ่งประกอบมีหลายกว่า14ชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันชนเผ่าลาวเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนหลายที่สุดส่วนหลายแม่นอาศัยอยู่ตามเขตทงเพียงเรียบตามแม่น้ำของนอกนั้นภูไทยก็เป็นชนเผ่าที่มีอย่างหลวงหลายในแขวงสวรรณเขตและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะแม่นการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนั้นยังมีชนเผ่าอื่นๆอีกเช่นบรูกระต่างตะโอยล้าวเทิงและชนเผ่ากลุ่มน้อยอื่นๆความหลากหลายทางด้านชนเผ่าเหล่านี้เฮ็ดให้สวรรณเขตมีวัฒนธรรมฮีดคองประเพณีและความเป็นอยู่ที่หลากหลายและสวยงาม
1: ปิดท้ายรายการสำหรับมื้อนี้เมื่อเว้าถึงสวรรค์แล้วก็จะนำเอาเพลงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังนี่มาเสนอให้มิตรรายการของพวกเราได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่นักแต่งได้ยกย่อปอปั้นแล้วก็ย่องยอผู้สาวที่มีความงามดังนางอยู่ในเทพนิยายหรือนางที่อาศัยอยู่ในวังทองหรือนางที่สวยงามแห่งเมืองสวรรค์งามทุกๆอย่างงามบ่มีบนติงามบ่มีบนหิบ่ว่ากิริยามารยาทท่าทางวาดงามหอยยิ้มผิวพรรณผู้ใดเห็นแล้วก็เฮ็ดให้คิดหาคิดถึงถ้าว่าบ่ได้เป็นคนฮักขอให้ได้เป็นเพื่อนก็ยังดีกันเพลงนี้แต่งและห้องก้องกังวานทั่วเมืองลาวและใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงนี่มัดดนแล้วแหละตั้งแต่ซุมปี1970คุณจากการให้เนื้อห้องและทำนองโดยคำหลานอกแก้วกับสมหมายพันธวงศ์นักห้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้ก็คือคำหลานอกแก้วคืดออกเลยยังวะเพลงที่เฮาเว้าถึงนี้เมนเพลงหยังถ้ายังคืดบ่ทันออกสิบอกว่านั้นคือเพลงนวลน้องเวียงสวรรค์

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทน์หลงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การบรรลุเป้าหมายกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งซัดในปี2030พร้อมประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายใหม่ประธานศูนย์กลางในรัฐสั่งซาดเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเอาลัดเอาเปรียบในการออกให้งานยกระดับสีมือให้งานให้สามารถตอบสนองเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่เวียดนามจะสืบต่อห่วมเดินทางพร้อมกับอาเซียนด้วยความมุ่งหวังสร้างอนาคตต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: การจัดตั้งปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งชาติในปี2030กำลังประเสริฐหน้ากับความท้าทายใหม่ท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีกล่าวมีคำเห็นต่อกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่นครเวียงจันทน์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีทาเอียงพาให้เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียในรูปแบบใหม่การลดลงของแรงทุนจากผู้ให้ทุนกำลังสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้แก่โครงการที่เคยเพิ่งพาการสนับสนุนจากภายนอกเป็นเวลายาวนานในระยะผ่านมาเห็นให้การวางเพนการข้ามผ่านและการระดมทรัพยากรภายในประเทศบ่เพียงพอทางเลือกอีกต่อไปเท่านั้นแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเฮ็ดอย่างรีบด่วนการแพร่ระบาดของพยาธิข้ามสายเดนยังเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญเป็นการเตือนว่าในภูมิสันธานที่มีการเคลื่อนไหวและเสื่อมโยมกันสูงโบมีประเทศใดสามารถกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียได้อย่างสมบูรณ์โดยลำพัง
2: การแพร่ระบาดข้ามสายแดนยังเป็นสิ่งท้าทายที่สำคัญเป็นการเตือนว่าในภูมิสันธานที่มีการเคลื่อนไหวและการเสื่อมโยมกันสูงโบมีประเทศใดหนึ่งสามารถกำจัดไข้มาลาเรียได้อย่างสมบูรณ์โดยลำพังดังนั้นความบ่มั่นคงความคัดแย้งและการใหญ่ทิ้นฐานของประชากรยังสื่อต่อส่งผลกระทบต่อชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดและพวกเราต้องเอาใจใส่ป้องกันประชากรในกลุ่มที่มีความเสี่ยงภัยที่สุดในสังคมได้แก่เมยิ่งและเด็กน้อยกลุ่มประชากรที่เขาทักงานและมีความเสี่ยงที่มีสว่างในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของพวกเราการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายเหล่านี้ต้องแล้วใจใส่อย่างจริงจังโดยใส่ความคิดอย่างสังสรรค์ร่วมกันและควบมือมันอย่างต่อเนื่อง
1: ท่านสอนไซศรีบันดอนให้ฮู้ตื่มว่าต้องยอมรับกับสิ่งท้าทายที่อยู่ข้างหน้าต่อสถานการณ์การระบาดของพยาธิในแต่ละประเทศของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงบ่คือกันฉะนั้นเฮียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังนำใส่ความรู้ความสามารถและนวัตกรรมใหม่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลบล้างพยาธิไข้มาลาเรียให้ได้ในปี2030
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดขึ้นเมื่อบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพิทุนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในรัฐสั่งซาดเรียกร้องให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวต้องเอาใจใส่นำพาซี่นำปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมในนามบรรดาสหายเหตุนาทีเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้เอาให้งาน
3: พวกเราเป็นคณะของศูนย์การสร้างพันกรรมบาลนะซึ่งนาทีก๊กเหมือนกันหนึ่งเหมือนปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสาวผู้เอาให้งานของกรรมกรฉะนั้นการเหตุนาทีเหมือนพวกใครเป็นตัวแทนเหมือนพวกเราแม่นคณะพรรคของเขาเป็นผู้ชี้นำนะครับฉันอันนี้แม่นหน้าที่สำคัญที่พรรครัฐมอบหมายต้องปรับปรุงอะไรต้องแก้ไขแต่ขอให้ถือเบี้ยงนั่นเป็นเบี้ยงหนึ่งที่สำคัญในการนำพาในการชี้นำ
0: ท่านกี่แก้วไข่คำพีทูลเสนอให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในการออกแห่งงานการออกแห่งงานให้มีความปลอดภัยการปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคมคนควติดตามการจ่ายค่าแรงงานถูกต้องและเป็นธรรมการยกระดับสีมือแรงงานให้สามารถตอบสนองกับกำลังแรงงานเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่
1: โดยตอบสนองตามคำเชิญของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวนำโดยสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรค หัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาสากลในหัวโคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบรรดาพรรคการเมืองอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อความกลมเกี่ยวเข้มแข็งและเป็นเจ้าตนเองหลายขึ้นของประชาคมอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ภายใต้การเป็นเจ้าภาพของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเข้าร่วมของบรรดาพรรคการเมืองประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้กองประชุมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพโดยสหายเลห่วงจุงกรรมการกรมกำลังศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ขึ้นกล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ชี้ให้เห็นถึงจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้และสุกยู่การเสริมขยายบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองของภาคพื้นในการสุกยู่เสริมขยายการพัวพันหัวเมืองในขอบอาเซียนให้น้ำมือเติบใหญ่เข้มแข็งหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและเปิกสหรือโดยปิ่นอ้อม3หัวข้อย่อยคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มทวีความกลมเกี่ยวคล่องแคล่วและการเพิ่มพัฒนาตนเองของอาเซียนการเสริมขยายบทบาทของพรรคการเมืองเพื่อยกระดับการฮู้มือของอาเซียนและการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์2045ของประชาคมอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริงและบทเรียนในการคุ้มครองและการเพิ่มทวีการฮู้มือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งบรรดาพรรคการเมืองก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและยืนยันถึงความมุ่งมั่นปรารถนาของบรรดาพรรคการเมืองในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและบรรลุคาดหมายก็คือวิสัยทัศน์ของอาเซียนในกองประชุมสหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้ประกอบคำเห็นโดยได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือประกอบส่วนในการสร้างกลไกกองประชุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้สหายได้เสนอทิศทางที่สำคัญในการสุกยูส่งเสริมการพัฒนาหัวมือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองเป็นต้นแมนการสุกยูกลไกการพบปะกันอย่างเป็นปกติการเสริมขยายบทบาทของพรรคการเมืองในการเป็นกระบอกเสียงและเป็นขั้วโตในการสุกยูการเสริมยมเศรษฐกิจสังคมในภาคพื้นและการส่งเสริมความเป็นแก่นกลางของอาเซียนเพื่อหับมือกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันก็คือหับมือกับบรรดาวิสาหกิจการต่างๆทั้งในปัจจุบันและต่อหน้าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาสากลครั้งนี้สหายบุญเรือพันดานุวงศ์ยังได้พบปะกับสหายเลห่วงจุงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เปิกสหรือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการสืบต่อสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในจิตใจที่การนำทั้งสองพรรคสองรัฐได้ตกลงเป็นเอกภาพน้ำกันให้เกิดดอกออกผลและนำเอาผลประโยชน์ที่ใหญ่หลวงกว่าเก่ามาสู่ประชาชนสองชาติต่อกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบโตยกสูงพลบทบาทในการเป็นเสนาธิการทางด้านเวียกงานการต่างประเทศให้แก่ศูนย์กลางภาคก็คือการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือระหว่างคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่เวียดนามของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งนอกจากการเคลื่อนไหวอยู่นครหลวงฮานอยคณะผู้แทนลาวยังได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่แขวงนิงวิงและเยี่ยมยามพื้นฐานทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงจำนวนหนึ่งอีกด้วย
0: ระยะ5ปีผ่านมาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวได้เอาใจใส่ฝึกอบรมการป้องกันและลบล้างความมุนแห่งต่อมิงและเด็กให้องค์การปกครองบ้านในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านนางธรรมาเพชรวิไซรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวให้ฮู้ว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์มิงลาวได้สำเร็จการจัดฝึกอบรมให้องค์การปกครองบ้านผู้ทรงคุณวุฒิและเพศชายในขันบ้านเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายการป้องกันความมุนแหงต่อแม่หญิงและความมุนแหงบนพื้นฐานคุณลักษณะทางเพศต่อแม่หญิงโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปัญหาของการใช้ความมุนแหงการช่วยเหลือและการลงโทษต่อผู้กระทำผิดมาตรฐานและขั้นตอนในการประสานงานและการส่งต่อแม่หญิงและเด็กหญิงที่ถูกคอให้จากความมุนแหง ให้องค์การปกครองบ้านปฏิบัติให้ถูกต้องตามนิติกรรมและความถูกต้องของผู้ถูกขอให
4: ้ได้จัดตั้งเผยแพร่กฎหมายและแผนดำเนินงานแห่งชาติได้28ครั้งมีผู้เข้าร่วม 2,258 เถื่อคนสำเร็จการฝึกอบรมให้องค์การปกครองบ้านและผู้สูงคนวุฒิ10ครั้งมีผู้เข้าร่วม 11,682 เถื่อคนเพื่อสร้างความรับรู้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคติและวางกลไกการช่วยเหลือส่งต่อผู้ถูกขอให้ให้มีประสิทธิภาพผลสำเร็จดังกล่าวได้ส่งผลดีเฮ็ดให้หลายแขนงการทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นรับรู้เข้าใจรู้วิธีแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อแม่หญิงอยู่หักฐานของตน
0: ท่านนางธรรมาเพชรวิไสให้รู้ตื่นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมโครงการที่นอนในแผนงานดังกล่าวคาดว่าบรรดาแขนงการจำนวนหนึ่งได้มีแผนดำเนินงานความเสมอภาพหญิงชายและความหุนแหงต่อแม่หญิงในขั้นศูนย์กลางมีชาวแขนงการขั้นแขวง18แขวงและบางกระทรวงองค์การได้เสื่อมเข้าในแผนการเคลื่อนไหวของแขนงการตนองค์การปกครองบ้านผู้ทรงคุณวุฒิและเพศชายจำนวนหนึ่งมีความรับรู้พื้นฐานในเวียกงานการต้านการใช้ความหุนแหงต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามทานเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามยังยืนว่าอาเซียนพร้อมยืนอยู่ต่อหน้าจุดเวลาที่มีความหมายเป็นบาดเลี้ยวในวิวัฒนาการเมื่อบรรดาหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิทธิอำนาจทั่วโลกพร้อมได้หับการกำหนดขึ้นใหม่ในสุ่มทศวรรษจะมาถึงนี้จะแมนวิวัฒน์การสร้างอนาคตอาเซียนในสภาพการโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเพื่อปฏิบัติความมุ่งหวังนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงได้กล่าวในนักเตือนว่าอาเซียนต้องสืบต่อเสริมขยายจิตใจสามัคคีสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นเอกภาพในความหลายรูปหลายแบบบรรดาคุ้นคาสร้างผลสำเร็จของตนแต่ด้วยวิธีการเข้าถึงที่มีหัวคิดปฏิสังกว่าเห็นดีเห็นพร้อมเกี่ยวกับบรรดาคุณค่าแต่มีความขยันขันเคืองในการกระทำยึดมั่นต่อหลักการแต่เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเหตุหักษาสีสันอย่างมั่นคงแต่มีความเป็นเจ้าการสร้างกระโอกาสต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่บนเส้นทางแห่งการพันขยายวิสัยทัศน์ปัสโกมาเซียน2045นอกนี้ทานเลมิงฮึงยังเสนออาเซียนมุ่งไปถึง3ยุทธศาสตร์คืออาเซียนบ่เพียงแต่เข้าร่วมบรรดาท่าเอียงทั่วโลกเท่านั้นหากยังประกอบส่วนกำหนดทิศบรรดาท่าเอียงนั้นอาเซียนบ่เพียงแต่แม่นศูนย์การผลิตเท่านั้นต้องกลายเป็นศูนย์วัฒนธรรมอีกด้วยอาเซียนบ่เพียงแต่แม่นบ่อนสมไส้เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ต้องกลายเป็นบ่อนสร้างเทคโนโลยีอีกด้วยบ่เพียงแต่แม่นบ่อนบรรดาระบบสนองเดินผ่านเท่านั้นแต่ต้องกลายเป็นบ่อนสร้างบรรดาระบบสนองฉะนั้นอาเซียนต้องลงทุนให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเศรษฐกิจดิจิตอลและพัฒนาแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงมุ่งไปถึงการสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีและหันเป็นดิจิตอลที่มีสีสันอาเซียนพร้อมทางประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการสร้างบรรดามาตรฐานรวมของโลกยุทธศาสตร์ที่3อาเซียนบ่เพียงแต่แมนประชาคมของบรรดาประเทศเท่านั้นแต่ต้องเป็นประชาคมของประชาชนอย่างแท้จริงอีกด้วย
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าอาหารที่บ่มีความปลอดภัยเป็นสาเหตุเฮ็ดให้ประชากรทั่วโลกเจ็บป่วยประมาณ866ล้านคนและเสียชีวิตสูงถึง1ล้าน5แสนคนต่อปีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพยาธิที่อาจเกิดจากอาหารหลายกว่ากลุ่มเด็กน้อยที่มีอายุ6ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่เกือบ3เท่าถึงว่ากลุ่มเด็กน้อยจะมีอัตราเสี่ยงเพียง 9% ของประชากรโลกแต่ต้องเผชิญกับอาหารเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารสูงถึง1ใน3คนเจ็บทั้งหมดโดยเฉพาะพยาธิถอกท้องหุนแฮงนอกจากนี้การได้รับสารเคมีอันตรายที่ปนเปื้อนในอาหารเช่นสารปอจำพวกเมทิเมอร์คิวรีและสารตะกั่วพร้อมกันนั้นยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทางสมองของเด็กและเฮ็ดให้มีปัญหาทางระบบประสาทที่ติดตัวไปตลอดชีวิตอีกด้วย
0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

สิบพี่น้องสาวพี่น้องฝูงหมู่อ่าวอาบ่ปานบิดาเฮาแม่มารดาพ่อมผัวเมียหอมถนอมมันกระสันเฮียงหักห่อก็ดีแล้วแต่บ่ดีท่อตั้งใจมันเที่ยงธรรมทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงตามดังที่พวกเราได้พบกันผ่านมามาพ่อกับเพื่อนมิตรรายการพร้อมกับข้อมูลซื่นมีเสียงเพลงมีบทเรื่องสลับซับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังบทเรื่องสั้นสำหรับวันอังคารและวันพฤหัสเนาะนอกจากนั้นก็เป็นบทกราบก่อนเสนอเป็นข้อมูลซื่นผ่อนคลายความอิดเมื่อยให้แก่ทุกท่านได้รับฟังและคืนนี้มันได้นำเอาบทเรื่องเดือนข้างทีเซระบำซึ่งเป็นผลงานการเขียนของพอพวงสบาแต่ว่าทำอิดจากรายการนี้ให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงซะก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องผลงานของพ่อพวงสบาในเรื่องที่มีชื่อว่าเดือนข้างที่เซระบำเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟังข่อยขับรถจิบของเสนาธิการภาค4แล่นไปตามถนนสายต่างๆซาๆเพื่อเก็บกำสภาพการข่อยเก็บกำได้ว่าค่ำคืนนี้ทางกองบัญชาการภาค4จัดงานกินเลี้ยงอยู่สโมสรเมืองปากเซเพื่อต้อนรับท่านนายพลผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพแห่งชาติที่เดินทางมาจากราชการที่ภาคใต้จากนั้นข่อยก็ขับรถข้ามขัวเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ค่ายโพนสีไข่ตามแผนการที่วางไว้พอรถแล่นไปถึงหน้าค่ายโพนสีไข่ก็มีทหารยามผู้หนึ่งแล่นออกมาหยุดรถบักทหารยามแนมเห็นดาว3หน่วยที่ติดอยู่ปากทงเสื้อหน้าเอื้อค่อยมันจริงฟ้าวทำควมเขาหลบปึบปับโลดท่านกัปตันมีเวียกอย่างเนาะขะน่อยหมอทหารยามผู้นั้นถามค่อยแต่ตัวของมันยังยืนนิ่งโบติงคือกันกับว่าโตกลางให้นี่แหละไผเป็นสิบเวนค่อยทำท่าถามแบบขึงขังตามลักษณะของบรรดานายทหารหุ่นทั้งหลายสิบเอกตุ้ยบอกมันมาหากูเดี๋ยวนี้โดยขะน้อยมันทำความเคารพอีกเถอะหนึ่งเรียกกะอวยหน้ากลับคืนไปเฮือนหลังหนึ่งซึ่งอยู่ข้างป้อมยามบึดหนึ่งก็เห็นมันย่างนำหน้าโมสิบเวนนั่นกลับมาหาคอยอยู่รถบักตุ้ยสิบเวนทั้งย่างทั้งเสร็จขี้ตาทางคุมใส่สายแอวพอแต่มาถึงค่อยบักตุ้ยสิบเวนก็ทำท่าเขาหลบทันทีค่อยทำท่าถามมันแบบครูว่ามึงนอนหลับปาดยามวะโบดอกขะน้อยเพื่อบ่ให้เป็นการแก่ยาวเวลาค่อยจิงเฝ้าเอาเจี๊ยดในถุงเสื้อยืนให้มันอ่านข้อความทั้งหมดที่ได้ปลอมเพื่อหลอกตาของมันและในท้ายคำสั่งดังกล่าวคอยได้ปลอมลายเซ็นของหมอหัวหน้าเสนาธิการทหารภาค4ลงในวงกาที่คอยได้ให้มูหลักจ้ำมาแต่ในตอนกลางเวรพุ่นพอบักตุ้ยสิบเวรอ่านสุดมันก็เหตุสีหน้าตกใจพร้อมกับเนียเบื้องหน้าคอยด้วยความสงสัยวาดใดวาดหนึ่งแต่มันกระบอกาดจะถามพอได้อ่านคำสั่งและลายเซ็นอันถูกต้องพอจึงฟ้าวเว้าเป็นการแก้เกิดตัดหน้ามันว่าเฮามาจากกองเสนาธิการภาคโดยขะน้อยจากนั้นมันก็ฟ้าวจับหนังสือย่างกลับคืนไปเปิดไม้กันประตูทางเข้าค่ายแล้วหลวดจึงเล่นเข้าไปในค่ายบักตุ้ยสิบเวนจับหนังสือเล่นไปก่อนเพื่อไปหาเฮือนอีกหลังหนึ่งพวกข่อยย่างตามหลังบักตุ้ยไปวิดประตูใหญ่มีทหารยามอีกผู้หนึ่งนั่งตั้งหน้าห้องมันเอาปืนฟาดใส่ขามันหิดคอตุกแต่แสะโกนอยู่กอกกอกบักตุ้ยสิบเวนย่างเข้าไปใกล้ๆมันและเอาฝ่ามือตบบ่าไหล่ของมันเบิ่งมันเสดิดตายขึ้นต่อมาบักตุ้ยได้เอาหนังสือยืนให้มันอ่านพอมันอ่านสุดมันกระเหลียวเบิ่งหน้าบักตุ้ยคล้ายๆกับว่ามันอยากถามอันใดอันหนึ่งบักตุ้ยจึงจุ้ยศพมาใส่ข่อยที่พวมยืนรอท่าอยู่ต่อมาพวกเขาทั้งสองก็พากันย่างมาหาข่อยบักทหารยามหน้าห้องจึงถามขึ้นว่าท
่านกัปตันจะเอาไปเดี๋ยวนี้รถบ่ค่ะหน่อยเดี๋ยวนี้ล่ะบ่เพิ่นแห้งคองถ่าอยู่พุ่นแต่ว่าบักทหารยามหน้าหอกบักนี้มันหอบคอบพอแล้วแล้วมันเว้าว่าโยเฮ็ดจังได๋ยังบ่ได้รายงานท่านกรมบังดังเถื่อมันหมายถึงกรมบังดังดังจอยหัวหน้าห้องการที่2ของมันท่านกรมบังดังเพิ่นก็อยู่สโมสรบ่อนกินเลี้ยงพุ่นแล้วเด้สิรายงานไผอีกคอยทำท่าเว้าตุ๊บตามันสหายทองปานไอ้ฉิดคำสีกับพากันเว้าสนับสนุนขึ้นว่าก็ทานกอบังดังนั่นล่ะบ่บอกพวกเพิ่นมีผู้สาวงามอยู่นี่บักตุยแนมเบิ่งหน้าบักทหารยามแล้วมันก็เว้าออกมาค่อยๆพอให้ค่อยได้ยินเพิ่นยืนสัวขาวจากนั้นทั้งบักตุยและบักยามหน้าห้องก็พากันย่างเข้าไปในห้องคังพร้อมทางห้องถามขึ้นว่าน้องสาวน้องสาวนอนหลับหรือบ่ต่อมาข้อยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมาดคอดังขึ้นอยู่ในห้องข้อยคิดดีใจหุ่มๆที่คาดหมายพวมจะใกล้สำเร็จแล้วลุกสวยหน้าสวยตาซะท่านในพลเพิ่นซื่นไปหวมกินเลี้ยงอยู่สโมสรบักทหารยามเว้าตื่มพร้อมกับจับปืนขึ้นมาพายใส่บ่าพอเว้าสุดก็มีเสียงผู้หญิงตอบออกมาจากในห้องขังว่าขอโทษบ่ได้ไปดอกโยอย่าเว้าแนวนั้นติน้องสาวอันนี้มันเป็นนายสั่งของท่านนายพลผู้บัญชาการภาคใต้ใดท่านนายพลใดก็ตามค่อยเป็นคนโทษจะไปกินเลี้ยงกับท่านนายพลได้แนวใดบักทหารยามหน้าห้องแนมเบิ่งหน้าบักตุยสิบเวรอีกเทหนึ่งแบบคนมดกำลังใจและในลักษณะคือกับจะบอกให้บักตุยเป็นผู้ตอบคำถามของนางในวานกี้นี้บักตุยจึงเว้าว่าท่านกัปตันเพิ่นเอารถมาพร้อมแล้วได้บึดหนึ่งต่อมาประตูห้องก็ได้ไขกวงออกไฟฟ้าในห้องหุ่งขึ้นข้อยจึงเฝ้าย่างไปหาหน้าห้องเพื่ออยากให้นางมณีวรรณได้แนมเห็นหน้าพอข้อยยืนคอส่องเข้าไปพอดีนางมณีวรรณก็แนมออกมาแสงตาของพวกข้อยต่ำกันพอดีข้อยหยิกคิ้วบัดหนึ่งเพื่อเตือนให้นางหู้และกะเกียมนางจิงทำท่าถามบักตุ้ยกับบักยามหน้าห้องว่าเพื่อนมาหาบแล้วเพื่อนสีเอาค่อยมาส่งอยู่บ่บักตุ้ยแนมเบิ่งหน้าค่อยแล้วเห็ดเป็นสีอึกๆอักๆวาดใดวาดหนึ่งค่อยจิงทำท่าฟ้าวตอบแทนมันหับห้องนะเอาไปแล้วก็ต้องเอามาส่งของธรรมดารถของพวกข้อยได้แล่นมาถึงประตูหน้าค่ายบักทหารยามหน้าค่ายก็ฟ้าวลุกมาไขไม้กันประตูพอรถแล่นออกวิดค่ายข้อยงวกหน้าคืนหลังพร้อมทั้งกล่าวขอบใจบักทหารยามจากนั้นข้อยก็ฟ้าวขับรถเล็งออกสู่ถนนเลขที่13แต่เพื่อเป็นการเสียขวนข่อยได้หันหัวรถแล่นมุ่งหน้าเข้าสู่โตเมืองปากเซจนกายขัวถึง5แยกแถวหุงแฮมจิวกี้ข่อยจิงอวยหัวรถแล่นข้ามขัวกลับคืนข่อยได้แล่นตามถนนเลขที่13ปากเซสวรรณเขตพัวเพื่อมุ่งหน้าสู่เซระบำเป็นแนวใดขวนเนื้อขวนคิงคืนมาสู่ห่างกายหมดแล้วบ่บัดนี้
ข่อยทำท่าถามเป็นการหยอกล้อนางเมื่อรถแล่นออกวิทย์เขตเทศบาลเมืองปากเสแล้วคืนมาหมดแล้วขอบใจท่านกัปตันพวกมันทันได้สอบสวนน้องบ่สอบแท้ละบ่บ่ทันเสียหลับติบ่จ้างกับบ่มีทางดอกจังซั่นละบ่มันจึงสมสื่อเป็นลูกสาวของเซระบำข่อยกล่าวคำสมเสยน้ำใจของนางแต่นางบ่ปากมีแต่ยิ้มน้อยส่วนทหารสหายทองปานและไอทิดคำสีนั้นบ่ค่อยจะได้เว้าได้ลมปันใดเพราะทำหน้าที่ป้องกันย่านว่าพวกมันจะออกติดตามสำหรับนางมณีวันคือจะดีใจแหงเหล่านี้ตลอดทาง

รถได้เลนมาถึงทางแวเข้าบ้านนาละลักนาลงและโซโลน้อยค่อยจริงหักหัวรถแลนเข้าตามเส้นทางแวหมู่บ้านดังกล่าวรถพวกค่อยมาจอดปะทิ่มไว้เข็มหัวประตูวัดโซโลพวกค่อยพากันลงเรือข้ามไปฝั่งเซด้านตะเวนออกเพื่อเดินทางไปสู่ที่มั่นและเพื่อรายงานกองบรรณาการแขวงฝ่ายทหารทองป่านเว้าขึ้นว่าพวกเขาเศร้าเป็นนายห้อยโลกันเถาะเว้าสุดสหายก็ดึงดาวปลอมแขวงทิ่มพวกคอยต่างก็พากันหัวแตกโคบโคบเมื่อได้รายงานให้กองบรรณาการแขวงทราบแล้วพวกคอยก็เฝ้าพากันกลับคืนไปหาไอ้น้องอยู่เขตที่มั่นทางหัวแซระบำนับแต่นั่นเป็นต้นมาพวกคอยก็ยังสืบต่อเคลื่อนไหวขึ้นแหงเพราะสภาพการของพวกศัตรูก็นับมือคุ้นเคี่ยวกับประชาชนบ่เว้นแต่ละมือละวันแต่ตอนนี้กำลังของพวกคอยนั้นนอกจากเพศชาย40กว่าคนแล้วนางมณีวรรณก็ได้ขนขวายเอื้อยน้องหญิงเข้ามาตื่มอีก10กว่าคนเศร้ามือหนึ่งของท้ายฤดูหนาวหลังจากพวกคอยพากันนอนตื่นแล้วก็เห็นสหายพนักงานจากกองบรรณาการ3คนพากันยางพาหมอกมาจนเปียกสหายทั้ง3ได้มอบหนังสือคำสั่งของกองบรรณาการให้คอยเฝ้าหับเอาหนังสือคำสั่งจากพวกสหายพร้อมกับกล่าวคำขอบใจแล้วพวกสหายทั้ง3ก็ลาพวกคอยกลับคืนกองบรรณาการโลดในขอความหนังสือคำสั่งนั้นเนื่องจากสภาพการของศัตรูได้เคลื่อนไหวแหงขึ้นถูกมือและเพื่อสมทบกับบนอื่นๆทางกองบรรณาการแขวงก็คือทางการทางศูนย์กลางเห็นดีเป็นเอกภาพกันว่าต้องปลดปล่อยค่ายผู้ทาสด่วนให้เริ่มปฏิบัติตัวจริงในเวลาข่อนแจ้งของคืนมือแรงนี้การปลดปล่อยนี้หน้าที่ต้นต่อแม่นกองของพวกสหายถือว่าเป็นกองประจันบานโดยกงส่วนทั้งกองบรรณาการแขวงก็จะส่งกำลังมาหนุน2หมวดหน้าที่ของกองบรรณาการ2หมวดนั้นหมวดที่1จะสกัดกั้นด้านตะเวนออกเสียงใต้เพื่อป้องกันบ่ให้ค่ายจำปีได้เคลื่อนมาหมวดที่2จะสกัดกั้นอยู่ด้านตะเวนออกเสียงเหนือเพื่อป้องกันบ่ให้ค่ายสุวรรณคีรีเคลื่อนมาได้ขอให้นำกองของสหายเคลื่อนไวไปถึงเขตผู้ด้านตะเวนออกของค่ายให้ถึงก่อนเวลาเที่ยงคืนภาคปฏิบัติละเอียดจงโฟนี่ติดต่อกับกองบรรณาการเรื่อยๆค่อยอ่านคำสั่งนั้นด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นที่สุดภาพผู้ทาสของพวกทหารหุ่นและภาพที่เจ็บแสบทุกอย่างในอดีตพรวมปรากฏขึ้นในความรู้สึกของค่อยคือกับว่าภาพของเหตุการณ์เหล่านั้นเพื่อพ่วมยืนอุทธรณ์ต่อคอยอยู่ตามคำสั่งของกองบรรณาการพวกเขาต้องเข้าตีค่ายผู้ทาสในเวลาค่อนแจ้งของมือแรงนี้คอยได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ทุกคนหับหูปรากฏว่าใบหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยความสดชื่นและเบิกบานเบิกบานเสียงตบมือดังขึ้นขับป่ากองของพวกเขาเป็นกองประจันบานโดยกงยินดีภัยมิยังคัดของได้บ่มิตรบ่มีภัยเสนอข้อคัดค้านแนวใดข่อยแนมไปเบิ่งหมวด2ของนางมณีวรรณปรากฏว่ามีบรรดาเอ้ยน้องทุกคนอยู่ในท่าทุนเทียงบ่ได้น้อยหน้าต่อเพศสายจักดีส้มเสยส้มเสยไซสนะต้องเป็นของพวกเขา
สหายของป่านยกกำปั้นขึ้นพร้อมทั้งปิ่งเสียงห้องสมเสยทุกคนทุกคนก็เว้าตามหลังสหายเสียงฟดสนั่น

ตอนบ่ายของมื้อนั้นหลังจากได้แบ่งปันหน้าที่เวียกและปรึกษาแผนการละเอียดในการบุกโจมตีค่ายผู้ทาสแล้วกองห้อยของพวกข้อยได้เคลื่อนกำลังออกจากที่มั่นแห่งนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปสู่จุดที่หมายตามคำสั่งของกองบัญชาการแขวงการเดินทางนั้นถึงแม้นระยะทางจะอ้าวไกลแน่แต่ปรากฏว่าจิตใจของบรรดาสหายเอื้อยไอ้น้องทุกคนห้าวหันและเบิกบานมวลซื่นทั้งที่ทุกคนฮู้อยู่ในใจว่าตนพร้อมมุ่งหน้าไปสู่ความตายแต่แล้วสหายทุกคนบ่มีไผคิดถึงมันและก็บ่ได้ย่านสำหรับความตายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องได้เหตุหน้าที่เพื่อประเทศชาติหัวใจของทุกคนพ่วมลูกเป็นเปลวอันแห่งกล้าเพราะวันเวลาที่ทุกคนคองคอยมานานแสนนานนั้นก็คือวันบุกโจมตีค่ายผู้ทาสบัดนี้มันเป็นเวลาดังกล่าวได้มาถึงแล้วแต่ละคนดีใจที่จะได้ประกอบภารกิจให้แก่ปิตุภูมิที่แสนหักผู้ที่ยิ้มอยู่ตลอดนั้นแม่นนางมณีวันนางทั้งยิ้มทั้งเอามือลูบปืนไปมาด้วยความสุดซื่นสิบ่ให้นางยิ้มได้แนวใดเพราะสายของเฮาที่ทงหีได้รายงานว่าในตอนค่ำมื้อนี้อยู่ผู้ทาสจะมีการกินเลี้ยงตอนหับหมอก็บังดังที่เป็นหัวหน้าภาค4ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมยามหมอห้อยโทขายาวหมอก็บังดังหน้าหนูหรือหน้าน้อยกับนางมณีวันนี้มันเป็นคู่อาฆาตกันบ่มีมือที่จะลืมได้นางจับใจที่ถูกมันจับไปทรมานอยู่ค่ายโพนสีไข่นางอยากจะแก้แค้นมันมาดุ่นแล้ว

บ่ายสี่โมงเช้ากองห้อยของพวกค่อยได้ขยายกำลังตามจุดต่างๆเรียบตามแคมค่ายผู้ทาดเฮียพ้อยจากนั้นค่อยได้เริ่มติดต่อคำเห็นจากกำลังของกองบัญชาการหมวด2ซึ่งถูกส่งมาเป็นกองหนุนช่วยป้องกันแต่ได้รับคำตอบว่าให้รอหาคำสั่งจากกองบัญชาการอีกเทื่อนึงก่อนต่อมาค่อยพร้อมกับหัวหน้าหมวดทุกคนได้พากันเรียบเลาะเบิ่งกำลังทั้งหมดที่ย้ายกันไว้นั้นเห็นว่าทุกหมวดและทุกคนอุ่นเอียงอยู่ในหน้าที่เกี่ยมพร้อมทุกอย่างเฉพาะหมวด2เพศหญิงนางมณีวรรณปานว่าเมเสือเจ็ดดาวท่าทางขึงขังเป็นตาย่านนางแต่งตัวแบบเดียวกันกับนักหบเพศชายนุ่งสูงเสื้อสีเขียวใบไม้ใส่หมวกเงียบเอาฟุตไม้เซมกายถือปืนอากาค่อยคิดในใจว่าบัดนี้แล้วบักขายาวโทกโทยผู้ทาสและบักกอมบังดังหน้าหนูย่านแต่พวกสูตัดตีนมาไล่แล้วบัดนี้สภาพทั่วไปภายในบริเวณค่ายเท่าที่ค่อยกับบรรดาสหายทุกคนเห็นนั้นปรากฏว่ามีดเงียบที่สุดคือจะแม่นพวกเขาพากันเมาเหล้าที่จัดเลี้ยงหับหมอก้มบังดังหน้าน้อยมาเยี่ยมนันแท้สหายทองปานผู้หยกมือสมัครใจก่อนมูขอเป็นหน่วยกล้าตายเพื่อบุกเข้าไปบุกเข้าไปในใจกลางค่ายเพื่อเก็บกำสภาพการและทำลายบ่อนสำคัญก่อนที่เสียงปืนทางข้างนอกจะแตกสหายเข้าไปแล้วกลับออกมารายงานว่าเดี๋ยวนี้พวกมันพักกันนอนหลับพวกมันนอนหลับฝันหวานมีแต่หมอทหารยามคนเดียวเท่านั้นแต่หมอทหารยามนี่ก็นั่งหลับอยู่เรื่อยให้นุ่งจัดการหมอทหารยามก่อนจึงให้ระเบิดบนเมียนสางลูกปืนของมันคอยเว้ากับสหายทองปานและทองปานตอบเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าบ่มีปัญหาน้องคานเข้าไปเกือบถึงน้องคานเข้าไปเกือบถึงมันเถื่อหนึ่งแล้วแต่มันกันยังบ่ฮู้เมื่อคิงเว้าสุดสหายทองปานก็ดึงเอามีดปลายแหลมมาถือในท่าทางขึงขังเฮ็ดให้ทุกคนมั่นใจในตัวของสหายหลายขึ้นค่อยได้หับคำสั่งสุดท้ายให้บุกโจมตีพอดีได้ยินเสียงไก่ขันเทือที่สองดังมาจากทางบ้านทงฮีและหัวเซระบำพอเป็นวำวำคอยเฝ้าสั่งสหายทองปานกลับเข้าไปในค่ายแล้วลืมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายสหายทองปานเข้าไปบึดหนึ่งเสียงระเบิดทำลายก็แตกขึ้นไฟกองใหญ่ก็ลูกไหม้สางคอยจึงเฝ้าออกคำสั่งบุกทันทีหมวดหนึ่งใส่ปืนใหญ่ยิงถล่มเข้าไปเลยไอ้ทิดคำสีหัวหน้าหมวดที่หนึ่งยิงเดกา82สุ่มเข้าใส่ยางเรียนติดฟังเสียงทหารในค่ายเล่นหาที่กำบังวุ่นๆมีทั้งเสียงห้องเสียงให้ดังแซวแซวขึ้นเพราะพวกมันตกใจเสียหลักกลัวพวกมันจะตุ้มกันได้เพื่อยิงสู้ก็กินเวลาดุลสมควรบึดหนึ่งเห็นสหายทองปานมุ่นหัวออกมาเพื่อเข้าประจำการอยู่หมวดของสหายหมวด2 3 4ยิงพอเสียงสุดคำสั่งเสียงปืนอากาศก็ดังขึ้นจากทุกหมวดพอปาน

เกี้ยหูสิแตกตอนนี้เสียงปืนของพวกมันอยู่ในค่ายก็ดังขึ้นคือกันพวกมันสั่งให้กันยิงสู้กับพวกข่อยแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหลียวเบิ่งแสงไฟจากลูกปืนเลื่อมมีบมีบมาบมาบข่อยแลนสั่งให้ทุกหมวดบุกคืบหน้าเข้าไปแต่ละหมวดจิงบุกเข้าไปเรื่อยๆบึดหนึ่งเสียงเดก้า82จากหมวดของไอทิดคำสีก็ดังขึ้นติดๆและดังขึ้นหลายๆบาทแสงไฟสีแดงกองใหญ่ลุกเป็นแปลวขึ้นกลางค่ายพร้อมทั้งได้ยินเสียงห้องโอ้ยควรคางของพวกศัตรูไฟไหม้เฮือนของพวกมันแล้วมีเสียงห้องดังขึ้นพอหมวดปืนใหญ่คานผ่านหัวค่ายเข้าไปค่อยเฝ้าแล่นไปหาหมวดสองเพื่อจะออกคำสั่งบุกเรื่อยๆขณะที่คอยมูบลงข้างๆนางมณีวันซึ่งพวมรั่วปืนอากาศอยู่อย่างหูดับตับใหม่นั้นปรากฏว่าเย็นวาบที่เง่าแขนเบื้องซ้ายคอยหู้ทันทีว่าตนเองถือปืนแต่บ่ปากในทันใดมีเสียงหนึ่งถามขึ้นมาไอ้ถือปืนอยู่แขนแม่นบ่น้องบ่ต้องเป็นห่วงไอ้ดอกส่วนนางมณีวันบ่ปากแต่ยุดยิงปืนบึดหนึ่งนางฟ้าวพดหมวกออกจากหัวแล้วนางก็ดึงเอาผ้าเพลบางๆที่มัดเก้าผมของนางมาเขียนปากบาดให้ค่อยให้อ้ายผักพรอยู่นิทาเด้อบ่าวเร็วนางก็จับปืนแล่นเข้าไปในค่ายค่อยก็ฟ้าวแล่นไปตามหลังของนางคือกันตอนนี้การต่อสู้ได้เข้าถึงขั้นตะลุมบอลการโต้สู้กินเวลาเกือบ1ชั่วโมงปรากฏว่าเสียงปืนจากฝ่ายศัตรูได้ค่อยๆมิดลงพวกมันพักกันแล่นถอยออกไปทั้งแจค่ายอย่างสุลบนค่อยกับนางมณีวันบ่ได้มีไผมูบอีกแล้วพักกันยืนยิงไล่ก้นพวกมันอย่างบ่หยุดบึดหนึ่งเห็นหมอห้อยโทขายาวกับหมอกอมบังดังหน้าน้อยแลนเฟือกันออกมาจากค่ายแต่ตามสังเกตนั้นหมอขายาวคือจังเจ็บหนักเพราะเห็นหมอกอมบังดังสู้มันเซซ้ายเซขวาพอนางมณีวันแนมเห็นก็รัวอาก้าเข้าใส่ทันทีเข้าใจห่างของมันทั้งสองพวกเขาล่มลงโก่งอยู่พื้นดินแต่ย้อนว่าถูกเจ็บหนักจึงบ่สามารถทอดปืนสั้นออกมาจากศพมายิงต่อสู้กับนางมณีวันได้ค่อยพากันเต้นขยายเข้าไปใส่นางมณีวันเอาตีนเหยียบมือมันเงยหน้าขึ้นเบิ่งเห็นนางมณีวันคือจะจื่อได้มันจิ่งเว้ากับนางว่าโถน้องสาวแต่คำตอบที่มันได้หับจากนางมณีวันนั่นก็คือเสียงอาก้าและหมอก็บังดังหน้าน้อยก็เห็ดคออ่อนแต่แสะแต่ย้อนว่ากำลังกองห้อยของพวกข่อยส่วนหลายได้ไล่ติดตามพวกศัตรูที่แตกค่ายไปนั่นไก่เติบแล้วจิงขวกข้างมณีวันพร้อมกับว่าไปพวกเขาไปหมดแล้วพวกข่อยไล่ยิงดับศูนย์พวกศัตรูที่ถอยไปเกือบจะถึงทงฮีก็พอดีกำลังกองบรรณาการของหมวดได้เคลื่อนมาพบกับกองกำลังของพวกข่อยจากนั้นต่างก็พร้อมกันยิงขับไล่ดับศูนย์พวกเขาจนกายบ้านธงฮีกองห้อยของพวกข่อยได้มาหยุดอยู่แคมธงนาตีนบ้านเลี้ยวยิงไล่พวกเขาเล่นข้ามธงไปตามสายภูดินเพื่อมุ่งหน้าไปทางบ้านหัวเซระบำ
เบิ่งพวกเขาแล่นแตกสะแตกสายไปคนละทิศละทางพ่อปานกับว่าหวดเขียดขาดเอาโลดตาเว้นสีแดงยับขึ้นผ่านหัวโพมักยองกองกำลังของกองบัญชาการพ่วมเขื่อนทับผ่านตัวบ้านทงฮีเพื่อกลับคืนสู่เขตที่มั่นหลังจากสำเร็จภารกิจบรรดาสหายทุกคนที่ห่วมหบต่างๆพากันมวนซืนมีทั้งเข้ากอดกันและเป่งเสียงห้องโฮสมเสยด้วยความดีอกดีใจพ่อแม่ประชาชนก็มายืนส้มเสยเต็มถนนหนทางเด็กน้อยและผู้ใหญ่ไผไผก็พากันส้มแซวนิยมส้มสื่นไผก็จมเสียดายที่ทหารกองบัญชาการแขวงจำเป็นต้องเคลื่อนทับไปโดยบ่ได้ห่วมลำวงในมือสลองใส่พวกข่อยได้พากันยกมือขึ้นโบกหับกับบรรดาสหายจากกองบัญชาการสองหมวดนั้นต่างฝ่ายต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันและกันทั้งโบกมือเอื้อนสั่งลากันขอให้สหายทุกคนโชคดีพบกันใหม่อีกที่บ้านหบข้างหน้าข่อยเละนางมณีวันสหายทองปานไอทิดคำสีลุงคำมีพร้อมด้วยสหายในกองห้อยทุกคนพากันยืนโบกมือให้กับขบวนกองทัพกองบัญชาการจนว่าขบวนกองทัพนั้นได้หายหลับจากสายตาของพวกข่อยไป

0: ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินปราสาทแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาทเสื้อเผาลาวซาจะเจริญพุ่งก้าวหากหู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิสาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาทสนป่องดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นผักเฮาท่านเอ๋ย
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี้ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หับแพงสำหรับบทเรื่องสั้นเดือนข้างที่เซระบำผลงานการเขียนของพอพวงสบามาฮอดนี้คงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามหับฟังคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างบันทึกเสียงใส่เสียงเพลงและดนตรีประกอบขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอดด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

ขันเจ้าฟังความส้มสิเสียเกือมือสิพอขันเจ้าฟังความซับซ้อเว้าสิเสียสู้ผู้หักกันสิฝันบ่พอสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงพบพอกับมิตรรายการเป็นประจำประจำยามค่ำคืนแบบนี้เนาะในรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น. เมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์ในบรรยากาศที่หลายผู้หลายคนเข้าหลับเข้านอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าอากาศก็เย็นว่าซั่นนอนก็หลับสบายก็ขอให้นอนหลับฝันดีมีความสุขเนาะผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะในยามค่ำยามคืนแบบนี้ก็ขอปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้บ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพียงใดก็ตามคนเฮานอการเฮ็ดเวียกมันก็ต่างกันบางคนในต้นสวยนี้จะนอนพักผ่อนในกลางคืนก็แม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพราะว่าต้องสลับสับเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองกับหน้าที่ความเรียกร้องต้องการของหน้าเวียกหน้างานเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดตั้งแต่มื้อคืนจังซี่หรือว่ามื้อเว้นเวียกมันก็ต้องได้หมุนไปตลอดเฮาต้องได้สลับกันเฮ็ดกลางคืนกลางเว้นนําโดยเฉพาะคือพวกเฮ็ดอยู่บ่อคําบ่จังซี่เนาะทางบ่อคําผู้เปียบ่บ่อคําทางเสโปนบ่หรือว่าทางเวียกงานอันอื่นๆเนาะเขาเจ้าก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันหรือว่าห้านค้าห้านขายทุกมื้อนี้ก็แม่นต้องเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาแล้วเนาะทางเว้นทางคืนบ่ให้มีเวลาว่างจุนี่เฮ็ดมื้อคืนจุนี่เฮ็ดมื้อเว้นเด้เนาะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้สำหรับคนที่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะกอนแล้วจึงจะกลับเข้ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
2: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

ตอนทำมีรายการกลับมาสู่ระยะที่2เนาะเฮาก็มีเรื่องราวมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันตื้มเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละมื้อแต่ละวันก็แตกต่างกันเนาะในระยะผ่านมาอากาศก็รู้สึกว่าตอนบ่ายเนาะอากาศจะร้อนขึ้นอีกตื้มและก็จะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับค่อยพร้อมกับมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นทางเขตแขวงภาคเหนือตื้มอีกและก็จะมีฝนตกพร้อมเนาะส่วนว่าทางหลวงน้ำทาบ่อแก้วบ่อจังซี่เนาะอุดมไซหลวงพ่อบางและไสยบุรีอากาศก็จะเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและก็จะมีฝนตกดังนั้นแหละสภาพอากาศแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือการขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะระมัดระวังเอาใจใส่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เป็นประจำตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสกอนฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับบ่อตุ้ยอยู่ทางบ้านตันมีไซให้กับเมเซอยู่ทางบ้านนาเซียวมิตรรายการอยู่ทางประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮาเนาะให้กับไอ้ถนอมอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกาโชคดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พอค่ะท่านผู้ฟังที่หักเพลงการดำรงชีวิตของคนเฮาเนาะมันก็ต่างกันบางคนก็พบความยุ่งยากแด่บางคนก็มีความสะดวกสบายน้อยหลายต่างกันแต่ยกปัญหาที่ขึ้นมานี้คือความยุ่งยากการที่ใส่ใจเนาะก็ต้องคำนึงถึงการประหยัดหลีกเลี่ยงการใส่ใจแบบฟุ่มเฟือยและพยายามหารายได้ที่ปลอดใสขาวสะอาดตื้มแต่เมื่อเว้าถึงการประหยัดใส่ประหยัดจ่ายเนาะหลายคนก็โอ้ยประสบพบพอเพิ่นว่าก็ประหยัดอยู่แต่ว่าทุกมื้อนี้เข้ายากมากเพลงรายหับผัดน้อยต่ำแต่ว่ารายจ่ายนี่อันใดก็สูงขึ้นปัญหาแนวนี้ทุกคนเฮานอกก็ต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่ฮะเลยเนาะในเมื่อเฮาบ่มีเฮาก็ต้องประหยัดใส่ประหยัดจ่ายหลีกเลี่ยงการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเนาะโดยเฉพาะในระยะนี้บุญสินกินทานก็หลายพอยกเว้นได้เนาะบ่อนใดที่ว่าเฮาไปได้ก็ไปบ่อนใดที่ว่าเฮาไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปก็ตามกำลังสภาพเศรษฐกิจของเฮาฮะแหละนั่นก็คือการประหยัดเนาะหลีกเลี่ยงที่ว่าการสร้างสรรค์ซุ่มแซวหารายได้เพิ่มอันใดที่ว่าเฮาพอเฮ็ดได้พอสร้างได้เนาะเฮาก็สร้างเอาโดยเฉพาะอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของเฮามีเนื้อที่ดินเป้าว่างบ่เอาหลายสิก็เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้แต่งอยู่กว่ากินถ้าว่าเนื้อที่น้อยเฮาพอปลูกหอมใส่กระถางบ่ใส่แก๊สใส่อ่างใส่โฟมอันใดเฮาก็ปลูกเนาะพอได้เด็ดเซาเด็ดแรงหั่นแหละแก้ไขเศรษฐกิจเฮาเนาะประหยัดไปเพิ่นว่าถ้าว่าเฮาปลูกเฮาได้ใส่ใจในครอบในครัวเฮาแทนที่ว่ามื้อนึงเฮาสิได้ไปซื้อผักหอมจังซี่ 5,000 4,000 เฮาก็เก็บของเฮามาเนาะมันก็ประหยัดไปแล้วในจำนวนเงินที่เฮาจะไปซื้อผักซื้อหอมแบบนี้เนาะซอยๆกันประหยัดถึงว่าบ่ได้ประหยัดหลายประหยัดน้อยๆก็ยังดีกว่าที่ว่าเฮาบ่มีการประหยัดเลยเอาใจใส่เฮ็ดให้เฮาอยู่แบบพอเพียงได้สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองกุมตนเองและพึ่งตนเองเพื่อเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเฮานั้นมีความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะกอน

0: เงินคําของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมใช้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก่อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาท่านเอ้ย
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ําแบบนี้
2: ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: แล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ําทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ักต้นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากต้นส่งปิ่นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังกันมาในระยะนี้เนาะกะฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ผู้ที่ว่าใส่รถใส่ถนนเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะไปมาทางใดขอให้ระมัดระวังที่สำคัญก็คือเรื่องการเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเพราะว่าเว้ากันทุกมือเนาะเว้ากันเป็นประจำประจำทุกๆรายการที่ว่าโฆษกเว้ากันย้อนความเป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้เว้าทุกมืออุบัติเหตุก็เกิดขึ้นทุกมือเนาะและก็นับมือหายแหงพร้อมคือเฮาได้ยินข่าวในผ่านมาแหละเนาะรถต่ํากันซ้อน3คัน4คันก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดจากที่ว่านักขับขี่นี่บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรเส้นทางจะมีเส้นทางขึ้นเส้นทางลงแต่ว่านักขับขี่นี่ก็บ่เอาใจใส่ในการปฏิบัติเนาะอาจจะขี่ส่วนทางมาก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุเนาะมีรถนี่ต่ํากันหลายและก็สร้างความที่ว่าสับสนให้แก่การสัญจรผู้คนใช้รถใช้ถนนเฮ็ดให้รถแออัดรถนี่ติดขัดเนาะและก็มีหลายเขตหลายท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องเฮาเมื่อเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหลายแต่ละมื้อแต่ละวันในเส้นทางบ่ว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และก็ต่างเขตต่างแขวงเนาะแต่ละครั้งต้องมีการเสียชีวิตมีพาหนะเปเพมีผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บบ่อยากให้เกิดกับผู้ใดบ่อยากให้เกิดกับครอบครัวใดดังนั้นจึงได้มาเว้ามาว่าให้ทุกคนเฮามีสติให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเนาะถ้าว่ารถหลายเฮาก็บ่ควรสิว่าขี่ส่วงสิ่งกันหรือว่าแย่กันไปบืนกันไปเฮาต้องค่อยๆให้ทางนี้ไปแล้วละทางนี้ก็ไปเนาะถึงว่าเฮาสิมีความเฝ้าฟังเพียงใดก็ตามเฮาก็ต้องให้มีสติเนาะการที่ว่าเฮาเฝ้าเฮาฟังเฮาขาดสติเฮาม่นไปแซงไปแล้วรถทางนั้นก็ม่นมาแซงมาจังซี่เนาะก็ไปฆ่ากันอยู่3แยกหรือว่า4แยกอยู่กลางถนนหนทางทุกคนก็ไปบ่ได้ยิ่งเฮ็ดให้สักษาตื่มอีกคือคำสุภาษิตเพิ่นว่าอยากไวให้คานอยากนานให้แล่นฉะนั้นขอให้ทุกคนเฮาในการใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความมีสติให้หลายขึ้นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวด

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

เวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เนาะการเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังหลายเรื่องหลายราวมาเว้ามาว่าความเป็นห่วงเป็นใยในการใช้รถใช้ถนนเนาะระยะท้ายของรายการนี้ก็เว้ากันตื่มอีกกับปัญหาป้องกันอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนาะข่าวคราวหลายคนก็ฮู้หลายคนก็เห็นเนาะเกิดขึ้นแต่ละมื้อแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ถือว่าเกิดด้วยความที่ว่าประมาทบางครั้งเนาะแต่ว่าบางเทื่อมันก็เกิดจากที่ว่าเครื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ในเฮือนในซานของเฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าจังซี่เนาะมันหมดอายุการใช้งานเบาะหรือว่ามันเก่ามันแก่มันเป๋มันเพเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเด้อเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเนาะอันใดที่ว่ามันควรเปลี่ยนท้ายออกแล้วก็ต้องเปลี่ยนท้ายออกซะเนาะหรือว่าการที่เฮาใส่ฟืนใส่ไฟบ่ว่าจะเป็นหม้อไฟฟ้าบ่หรือว่าหม้อต้มน้ำร้อนเตารีดหรือว่าอันใดต่างๆเนาะขอให้มีสติถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล้วจะไปเวียกงานอันอื่นเนาะก็ต้องทอดปลั๊กเสียบหรือว่างับสวิกไฟไว้อย่างคักแน่กวดกาก่อนจะออกเหือนออกซานไปเวียกงานนั่นอื่นหรือว่าเวลาที่ว่าเฮาใส่แล้วแต่งกลิ่นแล้วเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาเวลามื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันศุกร์แฮม12ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่12เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการความหู้ทางกฎหมาย15:30รายการประกันสังคม16:00รายการปกปักหักษาป่าไม้16:30รายการหอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการหอบหู้เรื่อง SME 19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการท่องถิ่นดินลาว20:00ทายทอดหวย20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการล้าตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สิบสลึงอยู่ฝากน้ำอย่าโอ้เอาคะนิ้งหาได้เนอสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องถึกถึงใจเลี้ยวเซกระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทุกด่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับป่าลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 5-6 โมงยามเช้าๆก็ถึงสี่นี่บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ผู้ดำเนินรายการได้นำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกทิศของประเทศเรามานำเสนอให้ท่านฟังไปเคียงคู่กับการเปิดเพลงเปิดลำจำนวนหนึ่งสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซึ้งในยามเช้าๆก็ถึงสี่ให้ท่านผู้ฟังที่กำลังออกกำลังกายอยู่ในปัจจุบันหรือว่าบางครูบางคนนั้นก็แม่นกำลังเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเฮือนสานเฮ็ดเวียกเฮือนกันสานอยู่ฟังข่าวไปนำฟังเพลงไปพร้อมฟังล้ำไปแด้ก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซึ้งในยามเศร้าๆคืออย่างสิได้ดีพอสมควรอ๋อรายการล้มทั่วทิศหับปันลุ้นพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันศุกร์เลยเด้เป็นวันศุกร์แฮม12คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้กงกับวันที่12เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026เดือนมิถุนาก็ยับเข้ามาใกล้จะฮอดครึ่งเดือนแล้วดังนั้นพวกเฮาที่จะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานทุกแขนงการอยู่ในปัจจุบันนี้คนได้สำรวจกวดกาคืนเบิงว่าเวียกตนเองที่รับผิดชอบจูผ่านการจัดตั้งปฏิวัติมา2ทิศกว่าแล้วฮอดเดือนนี้นี่ได้สำเร็จไปคืนใดแล้วในต่อหน้าเด้จะสืบต่อปฏิบัติแนวใดถอดถอนบทเรียนประเมินผลตีราคาเบิงว่าเวียกงานเหล่านั้นได้รับผลสำเร็จแนวใดแด่ยังมีหยังแดที่ยังค้างคาอยู่เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขในระยะท้ายของเดือนมิถุนายนให้ปรากฏผลเป็นจริงสำเร็จตามระดับคาดหมายทั้งหมดนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐที่พวกเขาจัดตั้งปฏิบัติอยู่โดยเฉพาะก็แม่นมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติแล้วแต่ละคงเขตเวียกงานนั้นได้ปรากฏผลเป็นจริงสำเร็จตามระดับคาดหมายเพื่อจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการนำพาเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนาตามทิศทางแผนการที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้รายการล้มทั่วทิศหับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เช่นเคยท่านผู้ฟังนอกจากมีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศมวลซึ้งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกเอาลืมต้นของรายการนี้จะให้ทานได้ฟังเพลงฟังลำม้วนๆจากทางรายการก่อนจากนั้นจึงมาฟังข่าวติดตามข่าวที่เกิดขึ้นแต่และทุกทิศอยู่ในประเทศของพวกเรารวมทั้งข่าวต่างประเทศเติมอีกจำนวนหนึ่ง

อ๋อเป็นอะไรท่านผู้ฟังภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงฟังล้ำจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้ผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ขอจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้แม้นเว้าถึงนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้เข้าร่วมของประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3อยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอบสนองตามการเชิญของประธานเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระธานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ภายใต้คำขวัญการสร้างอนาคตร่วมกันสันติภาพความเจริญหุ่งเหืองและประชาชนเป็นแกนกลางซึ่งได้จัดขึ้นแต่วันที่9หาวันที่10มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วเพื่อสืบต่อปรึกษาหารือปัญหาที่พ้นเด่นที่ส่งผลกระทบต่อภาคพื้นและสากลรวมถึงกาลโอกาสและสิ่งท้าทายที่อาเซียนกำลังประสบพบพ่ออยู่ในปัจจุบันระดมแนวความคิดและกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีความเข้มแข็งและความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในภาคพื้นโดยปิ้นอ้อมหัวข้อต่างๆคือ 1. ความเข้มแข็งและความสามัคคีในทำกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก 2. การส่งเสริมขอริเริ่มของอาเซียนในการต้านข้อขัดแย้งและ3การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอาเซียนบอทิมภัยไว้ทั้งหลัง 4. รูปแบบการพัฒนาในทำกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก 5. เพิ่มทวีความมั่นคงทางด้านพลังงานในสภาพการใหม่และในโอกาสเข้าร่วมของประชุมครั้งนี้ประธานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติกล่าวคำเห็นในพิธีเปิดของกองประชุมดังกล่าวที่จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่9มิถุนายน2026นี้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนายกกัมพูชานายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีติมอร์เรสเตและเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของประชาคมอาเซียนในนั้นประธานนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนได้เน้นความจำเป็นในการสืบต่อรักษาความสามัคคีภายในอาเซียนและหัดแน่นความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อเกี่ยมพร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆในสภาพที่หลายภาคพื้นในโลกยังสืบต่อผันแปรไปยังไวว้าอันได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการรับประกันเสบียงอาหารของโลกยกสูงความเข้มแข็งของอาเซียนอย่างรอบด้านโดยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์โดยมูลไส้เข้าในโครงเขตการหัวมือทางด้านกสิกรรมและการพัฒนากสิกรรมอัจฉริยะซึ่งจะประกอบส่วนเข้าในการรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารในอนาคตเพิ่มทวีการหัวมือด้านการเสื่อมยงเสื่อมจอดอย่างรอบด้านเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและรับประกันให้แก้การสนองต้องโซ่การผลิตและการเพิ่มทวีหัวมือภายในอาเซียนในการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานโอกาสนี้ประธานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรียังได้ไปเยี่ยมยามทางการเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับการหัดแน่นการหัวมือสองฝ่ายนำการกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตึมอีกเอ้านักข่าวกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเขียนข่าวนี้เอ้าข่าวต่อไปอีกข่าวนี้นี่แม่นเว้าถึงหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางผักเข้าร่วมกองประชุมสากลอยู่ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอันนี้ก็ตอบสนองตามการเชิญของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางผักได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาสากลในหัวข้อการสร้างความเว้นเนื้อเสื้อใจระวังบรรดาพรรคการเมืองอาซีตะวันออกเสียงใต้เพื่อความกลุ่มเกี่ยวเข้มแข็งและเป็นเจ้าตนเองหลายขึ้นของประชาคมอาเซียน
ซึ่งจัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ภายใต้การเป็นเจ้าภาพของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเข้าร่วมของบรรดาพรรคการเมืองประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกองประชุมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพโดยสายเลฮวยจุงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้กล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ชี้ให้เห็นถึงจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้และสุขยุการเสริมขยายบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองของภาคพื้นในการสุขยุส่งเสริมขยายการพัวพันหัวมือในขอบอาเซียนให้นับมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมก็ได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและปรึกษาหารือโดยปิ้นอ้อม3หัวข้อย่อยคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มทวีความกลมเกี่ยวคองแค้วและการพึ่งพาตนเองของอาเซียนอันที่2ก็เป็นการเสริมขยายบทบาทของพรรคการเมืองเพื่อยกระดับการร่วมมือของอาเซียนและการจัดตั้งปฏิวัติวิสัยทัศน์2045ของประชาคมอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริงและสามารถก็เป็นบทเรียนในการคุ้มครองและการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งบรรดาพรรคการเมืองก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและยืนยันถึงความมุ่งมั่นพัฒนาของบรรดาพรรคการเมืองในการส่งเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและบรรลุบรรดาคาดหมายก็คือวิสัยทัศน์ของอาเซียนและอยู่ในของประชุมหันสายบุญเรือพันดานุวงศ์ก็ได้ประกอบความคิดความเห็นโดยได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือการประกอบส่วนในการสร้างกลไกกองประชุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้และได้เสนอทิศทางที่สำคัญในการสุขยู่ส่งเสริมการพัวพันหัวมือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองเป็นต้นแมนการสุขยู่กลไกการพบปะกันอย่างเป็นปกติการเสริมขยายบทบาทของพรรคการเมืองในการเป็นกระบอกเสียงและเป็นขวดต่อในการสุขยู่การเสื่อมยงเศรษฐกิจสังคมในภาคพื้นและการส่งเสริมควมเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อหับมือกับสภาพการอยู่ในภาคพื้นและสากลที่มีความซับสนในปัจจุบันก็คือหับมือกับบรรดาวิกฤตการต่างๆทั้งในปัจจุบันและต่อหน้าโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสัมมนาสากลครั้งนี้สายบุญเรือพันดานุวงศ์ก็ยังได้พบปะกับสายเลฮวงจุงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการสืบต่อสุขยุการจัดตั้งปฏิวัติบรรดาเนื้อในจิตใจที่การนำทั้งสองพรรคสองรัฐได้ตกลงเป็นเอกภาพน้ำกันให้เกิดดอกออกผลและนำเอาผลประโยชน์อันใหญ่หลวงกว่าเก่ามาสู่ประชาชนสองชาติต่อที่ทั้งแผนการหัวมือในต่อหน้าสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในการสืบต่อยกสูงภาระบทบาทในการเป็นเสนาธิการทางด้านเรื่องงานการต่างประเทศให้แก่ศูนย์กลางพรรคก็คือการเสริมขยายการพัวพันหัวมือระหว่างคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามให้มีมากผลสูงขึ้นกว่าเก่าการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามของคณะผู้แทนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งนอกจากการเคลื่อนไหวอยู่นครหลวงฮานอยคณะผู้แทนลาวยังได้เคลื่อนไหวทัศนศึกษาอยู่แขวงนิงบิงและเยี่ยมยามพื้นฐานทางการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงตึมอีกจำนวนหนึ่งเอานักข่าวอยู่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคเพิ่นเป็นผู้เขียนขอบใจหลายๆนะนำคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคข่าวต่อไปนี่แม่นทานท้องสวรรค์ภูมิหารได้พบปะกับรองเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขั้นสูงของสหประชาชาติด้านเวียงงานลุดพรอาวุธวันที่9มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดน้ำระเบิดลูกวานห่อเวียนที่3ได้พบปะ2ฝ่ายกับท่านนาง
อิสุมินากามิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขั้นสูงของสหประชาชาติด้านเวียกงานลุดพรอาวุธในโอกาสเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกและเข้าร่วมการประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการพบปะครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกับท่านนางอิซึมินากามิตสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขั้นสูงของสหประชาชาติด้านเวียกงานลุดพรอาวุธและได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อองค์การสหประชาชาติที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะมีขึ้นอยู่ลาวในเดือนกันยาปีนี้ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับความคืบหน้าของการก้าเกียมจัดของประชุมดังกล่าวและได้เน้นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานอย่างหนักหน่วงที่สุดฉะนั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงให้ความสำคัญอย่างสูงเพื่อเหตุในการจัดของประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามทั้งเป็นการเสริมขยายจุดประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมของสนธิสัญญาดังกล่าวพร้อมทั้งถือโอกาสนี้ได้ส่งคำเสื้อเสริญของลาวไปถึงท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อสนับสนุนลาวในการก้าเกียมความพร้อมหมู่ด้านเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสำคัญครั้งนี้ให้ได้ผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นต้นแม่นการสุขยุกการเข้าร่วมของคณะผู้แทนการสูงจากประเทศสมาชิกประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเกี่ยวของอื่นๆการสนับสนุนการรับรองเอาเอกสารสำคัญของกองประชุมการรับประกันด้านสาธารณสุขและการประสานงานเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการให้คำแนะนำด้านต่างๆขณะเดียวกันท่านนางอิซึมินากามิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขั้นสูงของสหประชาชาติด้านเวียกงานลุดพรอาวุธก็ได้แสดงความยินดีที่จะที่ได้พบปะกับท่านท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาในครั้งนี้เช่นเดียวกันพร้อมทั้งได้ยืนยันว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3และบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้นักข่าวจากกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเปิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจหลายๆนักข่าวอยู่ทั้งกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศที่ได้เขียนข่าวนี้แล้วมาฟังข่าวเติมอีกข่าวหนึ่งแล้วจึงค่อยมาฟังเพลงจากทางรายการข่าวนี้เป็นนักข่าวอยู่ทางกระทรวงการเงินเพิ่นเป็นผู้เขียนเขียนบอกว่ากระทรวงการเงินลาวเวียดนามนี่ลงนามสร้างความเข้มแข็งในแขนงการเงินในโอกาสที่ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและกับหัวเวทีปราศัยอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9วันที่7หาวันที่9มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยแต่วันที่7มิถุนายนได้มีการพบปะเจรจาระหว่างท่านสอนไซศรีบดลนายกรัฐมนตรีและท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีของเวียดนามในอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีของเวียดนามภายหลังสำเร็จการพบปะสองท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือระหว่างสองกระทรวงการเงินของลาวเฮาและกระทรวงการเงินของเวียดนามในระยะแต่ปี2026หา2030ต่างหน้ากระทรวงการเงินกับเป็นท่านสันติภาพภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและต่างหน้ากระทรวงการเงินของเวียดนามเป็นท่านโงวันต่วนและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินของเวียดนามข้อตกลงดังกล่าวได้สร้างตั้งขึ้นบนพื้นฐานสืบทอดและเสริมขยายบรรดาผลสำเร็จที่ญาติได้ระยะแต่ปี2021-2025พร้อมกันนั้นก็เป็นการพันขยายสัญญาว่าด้วยการร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามในระยะแต่2026-2030ที่ได้เซ็นในวันที่3เดือนธันวาคม2025ผ่านมาโดยเน้นในเวียกงานคงเขตการพัฒนาแขนงการเงินระยะแต่ปี2021-2025 สองฝ่ายกระทรวงการเงินลาวเวียดนามได้มีผลสำเร็จในการร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติ
ทั้งหมดจำนวน128กิจกรรมมี162คณะรวม842เถื่อคนซึ่งได้ประกอบส่วนช่วยเหลือในการปรับปรุงปฏิรูปการแข่งการเงินให้มีความเข้มแข็งและสามารถผ่านพาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจต่างๆสำหรับแผนการร่วมมือของ2แขนงการเงินแต่ปี2030เพิ่มทวีการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินให้มีความทนทานกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเคียงคู่กับความยืนยงและรับประกันในการเสื่อมยงเสื่อมจอดกับสากลได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและจะเสริมขยายให้มีลักษณะหลากหลายรูปแบบเพื่อให้แทดเหมาะกับความต้องการในการพัฒนาตัวจริงพร้อมนั้นจะสืบต่อบุริมสิทธิ์ในขงเขตการช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านกลไกและระบบงบประมาณการปรับปรุงเผยแพร่บรรดาระเบียบกฎหมายการนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในการคุ้มครองคะแนนการเงินการคุ้มครองเพียงงานทรัพย์สินแห่งรัฐการคุ้มครองหนี้สินการคุ้มครองเพียงงานภาษีอากรคลังเงินแห่งรัฐและอื่นพร้อมนั้นก็จะได้สร้างและยกระดับความอาจสามารถของพนักงานคะแนนการเงินโดยผ่านสถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องอย่างมีหลักสูตรและเป็นระบบและนอกนั้นหันสองฝ่ายยังจะสืบต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านพื้นฐานโครงรางวัตถุอุปกรณ์ด้านวิชาเฉพาะและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและปรึกษาหารือถอดถอนบทเรียนร่วมกันระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวเวียดนามอยู่ขั้นส่วนกลางและแขนงการเงินอยู่ขั้นท้องถิ่นสำหรับพื้นการศึกษาที่สนับสนุนโดยกระทรวงการเงินของเวียดนามให้พนักงานแขนงการเงินในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในยะแต่ปี2026-2030แม้นเพิ่มจาก10ทุนมาเป็น15ทุนและเพิ่มหัวข้อแลกเปลี่ยนขององค์การจัดตั้งมหาชนของ2ฝ่ายอีกด้วยเอานักข่าวกระทรวงการเงินเป็นผู้เขียนข่าวนี้เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้ก็จะให้ท่านผู้ฟังได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงอันม่วนๆจากทางรายการของเฮาสะก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวต่างๆให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศครับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาบัดนี้นี่ก็มาฟังข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนี่เพิ่นจะเดินทางเยี่ยมยามสหภาพเมียนมาแต่วันที่12หาวันที่13มิถุนายนก็คือมื้อนี้และมื้ออื่นแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศให้ทราบว่าจะเป็นตอบสนองตามการเชิญของท่านตินมองซวยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเฮานี่แหละหรือว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่แหละพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะได้เดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการแต่วันที่12หาวันที่13มิถุนายนนี้ก็คือมื้อนี้และมื้ออื่นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเชื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดในฐานะในฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศตลอดระยะกว่า7ทศวรรษผ่านมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนะท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาพร้อมภรรยาและคณะจะได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาแต่วันที่12กับวันที่13มิถุนายนนี้ก็คือมื้อนี้และมื้ออื่นเพื่อหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาตลอดระยะทศวรรษกว่าผ่านมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกผลยิ่งขึ้นเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่หลายคนก็คงจะฮู้ข่าวแล้วว่าเกิดเหตุไฟไหม้ปั๊มน้ำมันอยู่ผางแห่งนะอันนี้ก็ย้อนความหึงหวงจึงจุดรถและตนเองจนเกิดไฟไหม้ปั๊มน้ำมันอยู่ผางแห่งผู้ก่อเหตุนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเกิดวันที่9มิถุนายนนี่แหละพันโทจิตตวงศ์ไผ่ไสพวงศ์พันโทจิตตวงศ์ไสพวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจกองบัญชาการปคสเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าในวันที่6มิถุนายนเวลา 19:00 นได้รับแจ้งจากเท่าสินวัตรเจ้าของปั๊มน้ำมันว่าได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ปั๊มน้ำมันอยู่บ้านผางแห่งเมืองนายสายทองนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นหน่วยงานวิชาเฉพาะเพิ่นก็ได้ไปประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงระงับเหตุและเก็บกำข้อมูลตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผ่านการสอบสวนเก็บกำข้อมูลหลักฐานสามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกระย้อนความหึงหวงของผู้ก่อเหตุซื่อเท่าวันเซินซึ่งเป็นลูกค้าประจำที่มาใส่น้ำมันอยู่ปั๊มน้ำกาวหันและได้พัวพันแบบสู้สาวกับนางยอนางยอนี่มันซื้อสมมุติเด้อท่านผู้ฟังมันนามสมมุติซื้อแท้เพิ่นบ่ได้เว้าเพิ่นใส่ซื้อสมมุติแม่นนางยอที่เป็นพนักงานอยู่ปั๊มน้ำมันมาแต่ปี2004พุ่นมาฮอดเดือนเมษาปีนี้ทั้งสองได้เริ่มห่างออกจากกันแต่ถ้าวันเซ่นบ่ยอมจึงได้ทรงขอความมาคู่ตีคู่ค่าตลอดมาจนมาฮอดวันที่4มิถุนายนนางยอจึงได้แซดบอกเลิกกับท้าววันเซ่นซึ่งเฮ็ดให้ท้าววันเซ่นนั้นเกิดความบ่พอใจและได้แซดมาคู่ตีคู่ค่าตึมอีกนางยอจึงได้ปิดการติดต่อทุกช่องทางเพื่อบ่ให้ท้าววันเซ่นติดต่อหาได้ในเมื่อเกิดเหตุคือวันที่6มิถุนายนเวลาประมาณ 17:00 นได้มีลูกค้าที่เป็นคนหู้จักกันมาใส่น้ำมันอยู่ปั๊มและได้มานั่งลิ้นนำนางยออยู่ปั๊มน้ำมันอยู่ล็อกที่3ล็อกที่3นั้นก็แม่นบอนหัวจ่ายน้ำมันที่บ่ได้ใส่งานฮอดเวลา 19:00 นนางยอได้มาไล่เงินค่าน้ำมันอยู่หัวจ่ายน้ำมันล็อกที่1แล้วท้าววันเซ่น
ได้ขับรถหัวลากสีเทาป้ายทะเบียน3388กำแพงนครมาคนเดียวส่วนเลนมาเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันทันทีตำใส่นางโยที่นั่งไหลเงินอยู่เฮ็ดให้นางโยฟุ้งออกได้รับบาดเจ็บหัวแตกหลายพอสมควรหัวแตกกันยิบถึง12เข็มพุ่นได้หลังจากนั้นนางโยได้ลุกแล้วกับเล่นนี้ทาวันเซ่นจึงได้ขี่รถไล่เจียบและยึดรถจากนั้นทาวันเซ่นได้เอากระตุกน้ำมันอดซั่งมาเทใส่ตนตัวหมายถึงตนเองนั่นแหละและก็ทอกใส่รถหัวลากที่ผู้เกี่ยวขับมาและยางมาทอกใส่รถกระบะรีโวของนางยอที่จอดอยู่ทางเข่าหัวใจน้ำมันจอดอยู่ทางเข่าหัวใจน้ำมันแล้วก็ได้ลงมือจุดหัวรถลากและพร้อมด้วยรถกระบะรีโวเหตุให้เกิดไฟไหม้ยางไววาและหุนแหงและได้จูดตนเองจูดตนเองตึมอีกไฟได้ไหม้ลามไปใส่รถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ในปั๊มจากนั้นเท่าศินวัตรเจ้าของปั๊มน้ำมันมาฮอดสถานที่เกิดเหตุจึงได้แจ้งต่อหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงมาระงับเหตุผ่านการกวดขาผลเสียหายทั้งหมดนั้นก็มีรถหัวลากสีขาวทะเบียนบบ3388กำแพงนครเวียงจันทน์1คันไฟใหม่หมดคันสภาพงานใส่บ่ได้รถกระบะรีโวสีปอนเงินทะเบียนนห7877นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน1คันไฟใหม่หมดสภาพใส่งานบ่ได้และรถ12ล้อแก้หัวอาหารสีขาวเลขทะเบียนคบ3072นครหลวงเวียงจันทน์อีก1คันสภาพไฟใหม่ครึ่งห่างหรือครึ่งทางหลังนะไฟใหม่ครึ่งหนึ่งของทางหลังฮะสภาพเปเพพอสมควรเพดานปั๊มน้ำมันเปเพสมควรหัวใจน้ำมันที่ใช้งานบ่ได้อาทิบ่ได้ใช้งานเปเพสมควรรถจักรเว็บห้อยสีแดงดำทะเบียนดม3169กำแพงนครเปเพเล็กน้อยนางยอได้รับบาดเจ็บหัวแตกยิบ12เข็มส่วนทาวันเซินผู้ก่อเหตุแมนได้เสียชีวิตอยู่ห้องหมอห้อย50เตียงในเวลา 23:00 น.ของวันที่7เดือนมิถุนาอันนี้ก็แมนสภาพการที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาความหึงหวงความหักพาให้คนตาบอดดังนั้นหักแน่ใดจะให้มันดีหักแน่ใดให้มันถูกต้องก็แมนขึ้นกับ2คนต้องได้ปรึกษาหารือกันทำความเข้าใจกันล้มกันหักกันช่วยเหลือกันสุขยู่กันให้มีความก้าวหน้าอันนั้นจึงค่อยว่าหักอันนี้มันบ่แม่นหักเนาะแม่นบ่ทันผู้ฟังเนาะเอาก็ให้เป็นอุทาหรณ์สนใจโมทุกคนที่ยังหนุ่มยังแน่นยังหนุ่มยังสาวอยู่หั่นล่ะรวมทั้งผู้ที่สร้างครอบสร้างครัวไปแล้วก็ต้องเอาใจใส่ถนอมตอมทุ่มความหักความแพงคู่ผัวตัวเมียให้มันตลอดรอดฟังไปนำกันเอาข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังข่าวนี้มันแขวงไซสมบูรณ์นี้ได้กวดพบบริษัทลักลอบขุดค้นแหคำผิดกฎหมายอยู่เขตเมืองอนุวงศ์และกักตัวผู้กระทำผิดได้7คนแขวงไซสมบูรณ์กวดพบว่าบริษัทเกษนาเฮอเจริญแยกหินแยกทรายได้ลักลอบขุดค้นแหคำผิดกฎหมายอยู่เขตเมืองอนุวงศ์และวันที่8มิถุนายนนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจขันแขวงนำโดยทานสมภัยท้องประเสริฐหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของแขวงและทานพาเงินดวงพระจันทร์ของหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมได้ลุ้งเคลื่อนไหวติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติแห่ธาตุอยู่เรียบตามสายน้ำโมบ้านน้ำโมเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ซึ่งผ่านการลงกวดกาตัวจริงพบเห็นบริษัทเกษนาเฮ้อเจริญแยกหินแยกทรายเพื่อก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีพฤติกรรมลักลอบขุดค้นแห่คำตกขอนอยู่โรงงานแยกหินแยกทรายบ้านน้ำโมเมืองอนุวงศ์ซึ่งบริษัทดังกล่าวนี่ก็แม้นมีเอกสารอนุญาตขุดค้นวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำสากลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่บ่มีใบอนุญาตขุดค้นแห่ธาตุนอกจากนี้ในกระบวนการแยกแห่บริษัทดังกล่าวนั้น
ได้ปล่อยน้ำล่างแฮไหลลงสู่สายน้ำโม่ด้วยคงโดยบ่มีอ่างล่างแฮแล้วอ่างเก็บน้ำตกตะกอน

กม6119กำแพงนครอุปกรณ์ที่กวดยึดมีตะแกงใหญ่นี่1ตะแกงผ้าพรม12ผืนจักรปั่นไฟฟ้า2เครื่องถังใส่น้ำมันขนาด 1,000 ลิตรจำนวน2ถังและขนาด200ลิตรนี่8ถังบ้างแฮ2บ้างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่7เครื่องสามารถจับได้ผู้กระทำผิด7คนซึ่งมีคนเสื้อสัตว์จีน1คนที่เป็นประธานบริษัทนอกนั้นเป็นกรรมกร6คนที่เป็นคนลาวปัจจุบันคณะกรรมการขันแขวงได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์พาหนะและบุคคลทั้งหมดเข้าไปรักษาไว้และควบคุมตัวสัวขาวอยู่ที่กองบัญชาการปคส.แขวงไซสมบูรณ์เพื่อดำเนินคดีและปฏิวัติตามขั้นตอนของกฎหมายนี่แหละเพิ่นว่าอยากกินหลายได้กินทอก้อยอยากกินน้อยได้กินทอโป้มือเพิ่นมีใบอนุญาตแนวหนึ่งโตพัดไปเฮ็ดแนวสองอันนี้มันบ่ถูกต้องเนาะดูดแฮดูดสายแยกเห็นแยกสายก็แยกเห็นแยกสายแล้วก็แล้วอย่าไปลักแม่อย่าไปลักดูดแฮคำขุดค้นแฮคำอยู่ตามสายน้ำต่างๆอันนี้มันบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจับได้หลายทันคืออย่างซี่ก็ต้องมีการปราบปรามสกัดกั้นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดแหละเพื่อให้เคล็ดลับต่อไปจะบ่ได้มาเฮ็ดตึมอีกเอาก็ยังอยู่ในแขวงไซสมบูรณ์สำหรับเขานี่แม่นทั้งแขวงไซสมบูรณ์ได้ลงที่ตามกวดการสภาพบริษัทขุดค้นแฮอยู่เขตบ้านหนองพูนไซเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งเฮ็ดให้เกิดมีน้ำคุณไหลลงสู่สายน้ำซองที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์วันที่6ค่ะวันที่7มิถุนายนนี้ทานไซยเวศวงศ์สารวัลหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจขันแขวงได้สมทบกับเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พร้อมกันลงติดตามกวดกาสภาพห้วยน้ำคุณตามสายน้ำหินงนสายน้ำนางนี้สายน้ำน้อยและห้วยน้ำเย็นอยู่เมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ที่ไหลลงสู่น้ำสะแนนและลงสู่น้ำสองที่เมืองวังเวียงโดยมีทานสู่เวียงทองวงจำปาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนำและผ่านการติดตามกวดการตัวจริงเห็นว่ามี4จุดที่มีการขุดค้นแฮของบริษัทเป็นต้นบริษัทลีสำรวจขุดค้นแฮธาตุจำกัดบริษัทมณีเพชรก่อสร้างขัวทางจำกัดผู้เดียวบริษัทดาวเจริญและบริษัท First Pacific เห็นว่าบรรดาบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการขุดค้นปรุงแต่งแฮธาตุแฮธาตุเล็กและการบุกเบิกทะลุเส้นทางเข้าหาเขตโครงการอยู่บ้านหนองพูนไซเมืองล่องแจ้งและเมืองวังเวียงนอกนี้ยังมีการสั่งตั้งโรงงานครบแฮบดแฮและผลิตแฮซึ่งในยามปัจจุบันเป็นฤดูฝนจึงเฮ็ดให้มีการเสาะเจือนดินเปื่อยและตะกอนไหลสู่ห้วยน้ำในเขตดังกล่าวจึงเฮ็ดให้น้ำคุณแล้วไหลลงสู่สายน้ำซองทางด้านทานสุเวียงทองวงจำปาเพิ่นได้มีคำเห็นสี่น้ำและเน้นนักให้คณะรับผิดชอบประสานสมทบกับบริษัทในการจัดตั้งปฏิบัติแผนคุ้มครองและติดตามกวดกาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้รับอนุญาตในระยะที่ผ่านมาเป็นต้นแม้นบรรดามาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยไวนะนักข่าวทั้งแขวงไซสมบูรณ์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปมันเล่าถึงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเซโดนสำเร็จแล้ว62ส่วนห้อยคาดว่าจะเปิดนำไส้ในกลางเดือนกรกฎาคมนี้สื่อมวลชนเมืองโค้งเซโดนแขวงสารวันรายงานวันที่9มิถุนายนนี้ว่าในเมื่อบ่ดุลที่ผ่านมานี้ท่านหุ่มพันนินไซยราชประจำอยู่กองก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเซโดนของบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างคมนาคมเพิ่นได้รายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเซโดนว่ามาฮอดปัจจุบันโครงการก่อสร้างขั้วข้ามน้ำเซโดนมีความคืบหน้าไปแล้วถึง62ส่วนห้อยของนาเวียกทั้งหมดโครงการนี้แม่นรับผิดชอบโดยบริษัทรัฐวิสาหกิจก่อสร้างคมนาคม

ได้ลงมือจัดตั้งปฏิวัติและกะเกียมนาเวียกต่างๆมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาผ่านมาโค้งสางของขัวเป็นโค้งสางเล็กพื้นเบตงเสริมเล็กมีความยาวทั้งหมดห้อยกับ10มีความยาวทั้งหมดนี่210เมตรในนี้เส้นทางเข้าขัวฝากบัวละพามีความยาว370เมตรและเส้นทางเข้าขัวฝากเมืองคงเสโดนมีความยาวกิโลเมตรครึ่งแต่ละส่วนขัวแมนเทเบตงเสริมเล็กเบื้องละ30เมตรมีความกว้าง12เมตรเส้นทางสัญจรทั่วไปแมนเป็นทางปูยางมีความกว้าง9เมตรและเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ปัจจุบันทางทีมงานพร้อมสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ3นาเวียกลักโดยเล็งเทเบตงทางเข้าขัวทั้ง2เบื้องละ30เมตรก่อสร้างระบบป้องกันดินเจือนเพื่อความปลอดภัยระยะยาวและเวียกก่อสร้างปูยางหน้าทางเพื่อความสะดวกในการสัญจรเนาะอันนี้ก็เป็นนักข่าวอยู่ทางเมืองโค้งเสโดนแขวงสารวันเพิ่นเป็นผู้เขียนเว้าถึงการก่อสร้างขัวคำน้ำเสโดนนี่สำเร็จแล้ว62ส่วนห้อยและเพิ่นคาดกะว่าจะได้เปิดให้ได้เปิดนำไส้ในกลางเดือนกรกฎหน้านี้ฮะสมเสยผลสำเร็จอันนี้ภายหลังขัวสำเร็จกระเจดในการไปมหาสู้ของประชาชนระหว่างเมืองโค้งเสโดนกับเมืองสารวันและเมืองอื่นๆอยู่ในขงเขตนั้นมีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าเวลาในรายการมื้อนี้ก็จะหมดแล้วให้ท่านได้ฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลายามใดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ลาไปเพียงสำนี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

วยกันคิดสวยกันสร้างสวยกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งเข้มแข็งทักทายสบายดีมิตรการทุกทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ทานได้รับฟังเป็นประจำกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz และ2ทางเว็บไซต์เข้าถึงได้สะดวกสบายเนาะเพียงแต่มิตรการนั้นพิมพ์ว่าwww.lna.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกเป็นยังคือกระจายเสียงหลายช่องทางแท้เพื่อให้มีรายการนั้นมีทางเลือกที่หลากหลายก็คืออยากหาฟังห้อย3ก็ได้เนาะหมุนไปที่94ก็ได้ท่านผู้ฟังสัญญาณแจ้งสะดวกสบายและแจ้งไว้ตื่มประสาสัมพันธ์ไว้ตื่มเนาะพวกเขากระจายเสียงหลายช่องทางแบบนี้สำหรับหัวหน่วยธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนบุคคลนิติบุคคลบริษัทห้างห้านก็ตามถ้าว่าสนใจอยากลงโฆษณาประสาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านหรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นให้เป็นที่รับรู้ของสังคมพวกเขาเป็นขวาต่อเป็นสื่อกลางให้ได้เพียงแต่มีรายการนั้นติดต่อมาเนาะห้องการวิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวในมงรัฐการเด้อตั้งอยู่บ้านเสียงเยินเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์30นาทีนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษซึ่งว่าแต่ละมื้อกะนำเอาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมาเว้าสู่กันฟังดีต่อสุขภาพคือแนวทางเนาะบางคนที่เป็นมิตรและการประจำกลายเป็นลูกค้าของพวกเราแล้วเนาะฟังจากรายการนี้ละก็สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปไว้ดื่มเพิ่นก็ได้เข้าไปซื้อด้วยตนเองหรือเพิ่นได้ติดต่อพัวพันที่หมายเลขโทรศัพท์021412977เข้าไปเบิ่งก็ได้ท่านผู้ฟังเนาะบ่ทันได้ตัดสินใจซื้อเถื่อไปสอบถามเบิ่งดูมีผลิตภัณฑ์ใดๆดีต่อสุขภาพคือแนวไหนเนาะเพราะว่ามีพนักงานขายอยู่หั่นแล้วก็เพิ่นให้คำปรึกษาแน่นอนท่านผู้ฟังถ้าว่าสะดวกไปสถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสยฐานนครหลวงจันทน์ส่วนสถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไสทองนครหลวงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์ก็มีให้เด้อมีรายการเนาะจดไว้บันทึกไว้021412977มาคันบรรยากาศก่อนฝากต้นเสียงเพลงให้มีรายการได้รับฟังในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามข้อเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความอ้วนมีบ่ก็เลยได้คนคั่วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟได้ดีแล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนคั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละครทางผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังหับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดี30นาทีนี้อยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษอยู่กับอนุรักษ์ดำเนินรายการผลิตภัณฑ์ใดที่มิตรรายการอยากหูอยากสมไส้อยากลองในการดื่มบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ก็ตามท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้เนาะลุงคำสิงสีหาเทพเจ้าของผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษมีคำตอบมีคำแนะนำให้แก่มิตรรายการแน่นอนเพียงแต่มีรายการนั้นโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็คือหมายเลขโทรศัพท์021412977หลายคนหู้ดีในน้ำเห็ดเมินปีเห็ดเมินปีนี้ท่านผู้ฟังมีทั้งซากาเฟ่เด้อผู้ใดดื่มซาได้เอาซาผู้ใดดื่มกาเฟ่ได้เอากาเฟ่หรือว่าจะควบคู่กันไปก็ได้ดื่มทั้งซากาเฟ่ของเห็ดเมินปีนี้ถ้าว่ามีรายการดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีคุณประโยชน์หลังจากที่ดื่มลงไปแล้วบางคนก็สร้างคำถามมาว่าจะดีต่อสุขภาพคือแนวไหนเว้าสู่ฟังแดอนุรักษ์เนาะถ้าว่าทานดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีท่านผู้ฟังจะเป็นซาหรือว่ากาเฟ่หรือว่ามีส่วนประกอบของเห็ดเมินปีซึ่งว่าเห็ดเมินปีมีสรรพคุณในการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายผู้ใดที่มีร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียมากเป็นวินเป็นลมสมุนไพรเห็ดเมินปีสามารถช่วยท่านได้ดื่มมื้อนี้เช้ามื้อนี้โบเนาะก็ต้องได้เบิ่งกันไปท่านผู้ฟังแต่พวกเราอยากให้มีรายการนั้นดื่มเป็นประจำเด้อผู้ใดที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีแบบนี้ก็ติดต่อมาได้หมายเลขโทรศัพท์021412977และเนี่ยต่อไปนั่นแนะนำเติมหลากหลายผลิตภัณฑ์หรือว่าจะแนะนำเติมผู้ใดที่หากก็เปิดวิทยุมาหาฟังแต่ฟังบ่ทันเนาะและเนี่ยต่อไปจึงฟังน้ำกันเด้อตอนนี้มาขั้นบรรยากาศก่อนฝากตอนเสียงเพลงในรายการ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

และยานี้ยังอยู่กับรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีและยาวังกี้นี่ได้เสนอไปน้อยหนึ่งเนาะบางคนก็ฮู้แล้วในน้ำเห็ดเมือนปีนี้มีทั้งซากาเฟ่และผลิตภัณฑ์อื่นที่พวกเราได้ผสมเห็ดเมือนปีลงไปท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพเนาะบัดนี้มาเว้าถึงกาเฟ่เห็ดเมือนปีมีทั้งเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและกระบอมีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกสมสรรพคุณที่มีและการดื่มในแต่ละมื้อนะจะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายและกระยังช่วยขับไล่สารพิษออกจากร่างกายมีและการเสื่อมบวาร่างกายของเราแต่ละมื้อนี่นะได้หับสารพิษแตกต่างกันไปหน่อยหลายในแต่ละมื้อได้บางคนนี่ได้หับหลายเนาะจากมลพิษทางอากาศก็คือการเดินทางไปเวียกไปงานหรือว่าหมอกฝุ่นควันเข้าทั้งปากทั้งดังเดเนาะอุ้ยอันตรายแท้ๆท่านผู้ฟังในเมื่อมันเข้าสู่ห่างกายแล้วบัดนี้การที่จะขับไล่สารพิษต่างๆออกจากห่างกายนั้นต้องมีตัวช่วยคือซากาเฟ่เห็ดเหมือนปีจะช่วยขับไล่สารพิษออกจากห่างกายนอกจากนั้นยังเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเนาะตับดีม้ามดีหัวใจดีแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียทานยิงทานซ้ายไว้กลางคนรวมถึงผู้อายุสูงมีอาการมากอิดเมื่อยเป็นวินเป็นลมอย่าลืมสมุนไพรเห็ดเมือนปีถ้าว่ามีรายการได้ยินการประชาสัมพันธ์ในรายการกบเฮาแล้วเนาะอยากได้ไปไว้ดื่มไปไว้ให้พ่อแม่พี่น้องไปไว้ให้คนในครอบครัวของทานได้ดื่มได้กินก็อย่าลืมติดต่อสอบถามได้เนาะ021-412-977มาคันบรรยากาศโกนกับรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไล่ยาต่อไปจึงเข้ามาทักทายกันเติม

0: มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาก่อนใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮามาก่อนนี่เท่าไรอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อถึงใต้มาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ําหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดําสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หาหยาดแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงบ่นี่เนาะหมากกระทือโครงแห้งสามซานโลบลบครั้งเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือว่าเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม
1: ยินดีต้อนรับในรายการอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีรายการอยู่กับอนุรักษ์30นาทีเนาะซึ่งว่ารายการโคโปฮาวออกอากาศเป็นประจำที่ FM 103.7 MHz และพวกเฮายังกระจายเสียงที่ระบบ FM 94.3 MHz ก็ถือว่าเต็มอิ่มเนาะ30นาทีกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผู้ใดที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาไปไว้ดื่มท่านผู้ฟังนอกจากทานจะไว้ดื่มเฉพาะทานแล้วซื้อเป็นของซ้อนของฝากก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเนื่องในวันที่มีความหมายสำคัญของคนที่ทานฮักซื้อเป็นของซ้อนของฝากในดีต่อสุขภาพได้มีและการดังนั้นผู้ใดสนใจก็ซื้อได้ง่ายเนาะก็ซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าผู้ใดที่ไปซอกซื้อแล้วบ่เห็นบ่มีแบบนี้ก็แม่นโทรมาหาพวกเฮาได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์021-412-977ฝากกันไว้ตื้มสำหรับผู้ใดที่อยากเข้ามาเบิ่งสถานที่ตัวจริงว่าพวกเฮาผลิตและจำหน่ายคือแนวใดนั่นก็เข้ามาได้เนาะซ่องสถานที่แนะนำมีรายการไว้สถานที่ที่1ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซถานครเมืองจันทน์ส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นผู้ใดที่ใกล้อยู่เขตเมืองนาไซทองก็แม่นไปที่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครเมืองจันทน์แนะนำกันไปเนาะ2สถานที่ซอกบ่เห็นเถื่อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-412-977เวลาตามทางรายการค่อนๆเข้ามาแล้ว30นาทีนี้ต้องขอขอบใจกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆสู่สังคมให้พ่อแม่พี่น้องได้สมใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพเวลาที่ยังเหลือจะปิดท้ายด้วยเสียงเพลงจะเป็นเสียงเพลงใดนั้นมีรายการติดตามหาฟังหาฟังรายการโคบเฮาได้ใหม่ในมื้อต่อไปมื้อนี้ขอให้มีรายการนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม
2: ่เที่ยวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เข้าซาแหน่งสู่ตาน้ำพุ่นเข้าจึงห้องวหารสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่ฮักเพลงทุกๆท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ถือว่าเป็นตอนเช้าของวันศุกร์เนาะพบพ่อกับมิตรรายการตอนเช้าของมื้อวันศุกร์เป็นมื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานได้เนาะมื้อวันศุกร์ก็ได้พบกับพ่อกับรายการรายการเฮาก็มีออกอากาศเป็นประจำเนาะทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์คือกันเวลา 6:30 น. หาเวลา 7:30 น. พบพ่อในตอนเช้ามื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ก็ถือว่าอยู่นครหลวงจันทน์ก็มีอากาศที่ว่าเย็นเนาะมีอากาศที่ว่าเย็นสบายอยู่สบายอยู่เนาะอยู่นครหลวงจันทน์ก็ได้เนื่องจากว่า 2-3 มื้อผ่านมามีฝนตกเนาะอยู่นครหลวงจันทน์มีฝนตกแดฉะนั้นการไปการมาการเที่ยวรถใช้รถใช้ถนนนะครับขี่ก็ต้องระมัดระวังเนาะในการนําใช้รถใช้ถนนเตือนกันในตอนเช้าๆคือจังซี่แหละสมองเหียบด่วนแดได้ระยะนี้ก็ได้เนาะ 7:30 น. เนาะ 7:00 น. หา 7:30 น. นี่สมองเหียบด่วนในการไปลาดม้าการฉะนั้นบ่ใดมันทางมืนทางเปื้อนก็ค่อยไปค่อยมาบ่ให้เหยียบน้ําขี้ตมใส่กันได้ท่านผู้ฟังแล้วก็หลีกเลี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็มีข่าวมีข่าวมาต้นมาฝากมาว่ามาบ่ามาอมมาลมเส้นเก่าเส้นเคยเนาะได้ดารุณแก้ววิไลรับหน้าที่ดําเนินรายการสู่มีรายการได้ครับฟังก็เปลี่ยนกันนอดพัดเปลี่ยนกันแต่ละอาทิตย์ก็มีหลายๆโคศกแดอาทิตย์นี้เดี๋ยวรุ่นรับผิดชอบรายการรับผิดชอบรายการเนื่องจากว่าคนก็น้อยแน่นอนพวกเขาได้เปลี่ยนพัดเปลี่ยนกันจัดทำรายการก็มีหลายๆผู้หลายๆคนนอดพัดหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็มีเดชอรุณมีเพชรสมรมีปงแต่เจริญสุขแล้วก็มีอัมไพวันบุกอัมพรพับสลับสับเปลี่ยนกันเนาะให้มีรายการได้ครับฟังอาทิตย์นี้เดชอรุณคนเดียวครับหน้าที่ดำเนินรายการสมิลรายการให้ฟังถ้าว่ามีข่าวมีข่าวหรือว่าอยากมีคำตำหนิทรงข่าวตีส้มแนวใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์021212468คำตำหนิตรงข่าวของบรรดาท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศแนวทางให้แก่พวกเขาในการดำเนินรายการเนาะในการดำเนินรายการเอาฉะนั้นอากาศก็เย็นแน่ฝนกระตกแน่ระยะนี้ 2-3 มื้อก็เป็นเงื่อนไขอันดีเนาะให้แก่ชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรในเหตุการณ์ผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีอยู่ในปัจจุบันนี้ในขอบเขตต่างประเทศกำลังเป็นขบวนฟื้นฟูเนาะกำลังเป็นขบวนฟื้นฟูบางบ้อนบางที่บางท้องถิ่นนี่ก็จะตั้งปฏิบัติแล้วได้การปลูกข้าวนาปีนี่ก็ได้บางบ้อนบางที่ก็เฮ็ดนาหวานเอาเนาะลดทอนรายจ่ายลดทอนรายจ่ายหลายเนาะเฮ็ดนาหวานก็ได้เนาะการคาดการทายโอ้อย่างไรเนาะหลายหลายสมควรที่ว่าลดเลยลดพอรายจ่ายในทางนี้ทางนั้นก็แน่นอนแหละการเฮ็ดนาหวานกับการเฮ็ดนาปักดำกับผลผลิตก็อาจจะได้ต่างกันแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันฉะนั้นก็แล้วแต่เงื่อนไขของใครของมันเนาะแล้วแต่เงื่อนไขของใครของมันสะดวกสบายเฮ็ดอันใดก็เฮ็ดเนาะเฮ็ดอันใดก็เฮ็ดเฮ็ดอันใดก็ล้วนแล้วแต่เป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนนี่แหละเป็นอู้ข้าวอู้ป่าให้แก่ประชาชนได้ถือว่าเป็นอู้ข้าวอู้ป่าเด้เฮ็ดการผลิตส่งออกตลาดมีส่วนแห่ไว้ถือว่าค้ำประกันเสบียงอาหารเนาะค้ำประกันเสบียงอาหารได้เอาอันนี้ก็ให้สืบต่อแหละอีกอย่างนึงเนาะระยะนี้ก็พักๆเฮียนแดพ่อแม่ผู้ปกครองแนะนำลูกหลานนั่นแหละเนาะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเฮ็ดการผลิตช่วยพ่อช่วยแม่บ่หรือว่าทำเฮียนบ่หรือว่าไปเฮียนเพิ่มบ่หรือว่านำไส้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์อะไรเนาะโบต้องไปมัวเมากับสิ่งอบายมุขต่างๆหลีกเลี่ยงเนาะจากการไปลิ้นไปเที่ยวอย่างต่างๆเลย เดี๋ยวนี้ก็เห็นพบเห็นมีหลายเด้นักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะสายสามัญนี่โอ้ขี่รถปืดปืดปาดปาดเป็นเพิงเป็นแพนไปเนาะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่บ่ดีปรากฏการณ์ที่บ่ดีขี่รถแข่งกันประมาทพลาดพังเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอันนี้ก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นฝากเตือนไว้คือจังซี่แหละเนาะให้มีสติระมัดระวังทุกทุกคันทุกทุกคนเนาะมาเริ่มต้นข่าวๆครับอิดนี่ก็แม่นเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศนี่ร่วมปลูกต้นไม้อยู่นครปากเสแขวงจำปาสักในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่นครอยู่แขวงจำปาสักเนาะในวันที่10มิถุนายน2026นี้สหายทองลุ้น4สุดิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้อยู่สนามแดงเนาะอยู่สนามแดงบ้านพลกุ๋งนครปากเสเพื่อเป็นการปลุกระดมคนขวายให้ทั่วปวงชนเข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและเงินยงทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดมาในรุ่นนี้ให้มีสติตื่นตัวหักห่วงแหนป่าไม้และกับสมัยก่อนป่าไม้เพราะว่าไม้มีความสำคัญที่สุดในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาบ่สามารถจะเฮ็ดแทนได้ไดตัวนี้นะโดยมีสหายอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยรองเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคณะประจำพรรคแขวงเข้าร่วมครั้งนี้ก็มอบให้เป็นของขวัญให้แก่น้องน้อยนักเรียนเติมอีกเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานฮู้จักมักฮู้จักห่วงแหนป่าไม้เนื่องจากว่าทางเฮามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วแน่นอนแหละสภาพแวดล้อมก็จะระบบนิเวศก็จะอุดมสมบูรณ์ไปนำเนาะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็จะบ่มีการเขาเอิ้นว่าจะบ่มีการนานาเปลี่ยนแปลงหลายว่าซั่นซะการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็จะมีการลดน้อยถอยลงว่าซั่นซะสภาพระบบนิเวศสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สิอยู่คงที่ถ้าว่าพวกเขาฮู้จักปกป้องรักษาป่าไม้บ่ตัดไม้ทำลายป่าเนาะก็คือพวกเขาฮู้และอากาศเนาะก็มาจากป่าไม้ถ้าว่าป่าไม้ถูกทำลายและอากาศต่างๆก็จะกลายเป็นศูนย์ว่าซั่นซะอาจจะว่ากลายเป็นศูนย์มีกับมีแต่อากาศแบบโบมมีมลพิษปุ่นเจือปุ่นอยู่นำเนาะข่าวมีสภาพแวดล้อมมีป่าไม้ที่เขียวงามอุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศก็จะสดชื่นเนาะธรรมชาติกลิ่นอายของธรรมชาติก็จะเยือนยงอยู่กับพวกเขาระบบนิเวศชีวนานาพันธุ์สัตว์สาวาสิ่งต่างๆก็สิมีความอุดมสมบูรณ์เนาะเคียงคู่อยู่กับป่าไม้เนาะเนื่องจากป่าไม้เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติของมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละเนาะสภาพอากาศก็จะบริสุทธิ์นะซะจะบริสุทธิ์มาต่อที่ประธานสภาแห่งชาติมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยพายุหมากเห็บอยู่เมืองสีโคตะบองในวันที่10มิถุนาที่วัดโพธารามเนาะบ้านพ้นสมบูรณ์เมืองสีโคตะบองนครลำวิจันทร์ท่านไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตัวจริงเพื่อพบปะเยี่ยมยามและก็มอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุหมากเห็บพัดถล่มในระยะผ่านมาซึ่งการลงพื้นที่และมอบเครื่องช่วยเหลือในครั้งนี้ก็มีคณะนำขั้นสูงจากสภาแห่งชาติอำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์คณะกรรมการปกครองเมืองสีโคตะบองพร้อมด้วยอำนาจการปกครองบ้านและภาคส่วนเกี่ยวข้องจุดประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ที่ถูกเหินซานและทรัพย์สินนะครับความเสียหายเนาะเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าหันให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยใกล้ชิดของพรรครัฐบาลที่บ่เคยปะละประชาชนให้ทุกข์ยากพร้อมทั้งปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนหันมีความอุ่นเอียนทุนเทียงมีสติเข้มแข็งในการสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ท่านประธานสภาแห่งชาติก็ได้รับฟังการรายงานสภาพความเสียหายตัวจริงเนาะเพื่อสี่นำให้องค์การปกครองท้องถิ่นเร เร่งสูงทบกับคะแนนการเฮงงานและกับสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซ่านและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างให้ทันการท่านเสสมพลพรหมวิหารได้แสดงความเห็นอกเห็นใจและเยี่ยมยามถามข่าวความทุกข์ความสุขของประชาชนแต่ละโคเฮือนอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งย่องยอส้มเสยความสมัครใจหักแพงอำนาจการปกครองและการประชาชนอยู่ภายในบ้านที่ได้ช่วยเหลือเบื้องแยงในยามเกิดเหตุฉุกเฉินต่างหน้าให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นประชาชนบ้านโพนสมบูรณ์แสดงความขอบใจอย่างลึกซึ้งมายังประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะน้ำทุกขันที่ได้ให้ความเมตตาและก็ให้ความอบอุ่นสนองให้พื้นที่ที่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ประชาชนในการสู้ซ้นผ่านพาความยุ่งยากในครั้งนี้ก็ถือว่าสภาพมักเห็บตกถล่มนอนอยู่ทางเมืองสีโคตะบองได้เกิดขึ้นในพุ่นและในเดือนกลางๆเดือนมีนาผ่านมาเนาะก็เฮ็ดให้เฮือนซ่านหลายหลังของประชาชนท่านได้รับความเสียหายได้หลายหลังคาเฮือนแล้วก็หลายบ้านบางบ่อนบางทีบางเฮือนบางซ่านนี่ก็โอ้เอาจนบ่ได้เฮือนซ่านบ้านซองหลังคานี่เปเพบัดจอดลงมาฮอดเพดานฉะนั้นก็ได้ปั่วแปลงอย่างใหญ่เนาะได้ปั่วแปลงโอ้อย่างใหญ่หลวงหลายถือว่าเห็นอกเห็นใจประชาชนเคียงคู่กันนั้นกันนำท้องถิ่นกันนำขั้นสูงภาครัฐก็คือนครหลวงวิจารณ์ทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความสำคัญเป็นห่วงเป็นใยกับประชาชนเนาะเนื่องจากว่ามันก็กระทบถึงหลายครอบครัวได้การช่วยเหลือบางครั้งบางคราวก็อาจจะบ่ทั่วบ่ถึงก็อาจจะคอยช่วยเหลือไปแต่ละครอบครัวจนกว่าจะทั่วจะถึงเนาะในเบื้องต้นว่าซั่นซะในการปั่วเปลี่ยนเยียวยาให้กำลังใจเนื่องจากว่าสภาพการคงตัวทางด้านเศรษฐกิจบ่ความยุ่งยากอย่างต่างๆพวกเขาก็ประเสริญหน้ากันหลายสภาพมีหลายๆอย่างสภาพทางภายในในทั้งภายนอกในสากลในเนาะมีการเปลี่ยนแปลงมีการกระทบทั้งหลายถึงสภาพเศรษฐกิจฉะนั้นถึงเมื่อว่าถึงแม้นว่าพวกเขาจะพบความยุ่งยากสําใดก็ได้รับการช่วยเหลือจากพรรคและรัฐบาลพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆอย่างสมเหตุสมผลเนาะอย่างสมเหตุสมผลมาต่อที่ข่าวทานคำพันธ์พรหมทัตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวท่านคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านของคณิตหักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวพร้อมด้วยคณะในวันที่10มิถุนาอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเนาะเพื่อปรึกษาหรือเวียกงานร่วมกันโดยเฉพาะแม่น2ฝ่ายนี่ลาวไทยในโอกาสนี้ท่านคำพันธ์พรหมทัตก็ได้ตีราคาสูงต่อท่านนางของคณิตหักเจริญที่ได้มาเยี่ยมยามกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญของเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันดีงามระหว่างสองชาติลาวไทยโดยเฉพาะเป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมของลาวและกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีมาตรดุลนานแล้วให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเส้นทางให้การพัฒนาร่วมกันเนาะด้านการปฏิบัติกฎหมายและกับคำตัดสินของศาลทั้งแพ่งทั้งอาญาเรื่องงานทะเบียนศาลกลไกการไกล้เคลียและข้อขัดแย้งต่างๆด้านอื่นๆจากนั้นท่านเอกอัครราชทูตไทยก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านคำพันธ์พรหมทัตที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยมิตรจิตมิตรภาพพร้อมทั้งได้รายงานเกี่ยวกับจุดประสงค์การเคลื่อนไหวการย่ำยามในครั้งนี้เพื่อประกอบส่วนเพิ่มทวีการร่วมมือหอบด้านระหว่างสองกระทรวงยุติธรรมไทยลาวไทยโดยเฉพาะแมนการพัวพันหัวมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้นับมือก้าวเข้าสู่ลงลึกและก็มีมากผลตัวจริงมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลงติดตามการสอบเสียงจบสั้นม.4 อยู่นครหลวงวิจันทร์ข่าวในเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายน2026นี้ท่านนางดาลาวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงติดตามและก็ซี้นำการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4ประจำสุขเฮียน2025-2026อยู่บรรดาศูนย์สอบเสียงในนครหลวงวิ่งจันทร์เป็นต้นศูนย์สอบเสียงม.2สารคำม.2 KNC เมืองหาดไชฟองและโรงเฮียนมัธยมตอนปลายสงสุขประหลวงเมืองศรีสัตนนาถโดยมีห้องคณะกรรมการปกครองเมืองหัวหน้าโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิ่งจันทร์ห้องหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษาประธานศูนย์สอบเสียงแต่ละศูนย์เข้าร่วมเพื่อหยังเพื่อร รับประกันเนาะให้การสอบเสียงดำเนินไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและก็ถูกต้องตามระเบียบการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วางออกเนาะได้วางออกย้ายให้เข้มงวดที่สุดทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการย้ำห้องเสียงและนักเรียนทุกคนในโอกาสเยี่ยมยามบรรดาศูนย์สอบเสียงแต่ละศูนย์ทานางดาราวรกิตติพันธ์ก็ได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพรวมจากประธานศูนย์สอบเสียงแต่ละแห่งซึ่งโดยรวมแล้วเห็นว่าแต่ละศูนย์มีความพร้อมรอบด้านทางด้านสถานที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและระเบียบวินัยของกรรมการและนักเรียนซึ่งเฮ็ดให้บรรยากาศการสอบเสียงนี้เต็มไปด้วยความสงบและความรับผิดชอบสูงพร้อมเดียวกันนั้นท่านรองรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นนักให้คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและกรรมการย้ำห้องเสียงจะตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการและเอกสารสำคัญต่างๆของขันเทิงหวังออกอย่างเคร่งครัดเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการกวดกาป้องกันบ่ให้มีการส่อโกงหรือว่าทุจริตนั่นแหละในการสอบเสียงในทุกรูปแบบพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกเนาะให้แก่นักเรียนอย่างเต็มส่วนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำใช้ความรู้ที่ได้มาเรียนที่ได้เรียนมาเนาะเข้าในการเฮ็ดบทสอบเสียงให้ได้รับผลดีที่สุดการสอบเสียงจบสั้นม.4ในศกเรียนนี้ทั่วนครหลวงวิจันทน์มีศูนย์สอบเสียงทั้งหมดนี่30ศูนย์มีนักเรียนที่ได้เข้าสอบเสียงนี่ทั้งหมด 12,616 คนในนี้เป็นหญิง 6,303 คนเฉพาะอยู่ศูนย์สอบเสียงม.2สารคำม.2 KNC และม.ปลายส่งศกประหลวงมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมดนี่ 1,262 คนหญิง559คนซึ่งการสอบเสียงจะดำเนินเป็นเวลา3วันคือนับแต่วันที่10หาวันที่12มิถุนายนนี้จึงสำเร็จมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศต้อนรับผู้แทนเหล่าทัพป้องกันอากาศทหารอากาศเวียดนามข่าวเกิดขึ้นนี้ในวันที่9มิถุนายนสหายผู้

ระหว่างสองกองทัพลาวเวียดนามเวียดนามลาวว่ารวมว่าเฉพาะเพื่อประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเพิ่มทวีสายพวกพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีแบบพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองกองทัพให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้แตกดอกออกผลพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องรักษามูลเสื้อการไปมาหาสู้กันอย่างเป็นปกติบนพื้นฐานความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันพลตีจนงอกเกียนก็ได้แสดงความขอบใจต่อพลโทสายใจกุมสิทธิ์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีต่อกันทำเป็นการเสริมขยายสายพัวพันการหัวมือระหว่างสองกองทัพให้มีความเนียนแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้รายงานผลการพบปะส่งไฟกับกรมราชการทหารอากาศกองทัพประชาชนลาวให้สหายหอรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของลาวได้รับทราบเติมอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับห้องรัฐมนตรีเข้าร่วมกองประชุมเผยแผ่ยุทธศาสตร์และก็แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040และนโยบายครูแห่งชาติเมื่อบุดมวันนี้ท่านแก้ววิสุขโพโสรพมของรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ของห่วมกองประชุมเผยแผ่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040และนโยบายครูแห่งชาติที่สโมสรคณะเศรษฐศาสตร์มหาและบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาภายใต้การเป็นประธานเข้าร่วมของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีท่านทองสฤทธิ์มังโนเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางโซยุนกิมหัวหน้าองค์การยูเนสโกภาคพื้นประจำบางกอกรวมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านรองศาสตราจารย์ปออทองสฤทธิ์มังโนเมฆก็ได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับความเป็นมาและก็สาระสำคัญของยุทธศาสตร์โดยในนักว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแมนตัวขับเคลื่อนอันแห่งกล้าให้แก่การเติบโตเศรษฐกิจสังคมการตัดสินความมั่นคงของชาติยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าช่วยแก้ไขสภาพแวดล้อมที่โลกประเสริฐอยู่และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การบริหารรัฐเอกสารยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนการห่างจากองค์การยูเนสโกและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในท้ายปี2015เพื่อพันขยายเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่10 2026-2030ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ2026-2040ได้กำหนดเป้าหมายทิศทางของเขตบริเวณเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเพื่อเป็นผลดีให้แก่คะแนนการภาครัฐและเอกชนประกอบมี5ยุทธศาสตร์สำคัญโดยเฉพาะแมนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคุ้มครองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาสมัยก่อนมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์ค้นคว้าและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียุทธศาสตร์เนาะและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการร่วมมือภายในภาคพื้นสากลซึ่งแผนการนี้ประกอบมี17แผนงานและ85โครงการเพื่อในสายยกสูงประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มและหันไปสู่การพัฒนาตามทิศยืนยงเป็นเจ้าตนเองและเสื่อมโยมกับสากลโดยเฉพาะเพื่อหับประกันการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีคุณภาพรัฐบาลก็จึงได้ออกข้อตกลงมตินโยบายครูแห่งชาติในวันที่17มกราคม2025เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูอาจารย์ในวิชาชีพครูซึ่งนโยบายครูแห่งชาติประกอบมี10ด้านคือเนาะการบรรจุและรักษาครูการซับซ้อนครูและการจัดสรรครูเรื่องการศึกษาครูโครงสร้างและความก้าวหน้าในอาชีพครูการคุ้มครองและการนำไส้ครูค่าตอบแทนให้แก่ครูมาตรฐานของครูความรับผิดชอบและก็การปฏิบัติหน้าที่ของครูการคุ้มครองบริหารโรงเรียนและก็การบริหารในภาวะฉุกเฉินมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับการ

0: ื่อนของบางติดตามเบิ่งโครงการก่อสร้างพื้นฐานของรางอยู่เมืองโพนไสเมื่อบรมนิทานบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงบางพร้อมด้วยคณะก็ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางหลายแห่งซึ่งท่านคำเกี้ยงจงหัวท่อกรรมการภาคแขวงเลขาคณะบริหารภาคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองโคนไซก็ได้รายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานก่อสร้างพื้นฐานโครงรางอยู่เมืองโคนไซนี้ประกอบมีโครงการก่อสร้างห้องหมอเมืองโครงการก่อสร้างสำนักงานห้องว่าการเมืองและสถานที่จัดการบุญทรงเฮือประจำปีซึ่งการลงติดตามในครั้งนี้เป็นการกวดการและกระสุกยุ่งการก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการที่วางไว้โอกาสนี้ท่านบุญเรียมมณีวงศ์ก็ได้มอบเงินสด50ล้านและคอมพิวเตอร์จำนวน2ชุดให้คณะพักคณะปกครองเมืองโพนไซเพื่อนำใช้เข้าในเวียกงานสภาประชาชนของเมืองโพนไซตื่มอีกมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับกำลังป้องกันความสงบเมืองสนาคามกวดพบกระท่อม60กิโลกรัมอยู่บริเวณเข้มของส่วนเจ้าของได้เอาตัวลบหนีข่าวเกิดขึ้นเมื่อบุรุษวันนี้ที่กรมราชการปกสเมืองจัดพิธีจูดทำลายใบกระท่อมโดยการเข้าร่วมของพลทานพลผิดอุดมมีไซเนาะฮองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพลโทบัวขาวกูดแก้วสมาชิกสภาประชาชนแขวงเวียงจันทน์ประจำเขตเลือกตั้งเมืองสนาคามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องใบกระท่อมที่นำมาจูดทำลายในครั้งนี้ทั้งหมดนี่ประกอบมี2กระสอบรวมน้ำหนัก60กิโลกรัมซึ่งได้มาจากการเคลื่อนไหวเพื่อการวิชาเฉพาะโครงกำลังปกสเมืองสมทบห่วมกับกำลังกองห้อยสายเดียน321ตามลำแม่น้ำของในข้างวันที่14พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเนาะ2026นี้2026นี้กวดพบสิ่งผิดกฎหมายอยู่บริเวณเข้มของเหนือบ้านผาลาดเมืองสนาคามจากการสันนิษฐานเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนบดีได้ดักลอบนำของมาจากต่างประเทศเนาะโดยนำใส่เรือจักรลำเลียงข้ามแม่น้ำของเพื่อมาจำหน่ายอยู่ภายในเมืองแต่พบการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่จึงได้เอาตัวลบหนีจึงบ่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินให้แก่ตามระเบียบกฎหมายได้เนาะเอาของคอยสืบต่อติดตามเนาะสมเสริญเจ้าหน้าที่ที่ได้เอาใจใส่ในการติดตามปวดกาแกงกลุ่มแกงดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าใบกระท่อมบอคอลลาเจนบอสิ่งเสียบติดปัจจุบันอยู่บ้านเฮานี่โอ้ระบาดหลายแต่ทางนี้ทางนั้นทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ติดตามปวดกาแล้วก็ทำลายอย่างต่อเนื่องได้ปราบปรามอย่างแข็งแรงแล้วก็จริงจังที่สุดเนาะมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับบรรดาโรงแรมพันอาหารสถานที่บันเทิงทั่วแขวงบ่อแก้วโจ๊กการบริการชั่วคราวในระยะสอบสิ่งจบสั้นม.4และก็ม.7ทั้งนี้ก็เพื่อหาประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นการสกัดกั้นและก็ต้านปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยหนุ่มสาวหนุ่มนักเรียนในระยะการสอบสิ่งจบสั้นมัธยมศึกษาเนาะเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อลูกต่อหลานและก็สังคมป้องกันบ่ให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองดื่มสิ่งมึนเมาฟุกิเล่นกินฟุ่มเฟือยแบบคึกขนองแหละที่เป็นสาเหตุพาให้เกิดอุบัติเหตุและก็ก่อความสงบในระยะการสอบเสียงให้บรรดาสถานการสถานที่นำอาหารผู้ประกอบการดังกล่าวปิดบริการนับแต่เวลา15โมงเป็นต้นไปเนาะในระยะเวลาสอบเสียงโมซีปิดให้บริการระหว่างวันที่15วันที่12สั้นหมอป่านี้แม่น17เนาะ59 2026ห้ามเด็ดขาดว่าให้มีนักเรียนตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเพื่อซุ่มแซวสั่งสรรค์กินเหล้าเบียร์สิ่งมึนเมาต่างๆเสพติดทุกประเภทตามสถานที่ต่างๆส่วนห้างขายอาหารทั่วไปเช่นห้างเฟอร์ห้างข้าวเปียกห้างขายของกินสุกและห้างขายอาหารตามสั่งแม้ยังสามารถเปิดให้บริการเหมือนปกติแต่ห้ามเด็ดขาดเนาะบ่ให้จำหน่ายสิ่งมึนเมาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหรือว่าเหล้าเบียร์แหละในระยะมีการสอบเสียงม.4 5ม.7มอบให้กรมราชการป้องกันสาดป้องกันความสงบเนาะแผนกการคณะการที่เกี่ยวข้องนี่เอาจะใช้อย่างเข้มงวดสำหรับคันเมืองแม่นมอบให้องค์การวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลง ติดตามกวดกาหากพบเห็นผู้ใดล่วงละเมิดเฮ็ดผิดนี่จะอยู่ขั้นแขวงหรือขั้นเมืองฝ่าฝืนนี่ต่อแจ้งการดังกล่าวนี้แม่นต้องมอบให้คณะรับผิดชอบปฏิบัติมาตรการและดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายบ่มีข้อยกเว้นใดๆส้มเซยแนวทางแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังแท้มาต่อที่จับตัวสแกมเมอร์อีก94คนเนาะมี7สัญชาติอยู่เฮือนพักและห้องแถวนครไกลสวนพิมหารแขวงสวรรณเขตข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตสมทบกับอัยการประชาชนแขวงและเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะลงกวดกากวดค้นเคหสถานอยู่2จุดคือเฮือนพักกิ่งทองอยู่บ้านโพนสว่างใต้และห้องแถวอยู่บ้านนาเหล่านครไกลสวนพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตซึ่งสงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวโกอาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์จากนั้นเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะก็จึงได้เข้าจับกลัวจับกลุ่มและก็สามารถกักตัวผู้ถูกหาได้จำนวน94คนหญิง4คนในนี้มี7สัญชาติคือสัญชาติจีน72คนหญิง2คนสัญชาติอินโดนีเซีย41คนหญิง1คนสัญชาติเมียนมา3คนไต้หวันของจีน4คนสัญชาติเอธิโอเปียเอธิโอเปีย2คนกัมพูชานี่1คนแล้วก็สัญชาติลาวนี่2คนพร้อมด้วยเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์จำนวนหลายเครื่องปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เดชอรุณผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้มีรายการนะครับฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายก็น้อยเมื่อเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ใกล้ๆจะหมดไปลงพอดีเนาะขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมาถ้ามีผิดพลาดประการใดเดชอรุณต้องขอโทษขออภัยตำหนิส่งข่าวก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้021212468 021212468ทุกๆความคิดความเห็นของบรรดาท่านล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางให้แก่พวกเขามาบ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐบาลฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น
2: อต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่า

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร